0: ของได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเทนกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิม เมื่อเกิด

0: ทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
1: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่เขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
3: ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานบนชนเราดีกันเนี้ยมันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการในทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
3: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันสารสุขรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาล

0: ประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passportเปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google, Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมด ด้านพลจัตวาฮอสเซนโมเฮบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
1: นางธนีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
0: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบเอาชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ด้านคู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลก ที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2

0: ลานาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนันชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
2: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอย

0: ไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมล อุดมพรครับ

0: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึงจุดที
1: ่น่ากังวลแล้วสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด -19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด -19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันนี้ไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
0: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
1: โอเคคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
1: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด -19 อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อจะได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงๆควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรคะ
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบเนี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัด

0: กรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว N ตรงกลางนะคะอันนี้คือ mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราอาจจะใส่ mask นะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ hygiene ก็คือการ hand washingนี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจหมอแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนเนี้ยค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
1: ค่ะคุณหมอค่ะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ในก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
1: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพท

0: ที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
3: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
2: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกฎวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
4: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
5: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 150,000-300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
2: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400,000,000 บาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
6: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ

0: าะข่าวเล่าประเด็น
1: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ดันเงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใหญ่จนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
2: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือสเต็ปชั้นที่2พอเข้าสู่สเต็ปชั้นที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ .ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
1: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วย

0: ลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
1: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
0: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเด็กโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
0: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
5: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนก็ชัดแล้วว่าควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดเพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้แม้จะเป็นเศษ1/4ก็พอหมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ต้องทำทั้งหมดและขอเติมว่าถ้าทำทั้งหมด

็จะทำไม่ได้ถ้าครอบครัวหนึ่งหรือแม้หมู่บ้านหนึ่งทำเศรษฐกิจพอเพียง 100% ก็จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหินสมัยคนอยู่ในอุโมงค์หรือในถ้ำซึ่งไม่ต้องอาศัยหมู่อื่นเพราะว่าหมู่อื่นก็เป็นศัตรูทั้งนั้นตีกันไม่ใช่ร่วมมือกันจึงต้องทำเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละคนต้องหาที่อยู่ก็หาอุโมงค์หาถ้ำต้องหาอาหารคือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ตามที่มีหรือไปใช้อาวุธที่ได้สร้างได้ประดิษฐ์เองไปล่าสัตว์กลุ่มที่อยู่ในอุโมงค์ในถ้ำนั้นก็มีเศรษฐกิจพอเพียง 100% ก็ปฏิบัติได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันวันที่2กันยายนค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันเช่นเคยกับประวินัยบ่ายพลอยนะคะและช่วงหน้าวันนี้เป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของ Hyrox Economist เมื่อนักเศรษฐศาสตร์ต้องลงสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์ประติสุขพิมลในคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะส่วนวันนี้ขออัปเดตกันด้วยเรื่องของครม.สัญจรลงใต้นะคะก็มีมติจากคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องเลยนะคะมีเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้หลายประเด็นที่ครม.ก็อนุมัติมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะจากการประชุมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีท่านนายกอนุทินนะคะได้เป็นประธานการประชุมครม.สัญจรแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญมีทั้งเรื่องของการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็เรื่องโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องโครงการรถไฟทางคู่ระยะ2นะคะวงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท3เส้นทางของภาคใต้ก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะนอกจากนี้ก็ให้ทางสภาพัฒน์นะคะได้ศึกษาเรื่องของการเชื่อมเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปสุไหงโกลกให้ระบบคมนาคมทางรางจะได้เชื่อมโยงตามนโยบายที่วางไว้นะคะขณะเดียวกันยังมีเรื่องของการเดินหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะกับอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาล่าสุดก็ได้เริ่มดำเนินโครงการระหว่างกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและผู้รับจ้างนะคะก็จะมีสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดกระบี่ไปยังเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่ซึ่งทั้งสองเกาะเนี่ยมีสะพานเชื่อมอยู่แล้วนะคะดังนั้นต่อไปก็คือชาวบ้านประชาชนนักท่องเที่ยวก็จะสามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือว่าจักรยานแทนการเดินเรือได้ในอนาคตนะคะตรงนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก็จะเชื่อมต่อจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงนะคะจากเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งถ้ามีสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วจะลดลงเหลือ20นาทีค่ะดังนั้นตรงนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดต้นทุนการใช้ชีวิตต้นทุนการขนส่งต้นทุนการเดินทางใดๆแล้วก็จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่ครม.มีมตินะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมนี่ก็มีเสนอ

ขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่สอง6โครงการด้วยกันนะคะวงเงินก็ประมาณ100,000 ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็อนุมัติเรียบร้อยนะคะจากที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของการเห็นชอบโครงการประกันภัยพิบัติประชาชน30 ล้านครัวเรือนก็จะใช้งบ15,000 ล้านบาทต่อปีนะคะที่จะคุ้มครองทั้งหมด75,000 ล้านบาทตรงนี้ก็อนุมัติไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนสาระสำคัญและเหตุผลที่จะต้องมีนะคะเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะที่ต้องมีแผนรองรับเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีการอนุมัติงบสำหรับช่วงของครม.สัญจรไปหลายโครงการเลยนะคะส่วนเรื่องของโครงการรถไฟทางคู่ระยะ2อีก3โครงการนะคะก็จะมีโครงการช่วงปากน้ำโพเด่นชัยโครงการช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็โครงการช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีตอนนี้เนี่ยก็ให้ทางการรถไฟไปทบทวนเรื่องความเหมาะสมของโครงการนะคะไปจัดทำกลยุทธ์การตลาดแล้วก็แผนธุรกิจอย่างรัดกุมตามข้อสังเกตของทางสภาพัฒน์ด้วยนะคะก็มีการประเมินว่าข้อมูลประมาณการผู้โดยสารกับสินค้าเนี่ยอาจยังมีแนวโน้มต่ำกว่าที่คาดการไว้แล้วก็อาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันนะคะดังนั้นก็ให้ไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาขออนุมัติโครงการต่อครม.ในโอกาสต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะสำหรับครม.สัญจรนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็จะมีประเด็นเรื่องที่ทางครม.ได้รับทราบผลจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชุมเวิร์กช็อปกันในพื้นที่5จังหวัดก็คือที่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีตามที่สภาพัฒน์เสนอมานะคะซึ่งครม.ก็เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือว่าควิกวินแล้วก็ข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาวอีก4ด้านนะคะก็จะมีด้านเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์แล้วก็ตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจ2คือด้านสังคมนะคะเช่นออกแบบโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2แล้วก็ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงคือยกระดับชรบให้เป็นเครือข่ายความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมต่อมาคือด้านภัยพิบัติค่ะเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีแล้วก็เร่งฟื้นฟูถนนที่เสียหายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาข้อเสนอสำหรับโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีด้วยนะคะก็จะมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน44โครงการค่ะใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาทแล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการรัฐบาลได้สนับสนุนนะคะก็มี59โครงการงบประมาณกว่า 62,000 ล้านบาทนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการเพื่อไปแก้ปัญหาในพื้นที่5จังหวัดให้เป็นรูปธรรมนะคะก็จะมีอีกก็คือเรื่องของโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินอีก67ล้านนะคะก็จะเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่อันนี้จำเป็นเลยนะคะ25ล้านแล้วก็โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติที่เทศบาลเมืองควนหลังอีก21ล้านรวมไปถึงโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยที่ปัตตานีงบก็20ล้านนะคะอันนี้ก็เป็นในรายละเอียดนะคะของครม.สัญจรที่เป็นเรื่องของควิกวินนะคะที่จะให้หน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการได้ทันทีแล้วก็การอนุมัติงบเร่งด่วนให้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจการเตรียมรับมือภัยพิบัติเรื่องของความมั่นคงใน5จังหวัดชายแดนใต้นะคะทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาส

บ้านสงขลาแล้วก็สตูลนะคะจะได้ช่วยกันส่งเสริมทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำและผู้ที่สนับสนุนไปพร้อมๆกันก็มีบทบาทอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะในประเด็นสำคัญเนี่ยด้านเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลก็มองว่าต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลจะได้เติบโตจากศักยภาพของตัวเองนะคะต่อมาก็คือด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการประกอบอาชีพรัฐบาลก็มอบหมายให้ออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทนะคะแล้วก็จะได้หารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการต่อมาค่ะด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญก็คือต้องทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่แยกกันทำงานนะคะต้องเพิ่มเรื่องของเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงแล้วก็นำเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วที่ใต้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบรรเทาภัยพิบัติวงเงินกว่า142ล้านบาทนะคะให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็เทศบาลเมืองควนรังที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะก็เป็นรายละเอียดนะคะสำหรับครม.สัญจรลงใต้แล้วก็การขับเคลื่อนความเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้นะคะการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะก็มีรายละเอียดสรุปมานะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้จะได้ติดตามกันนะคะก็คือวันนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายกลอเรนซ์วองนะคะจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็จะเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรม Mandarin Oriental ด้วยนะคะตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นการประชุม Leaders Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะทั้งผู้นำของไทยกับสิงคโปร์ก็จะได้กำหนดทิศทางความร่วมมือกันมีหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมพลังงานสะอาดความร่วมมือด้านการค้าข้าวการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมรับรองแถลงการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าไทยสิงคโปร์เป็นกรอบขับเคลื่อนความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือกันในหลายๆเรื่องต่อนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะยังมีความสำคัญในมิติของอาเซียนด้วยเพราะว่าสิงคโปร์กับไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันนะคะก็คือไทยปี70สิงคโปร์ปี71ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศก็จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ประสานการทำงานของอาเซียนต่อไปด้วยนะคะจะได้สร้างความเป็นเอกภาพแล้วก็ทำให้งานของอาเซียนเนี่ยเดินหน้าต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายก็มีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์นะคะในความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคม
การยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะนายกก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกสิงคโปร์ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ได้ติดตามกันนะคะนายกลอเรนซ์วองจากสิงคโปร์ค่ะและพาคุณผู้ฟังมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการ THAI Passport นะคะก็เป็นโครงการที่กระทรวง DE เนี่ยบอกว่าต้องการที่จะยกระดับทักษะนะคะให้คนไทยอย่างน้อยๆเนี่ยในรอบนี้ที่เข้าร่วมโครงการประมาณ5ล้านคนเนี่ยได้พัฒนาเรื่อง AI กันนะคะแต่ทีนี้พอมาดูในรายละเอียดนะคะเรื่องของ AI กับการใช้งานของคนไทยเนี่ยมีหลายเรื่องที่มีมุมมองน่าสนใจนะคะซึ่งเอาเรื่องของการเติบโตของการใช้ AI กันก่อนตัวเลขที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังก็คือไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตของการใช้ AI สูงเป็นอันดับ2ของโลกนะคะแต่ว่าสัดส่วนผู้ใช้งานในกลุ่มวัยทำงานเนี่ยยังอยู่ที่ 12.4% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็สะท้อนว่าการเข้าถึงยังไม่ทั่วถึงนะคะดังนั้นการใช้งาน AI ในตอนนี้เนี่ยยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ในกลุ่มวัยทำงานทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีความสำคัญก็คือจะทำอย่างไรไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนผู้ใช้แต่ว่าต้องยกระดับทักษะให้คนสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อจะเพิ่มผลิตภาพได้จริงนะคะก็คือเปลี่ยนจากผู้ใช้ AI ไปสู่คนที่ใช้ AI เป็นนะคะดังนั้นเนี่ยภาครัฐก็มองว่าต้องมีนโยบายมีมาตรการระดับชาติที่จะผลักดันการใช้ AI อย่างจริงจังเพื่อจะลดช่องว่างแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้กว้างขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยแพลตฟอร์ม THAI Passport ก็เลยถูกดำเนินโครงการมานะคะด้วยหลักการแบบนี้อยากจะให้ผู้เริ่มต้นคนทั่วไปสามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ทดลองใช้ AI ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ขยายฐานผู้ใช้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นด้วยซึ่งถ้าดูเรื่องของการขยายตัวในการใช้งาน AI ของคนไทยมีข้อมูลจาก Microsoft นะคะบอกว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะไทยมีอัตราการเติบโตของการนำ AI มาใช้เนี่ยสูงถึง 36.4% แล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกแต่ว่าฐานผู้ใช้งานเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มวัยทำงานนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังมีช่องว่างอีกมากถ้าต้องการผลักดันให้ AI เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในวงกว้างนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีเวทีเสวนาเรื่อง AI พลังขับเคลื่อนแห่งชาติสู่การปฏิรูปกำลังคนไทยนะคะก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมในเวทีนี้ทางคุณพัชระอนันตสินค่ะท่านปลัดกระทรวง DE นะคะก็บอกว่าตัวเลขการใช้ AI ก็สะท้อนถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีนโยบายหรือว่ามาตรการระดับชาติเพื่อจะผลักดันเป้าหมายตามแผน AI ของประเทศให้เกิดผลจริงอย่างเช่นเกาหลีใต้นะคะก็เป็นตัวอย่างประเทศที่สามารถลดช่องว่างการใช้งานผ่านนโยบายภาครัฐทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็มี AI ที่รองรับภาษาของประเทศเขาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอมาดูบ้านเรานะคะท่านปลัดบอกว่าตัวชี้วัดเราตกหมดแทบจะไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำนโยบายหรือว่ามาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่ออย่างน้อยเนี่ยผลักดันให้แผนตัวนี้ใกล้ความจริงที่สุดนะคะซึ่งทางคุณชวลิตรัตนกรไกรศรีค่ะผู้อำนวยการประจำภูมิภาคด้านโซลูชันคลาวด์และ AI ของ Microsoft อาเซียนก็มีพูดถึงเรื่องของรายงาน Global AI Diffusion Report นะคะเขาไปสำรวจการใช้ AI ของประชากรวัยทำงานทั่วโลกค่ะซึ่งแม้ว่าไทยเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้ใช้ประมาณ 12.4% แต่ว่าการเติบโตในช่วง6เดือนอย่างที่บอก 36% สูงเป็นอันดับ2ของโลกนะคะ
ดังนั้นแสดงว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดมากถึงการตื่นตัวของคนไทยที่นำ AI ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานในการเรียนรู้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้จำนวนผู้ใช้ขยายให้เข้าถึงแพลตฟอร์มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีองค์ความรู้มีทักษะมากขึ้นเอาไปสร้างประสิทธิภาพในการทำงานจริงได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทำอย่างไรก็เป็นโจทย์ที่สำคัญด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะมีมุมมองจากคุณจิรเดชจาตุรวิทย์นะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะของ Google Cloud ก็พูดถึงผลสำรวจ Gemini Southeast Asia Report ค่ะก็บอกว่ารูปแบบของการใช้เทคโนโลยีของคนไทยเนี่ยมีพื้นฐานที่เอื้อต่อการเข้าสู่ยุค AI โดยผู้ใช้ Gemini 3ใน4ใช้งานผ่านมือถือขณะที่การใช้งานเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เพียงแชทนะคะแต่ไปในรูปแบบของ multi modal ก็คือทั้งภาพเสียงวิดีโอเพลงเขียนโค้ดใดๆใช้งานหลายแบบไม่ใช่แค่คุยอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบแนวโน้มการพร้อมเป็นภาษาไทยที่จะช่วยลดข้อจำกัดด้านภาษาในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยซึ่ง Google ก็ยังบอกว่าเครื่องมือ AI ในไทยเนี่ยก็ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพกับกลุ่มคนวัยทำงานก็เลยเห็นว่าการขยาย AI ออกไปนอกเมืองใหญ่แล้วก็เพิ่มความหลากหลายกลุ่มผู้ใช้เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขสำคัญถ้าต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีนะคะ AI ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ผู้ค้ารายย่อยคนเริ่มทำงานเกษตรกรหรือว่า SME ที่ต้องวิจัยตลาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์อีกเหมือนกันนะคะว่าจะทำยังไงให้ไม่กระจุกตัวให้กระจายจะได้ลดความเหลื่อมล้ำด้วยสำหรับการใช้ AI นะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งนะคะมาดูข้อมูลของการใช้งานของผู้ใช้กันหน่อยนะคะจากคุณพาขวัญวงพลทวีค่ะจาก Human Intelligence จำกัดนะคะบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะยังเหลือประชากรอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่การใช้งาน AI อย่างจริงจังซึ่งถ้าแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น3ระดับนะคะเขาแบ่งเป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นกลุ่มผู้ใช้งานระดับกลางแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี3กลุ่มนี้นะคะก็มองว่ากลุ่มผู้เริ่มต้นเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาเกษตรกร SMEไปจนถึงประชาชนที่ยังไม่เคยได้ใช้ AI หรือว่าเคยทดลองใช้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเอา AI เนี่ยไปประยุกต์ใช้ยังไงนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยบอกว่า AI Passport โครงการนี้เนี่ยก็ออกแบบมาให้เน้นความง่ายในการเข้าถึงการเรียนรู้การเริ่มใช้งานผ่านแนวคิดเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นนะคะแล้วก็กลุ่มที่ให้ความสำคัญมากที่สุดเลยนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะเกษตร SME นักเรียนนักศึกษาหรือว่าใครก็ตามที่วันนี้เนี่ยยังกล้าๆกลัวๆอยู่นะคะซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีฟีเจอร์ช่วยแนะนำการเขียนพรอมต์แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทดลอง AI แบบโปรมากกว่า30โมเดลนะคะก็ให้คนที่ยังไม่พร้อมจ่ายค่าบริการรายเดือนเนี่ยไปทดลองกันก่อนว่าโมเดลต่างๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วพอมีทักษะแล้วอาจจะเกิดไอเดียต่อยอดไปนะคะว่า AI เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยงานช่วยในการใช้ชีวิตได้ยังไงให้เหมาะกับความต้องการของตัวเองดังนั้นคุณพาขวัญก็เลยประเมินว่าถ้าโครงการสามารถสร้างผู้ใช้ใหม่ให้ครบ5ล้านสิทธิ์นะคะสัดส่วนการใช้ AI ของคนไทยก็อาจจะเพิ่มเป็น 22% แล้วก็ก้าวข้ามค่าเฉลี่ยโลกตามตัวเลขที่อ้างอิงคือ 17.8% ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโครงการนี้นะคะแล้วก็เป้าหมายแต่ว่าใดๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทางภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีคุณรัชนกศรีนอกส.ส.จากพรรคประชาชนนะคะไปดำเนินการบอกว่าจะขอยื่นฟ้องให้ตรวจสอบโครงการนี้นะคะเพราะว่า TOR เนี่ยน่าจะมีการดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอการตรวจสอบก็ว่ากันไปแต่ว่า
เรื่องของโครงการภาครัฐก็ยืนยันนะคะว่า

0: ว่าโครงการทำถูกต้องแล้วก็จะเดินหน้าโครงการตามเป้าหมายที่เล่าให้ฟังนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะไปดูเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของความรู้ด้านดาราศาสตร์กันหน่อยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะกับการท่องเที่ยวเพิ่งจะประกาศ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ที่ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยเพื่อปูทางสู่การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Astro Tourism ในรูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือว่าเคยไปสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบนี้ไหมคะคือประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะคะก็เพื่อให้คนที่จะไปชมดาวหรือว่าไปศึกษาเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเขามีที่ไปชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยสถานที่นี้ตอนแรกเลยเนี่ยเริ่มมาจากการที่ทำให้สังคมเนี่ยเขาต้องตระหนักถึงการลดมลภาวะทางแสงส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้แสงให้เหมาะสมนะคะผลลัพธ์ที่จับต้องได้ก็คือท้องฟ้าเนี่ยกลับมามืดสนิทแล้วก็ดูดาวได้ชัดขึ้นนะคะดังนั้นความมืดนี้ล่ะค่ะเป็นจุดหมายปลายทางใหม่แล้วก็ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยทางองค์การดาราศาสตร์เขาได้พิจารณาคัดเลือก15พื้นที่ที่มีการจัดการแสงสว่างทำให้ท้องฟ้ามืดสนิทพอที่จะสังเกตทางด้านดาราศาสตร์ได้เพราะฉะนั้น15สถานที่นะคะเช่นอุทยานท้องฟ้ามืดนะคะเช่นที่หาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานมีอุทยานแห่งชาติขุนสถานที่จังหวัดน่านอุทยานแห่งชาติน้ำพองที่ขอนแก่นอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบมุกดาหารแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลที่โนนขันหมากพื้นที่บ่อพันขันที่101นะคะมีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลเช่นซอมพอวิลเลจจังหวัดเชียงใหม่สวนเทพพนาชัยภูมิผางานแคมป์ปาจีนบุรียาติกาบูติกจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีหลายที่นะคะแล้วก็เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมืองก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะดังนั้นท่านใดที่สนใจหรือว่าหลงไหลเรื่องการดูดาวหรือว่ายังไม่เข้าวงการอยากจะหาความรู้เรื่องนี้นะคะก็เชิญชวนไปสัมผัสประสบการณ์ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเหล่านี้นะคะก็ไปเรียนรู้กันได้นะคะหรือว่าเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะคะที่จุดดวงดาวแห่งใหม่ของนาริตนะคะที่เขาได้บอกมาแล้วว่าปีนี้เนี่ยมีจุดไหนที่สามารถไปดูดาวกันได้ชัดๆนะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เป็นเรื่อง Hyrox Economist เมื่อนักเศรษฐศาสตร์ลงสนามแข่งขันช่วงหน้าติดตามจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์รติสุพิมลค่ะ
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์รติสุขพิมลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์แต่รับรองว่าไม่มีเรื่องอัต

ตราดอกเบี้ยไม่มีเรื่องเงินเฟ้อไม่มีเรื่อง GDP ไม่มีกราฟอุปสงค์อุปทานครับเพราะวันนี้เราจะไปคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์กันในสนามกีฬาครับหัวข้อที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่า Hyrox Economist เมื่อนักเศรษฐศาสตร์ลงสนามแข่งขันครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการแข่งขันกีฬาที่เรียกว่า Hyrox ครับจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนี่เองเป็นจำนวน4วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13ถึงวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมก็ได้รับความสนใจอย่างมากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 20,000 คนตลอดทั้ง4วันสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นกีฬาแบบใดผมขออธิบายสั้นๆก่อนนะครับ Hyrox เนี่ยมันเป็นการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่เรียกว่า Hybrid Race ก็คือการผสมกันนะครับระหว่างการวิ่งกับการออกกำลังกายหลายรูปแบบซึ่งผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องวิ่ง1กิโลเมตรแล้วก็เข้าสถานีออกกำลังกาย1สถานีจากนั้นก็วิ่งอีก1กิโลเมตรแล้วก็เข้าสถานีออกกำลังกายสถานีที่2ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการวิ่งทั้งหมดนะครับ8กิโลเมตรแล้วก็มีสถานีออกกำลังกายทั้งหมด8สถานีนะครับตั้งแต่อะไรบ้างตั้งแต่สกีเอิร์ธสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้บอร์ดจัมป์โรวิ่งหรือกันเชียงบกฟาร์เมอร์สแครี่แซนด์แบ็กลังช์แล้วก็ปิดท้ายด้วยการโยนลูกบอลที่เรียกว่าวอลบอลนั่นเองซึ่งเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นภาพการแข่งขันกีฬาไฮล็อกส์นะครับในตามสื่อโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์ต่างๆหรือข่าวต่างๆนะครับเราก็จะเห็นดาราเซเลบผู้มีชื่อเสียงเนี่ยลงเข้าแข่งขันกีฬาไฮล็อกส์ในเดือนที่แล้วจำนวนมากซึ่งตัวผมเองนะครับก็มีโอกาสได้ลงแข่งขันไฮร็อกส์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันในประเภทชายคู่หรือว่าเมนส์ดับเบิลแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่านะครับเนื่องจากเป็นการแข่งขันเป็นครั้งแรกไม่ได้ลงแข่งด้วยความคิดที่ว่าจะไปชิงอันดับต้นๆแต่อย่างใดครับเป้าหมายของผมค่อนข้างธรรมดามากเลยคือคุยกับเพื่อนร่วมทีมนะครับคุยกับคู่ว่าขอให้เข้าเส้นชัยแล้วก็ขอให้สนุกแล้วก็ขอให้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้จบแบบไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับนะไม่ได้เจ็บป่วยใดๆซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงเส้นชัยแน่นอนว่านะครับเมื่อเทียบกับนักกีฬาคนอื่นที่เขาแข็งแรงและฝึกซ้อมมาอย่างดีเนี่ยนะครับเวลา2ชั่วโมงเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างนานแต่พอเมื่อจบการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับผมกลับรู้สึกสนุกแล้วก็ประทับใจมากนะครับเป็นการเปิดประสบการณ์เป็นอย่างมากและด้วยความที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับหลังจากความเหนื่อยนะครับเริ่มหายไปก็เลยมองย้อนกลับไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตลอด2ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมาระหว่างทำการแข่งขันเนี่ยผมนะครับกับเพื่อนเนี่ยได้ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจอยู่แทบตลอดเวลาเลยทั้งที่ตอนกำลังแข่งนะครับเราอาจไม่ทันคิดด้วยซ้ำเอ๊ะว่านั่นเนี่ยคือเศรษฐศาสตร์เพราะว่าถ้าเรามองให้ลึกลงไปแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากเงินทองเสมอไปหัวใจพื้นฐานมากๆเลยของเศรษฐศาสตร์ก็คือการตั้งคำถามที่ว่าเอ๊ะเมื่อเรามีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดเราจะเลือกใช้ทรัพยากรนั้นอย่างไรให้ดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองและในสนามไฮร็อกก็เช่นกันทรัพยากรที่มีจำกัดหรือทรัพยากรที่ขาดแคลนที่สุดเนี่ยอาจไม่ใช่เงินแต่ว่ามันคือเป็นพละกำลังของเรานั่นเองครับลองนึกภาพดูนะครับว่าตอนเริ่มการแข่งขันเราอาจจะรู้สึกสดชื่นแอคทีฟมากๆเลยวิ่ง1กิโลเมตรแรกก็ยังไม่เหนื่อยหัวใจก็ยังไม่เต้นแรงมากกล้ามเนื้อก็ยังสดอยู่ยังไหวอยู่ถ้าถามว่าวิ่งเร็วได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแต่คำถามของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นคำถามสำคัญกว่าก็คือว่าควรวิ่งเร็วขนาดนั้นไหมเพราะเราต้องไม่ลืมว่าหลังจากผ่านการวิ่ง1กิโลเมตรแรกเรายังเหลืออีกตั้ง7กิโลเมตรและยังมีฐานออกกำลังกายรออยู่อีกหลายสถานียังมีสเลดนะครับให้ดันยังมีสเลดให้ลากนะครับมีเบอร์ปี้ให้กระโดดมีฟาร์เมอร์แครี่ให้แบกแล้วก็ยังมีฐานสุดท้ายที่เป็นการโยนลูกบอลวอลบอลเนี่ยรอเราอยู่ถ้าเราใช้พลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ตั้งแต่ต้นแม้ว่าการวิ่งกิโลเมตรแรกจะทำเวลาได้ดีมากแต่เราอาจจะต้องจ่ายคืนทั้งหมดในครึ่งหลังของการแข่งขันนี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าความขาดแคลนหรือว่า scarcity นั่นเองครับในเมื่อเรามีทรัพยากรจำกัด
ขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรนั้นหลาย

อย่างนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยทรัพยากรที่จำกัดเนี่ยอาจจะเป็นเงินใช่ไหมครับเรามีเงินเดือนจำนวนหนึ่งเราต้องจัดสรรยังไงแบ่งให้กับค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายส่วนตัวการออมหรือความบันเทิงใช่ไหมครับในสนามไฮร็อกก็เหมือนกันทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยคือพลังงานของร่างกายเราต้องแบ่งพลังงานจำนวนเดียวกันนั้นไปให้กับการวิ่งและก็การออกกำลังกายตามสถานีต่างๆตลอดการแข่งขันดังนั้นคำถามเนี่ยนะครับการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีคำถามเพียงคำถามเดียวว่าเราสามารถทำได้มากแค่ไหนแต่ยังมีอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญมากๆคือเราควรใช้ของที่มีอยู่เมื่อไหร่และใช้มากเท่าไหร่นั่นเองนี่เป็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ชัดๆเลยนะครับและเมื่อเราต้องใช้พลังงานของเราปัญหาที่สองที่จะตามมาก็คือเรื่องของคำว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า opportunity cost นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าปกติเนี่ยเราวิ่ง1กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลา6นาทีแต่เราก็คิดว่าเอาละวันนี้วันจริงและวันแข่งจริงมีคนเชียร์มีเสียงเพลงมีนักกีฬาวิ่งอยู่รอบตัวเต็มไปหมดอะเร่งมือหน่อยดีกว่าเราอาจจะใช้เวลาลดลงนะครับอาจจะวิ่งเนี่ยเหลือแค่5นาที30วินาทีซึ่งฟังดูผิวเผินเนี่ยเหมือนเราได้กำไรได้เวลาคืนมา30วินาทีใช่ไหมครับแต่คำถามก็คือว่า30วินาทีนั้นที่ได้มาฟรีเนี่ยฟรีหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ฟรีครับเพราะเหตุผลก็คือการเร่งเพิ่มขึ้นทำให้เราใช้พลังงานมากขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นกล้ามเนื้อเริ่มมีความอ่อนล้ามากขึ้นถ้าการเร่ง30นาทีนั้นทำให้เรานะครับไปออกกำลังกายตามสถานีต่างๆเนี่ยเราต้องหยุดพักนานขึ้นนะครับทำสถานีต่างๆเนี่ยนานขึ้นไปอีกพอวิ่งรอบต่อไปเนี่ยเราเริ่มวิ่งไม่ไหวแล้วอาจจะต้องเดินหรือวิ่งเหยาะๆใช่ไหมครับอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยเกิน30วินาทีเนี่ยที่เราประหยัดไปตอนแรกเพราะฉะนั้นนะครับ30วินาทีที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยอาจจะแลกกับเวลาที่เสียไปมากกว่านั้นซะอีกนี่คือต้นทุนค่าเสียโอกาสครับทุกครั้งที่เราเลือกใช้แรงกับสิ่งหนึ่งเรากำลังยอมเสียความสามารถที่จะใช้แรงนั้นกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองครับคำว่าค่าเสียโอกาสหรือว่า opportunity costจึงไม่ได้หมายถึงเงินที่เราจ่ายออกไปเท่านั้นบางครั้งต้นทุนของการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็คือโอกาสที่เราสละไปจากการเลือกอีกทางหนึ่งนั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นในการแข่งขันไฮร็อกซ์อย่างรวดเร็วมากครับเราไม่ต้องรอเป็นปีถึงจะเห็นผลของการตัดสินใจบางทีเนี่ยมันผ่านไป3หรือ5นาทีเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเร่งมากไปหรือเปล่าและมันมีผลกระทบของการตัดสินใจตามมาเนี่ยอย่างไรบ้างจากเรื่องของค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost นะครับผมอยากชวนต่อไปยังอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมชอบมากและคิดว่าเราใช้กันอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการวิเคราะห์ส่วนเพิ่มหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า marginal analysis นั่นเองครับนักเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงแต่ถามว่าทำสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีแต่มักจะถามว่าเอ๊ะถ้าเพิ่มอีกนิดนึงจะยังคุ้มอยู่หรือไม่เช่นเราไม่ได้ถามเพียงว่าควรวิ่งเร็วหรือไม่แต่ถามว่าเอ๊ะถ้าเพิ่มความเร็วขึ้นอีกเล็กน้อยประโยชน์ที่ได้มันจะมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เช่นถ้าเราเร่งแล้วประหยัดเวลาได้10วินาทีโดยแทบไม่ทำให้เหนื่อยเลยแบบนั้นก็น่าจะคุ้มใช่ไหมครับแต่ถ้าประหยัดเวลาได้10วินาทีแล้วทำให้เสียเวลาเพิ่มอีก30วินาทีนะครับในสถานีออกกำลังกายต่อไปแบบนั้นก็คงไม่คุ้มและ marginal analysis เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดเฉพาะกับการวิ่งรันนะครับในการแข่งขันไฮร็อกซ์เนี่ยแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการหยุดจิบน้ำก็เป็นการตัดสินใจแบบ marginal ได้สมมุติว่าเราวิ่งมาถึงจุดให้บริการน้ำดื่มใช่ไหมครับคำถามเนี่ยไม่จำเป็นต้องถามว่าดื่มน้ำดีหรือไม่ดีแต่เราถามต่อไปว่าเอ๊ะถ้าจิบน้ำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแก้วตอนเนี้ยคุ้มหรือไม่ประโยชน์ส่วนเพิ่มหรือที่เรียกว่า marginal benefit คืออะไรนะครับประโยชน์ส่วนเพิ่มของการจิบน้ำเพิ่มอีกหนึ่งแก้วก็อาจจะเป็นการลดความกระหายนะครับทำให้ปากไม่แห้งรู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นช่วยให้เราพร้อมสำหรับการวิ่งต่อไปและก็ถ้าถามต่อไปว่าและต้นทุนส่วนเพิ่มล่ะครับหรือที่เรียกว่า marginal cost คืออะไรแน่นอน

แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้กระหายน้ำเลยเพียงแต่เห็นจุดให้น้ำเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเขามีให้กินก็แวะเสียหน่อยการหยุดทุกครั้งเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับนี่คือ marginal analysis การวิเคราะห์นะครับแบบส่วนเพิ่มแบบที่เราไม่ต้องเขียนสมการเลยแม้แต่ตัวเดียวครับอีกตัวอย่างนึงนะครับของการวิเคราะห์แบบ marginal analysis ก็คือการออกกำลังกายสถานีสุดท้ายที่เรียกว่า wall bondนะครับนึกภาพออกไหมครับที่เป็นการย่อสควอชย่อเข่าให้สุดและโยนลูกบอลให้สูงให้มันแตะเซ็นเซอร์ถ้าแตะก็จะถือว่าโดนแป้นใช่ไหมครับนับ1นะครับแล้วต้องทำทั้งหมด100ครั้งลองสมมุตินะครับว่าเราทำมาแล้วหลายครั้งแล้วเรารู้สึกเริ่มเหนื่อยคำถามต่อมาก็คือว่าเราจะฝืนทำต่ออีก5ครั้งก่อนหยุดพักไหมหรือว่าพักตอนนี้เลยแล้วสลับให้เพื่อนร่วมทีมมาทำแทนนะครับการทำต่ออีก5ครั้งเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะประโยชน์ส่วนเพิ่มคืออะไรก็คือจำนวนที่เหลือลดลงเราเข้าใกล้เส้นชัยอีกนิดนึงแล้วแต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วครับความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นถ้าฝืนมากเกินไปใช่ไหมครับเราจะเริ่มวนลานและสติอาจจะหลุดอาจจะโยนบอลเนี่ยไม่ถึงเป้าหมายใช่ไหมครับหรือผิดกติกาก็ต้องเสียแรงทำใหม่เพราะฉะนั้นนักกีฬาเก่งๆเนี่ยนะครับจึงไม่ได้เก่งเพียงเพราะว่ามีกำลังมากแต่ส่วนหนึ่งคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะไปต่อและเมื่อไหร่ควรจะผ่อนเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาทำหน้าที่แทนอันนี้ก็คือการตัดสินใจนะครับที่เราเรียกว่า marginal analysis เช่นเดียวกันครับจากตรงนี้นะครับเรามาถึงหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผมคิดว่าสำคัญและเห็นชัดเจนที่สุดใน Hyrox นั่นก็คือการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า optimizationถ้าเรามองการแข่งขันอย่างง่ายนะครับเป้าหมายเนี่ยดูเหมือนว่าก็ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดถูกไหมครับออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆเนี่ยใช้เวลาให้เร็วที่สุดนะครับสเตทพุชให้เร็วที่สุดนะครับโรวิ่งให้เร็วที่สุดฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือการพยายามทำให้เร็วที่สุดในทุกช่วงอาจไม่ได้ทำให้เวลารวมของการแข่งขันเร็วที่สุดก็ได้ครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสมมุตินะครับมีคนหนึ่งวิ่งทุกกิโลเมตรเร็วมากและก็ทำแต่ละสถานีด้วยแรงเต็มที่เขาอาจจะชนะเราในกิโลเมตรแรกชนะเราในสถานีออกกำลังกายสถานีที่2สถานีที่3แต่พอถึงครึ่งทางเขาใช้แรงจนหมดต้องพักบ่อยขึ้นความเร็วลดลงอย่างมากและสุดท้ายนะครับฐานสุดท้ายเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีเลยในขณะที่อีกคนเนี่ยเริ่มต้นช้ากว่าเล็กน้อยแต่รักษาจังหวะได้ตลอดคนที่ช้ากว่าในหลายๆช่วงอาจจะเข้าเส้นชัยก่อนก็ได้เพราะเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การทำเวลาให้ดีที่สุดทีละช่วงแต่คือการทำเวลารวมให้ดีที่สุดนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าการทำทุกช่วงให้เร็วที่สุดมันไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าเส้นชัยเร็วที่สุดครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมชอบมากเพราะใช้ได้เกินกว่าสนามกีฬาในการทำงานก็เหมือนกันครับบางคนเนี่ยอาจพยายามทำงานทุกงานให้ดีที่สุดทุกชิ้นใช้เวลากับทุกเรื่องให้มากที่สุดพิถีพิถันมากที่สุดจนท้ายที่สุดงานสำคัญที่สุดกลับทำไม่เสร็จหรือในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราจะ maximize ทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยอยากทำงานดีที่สุดอยากออกกำลังกายมากที่สุดอยากเข้าสังคมกับเพื่อนมากที่สุดอยากพักผ่อนมากที่สุดอยากทำทุกอย่างเต็มร้อยพร้อมกันเนี่ยปัญหาก็คือทรัพยากรเรามีจำกัดดังนั้นการหาจุดที่เหมาะสมเนี่ยจึงหมายถึงการมองภาพรวมไม่ใช่ทำแต่ละส่วนให้สุดโดยแยกออกจากกันครับและก็มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากใน optimization นะครับก็คือก่อนที่เราจะถามว่าอะไรดีที่สุดเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรสำหรับนักกีฬามืออาชีพใช่ไหมครับเป้าหมายเขาชัดเจนมากเลยว่าในการแข่งขัน Hyrox เนี่ยฉันจะทำเวลาให้ต่ำที่สุดหรือชนะการแข่งขันได้เหรียญติดอันดับแต่สำหรับนักกีฬามือสมัครเล่นมือใหม่เป้าหมายก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนอยากทำสถิติส่วนตัวเก็บไว้แล้วค่อยๆปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆบางคนอยากพิสูจน์ว่าอายุเท่านี้ฉันก็ยังเข้าเส้นชัยได้บางคนอยากมาสนุกกับเพื่อนบางคนตั้งเป้าเพียงว่าขอให้จบบางคนให้ความสำคัญกับการไม่บาดเจ็บมากกว่าเวลาที่เร็วขึ้นนะครับดังนั้น strategy หรือกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมาะกับอีกคนก็ได้ในกรณีนี้ของผมนะครับการแข่งขันครั้งแรก
างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบ

นะครับคือขอให้เขาเส้นชัยให้ได้แล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับแล้วก็สนุกไปกับมันดังนั้นการไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดเท่าที่ผมทำได้หรือไม่ได้ทุ่มแรงทั้งหมดในทุกสถานีไม่ได้หมายความเป็นการตัดสินใจผิดนะครับเพราะเป้าหมายนะครับภายใต้เป้าหมายที่ผมตั้งไว้เนี่ยการวิ่งอย่างระมัดระวังรักษาแรงจนเข้าเส้นชัยได้อย่างปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมแล้วก็ได้เศรษฐศาสตร์จึงไม่ได้บอกเราว่าทุกคนต้องทำสิ่งเดียวกันแต่เศรษฐศาสตร์เนี่ยบอกเราว่าก่อนตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังพยายามทำอะไรให้ดีที่สุดต่างหากทีนี้การแข่งขันของผมไม่ได้เป็นแบบประเภทเดียวนะครับเป็นการแข่งขันเป็นคู่ตรงเนี้ยยิ่งสนุกในมุมเศรษฐศาสตร์ครับเพราะในเมื่อมี2คนปัญหาไม่ได้มีเพียงเรื่องการจัดสรรพลังงานของตัวเราเองแล้วแต่ยังมีเรื่องการจัดสรรงานระหว่างคน2คนด้วยอันนี้ก็จะตรงกับแนวคิดเรื่องของหลักการแบ่งงานกันทำหรือที่เรียกว่า division of labor ในทางเศรษฐศาสตร์ครับในการแข่งขันแบบคู่นั้นเราต้องวิ่งด้วยกันแต่ในสถานีออกกำลังกายทั้ง8สถานีเนี่ยเราสามารถแบ่งกันทำได้คำถามก็คือว่าแล้วควรแบ่งอย่างไรวิธีที่ดูง่ายที่สุดใช่ไหมครับทุกท่านก็คิดว่าอ่ะก็คนละครึ่งสิอย่างถ้าโยนลูกบอลเนี่ยนะครับ100ทีเนี่ยก็แบ่งกันคนละ50ทีดึงโรวิ่งหรือการเชียงบก 1,000 เมตรนะก็ดึงคนละ500เมตรสิใช่ไหมครับคนหนึ่งทำ50อีกคนหนึ่งทำ50ดูยุติธรรมดีใช่ไหมครับแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคำว่ายุติธรรมกับคำว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับสมมุตินะครับเพื่อนของผมแข็งแรงกว่าผมในการดันสเลดแต่ผมอาจจะทำการเชียงบกได้เร็วกว่าเพื่อนถ้าเรายืนยันว่าจะต้องแบ่งทุกอย่าง 50-50 เพื่อความเท่าเทียมเนี่ยมันอาจทำให้เวลารวมของทีมเนี่ยช้ากว่าการแบ่งตามจุดแข็งของแต่ละคนก็ได้นะครับผมอาจจะแบ่งให้เพื่อนเนี่ยรับภาระสเลดพุชมากขึ้นเพราะเราไม่ถนัดแล้วผมก็รับกันเชียงบกมากขึ้นแทนสุดท้ายแม้แต่ละคนจะไม่ได้ทำเท่ากันแต่ว่าทีมเนี่ยนะครับอาจทำเวลาได้ดีกว่าก็ได้นี่แหละครับที่เราเรียกว่าหลักการแบ่งงานกันทำและเราก็จะเห็นหลักเดียวกันนี้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาในบริษัทแห่งหนึ่งคนหนึ่งเก่งบัญชีคนหนึ่งเก่งการขายคนหนึ่งเก่งการออกแบบถ้าให้ทุกคนทำทุกอย่างเท่ากันหมดบริษัทอาจทำงานได้ไม่ดีเท่ากับการแบ่งงานกันตามความถนัดก็ได้ครอบครัวก็เหมือนกันครับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็เหมือนกันและในสนามไฮร็อกซ์ก็เหมือนกันครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับยังคิดไปไกลกว่าเรื่องของการแบ่งงานกันทำอีกครับมันมีคำว่าใครเก่งอะไรก็ให้คนนั้นทำใช่ไหมครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งขั้นที่สูงขึ้นไปแนวคิดนี้เราเรียกว่าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือ comparative advantage ครับแนวคิดนี้ฟังดูอาจจะเป็นศัพท์วิชาการสักหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วง่ายมากครับสมมุติว่ามีนักกีฬา2คน A กับ B นักกีฬา A เนี่ยเก่งกว่านักกีฬา B หมดเลยทั้งสเลดพุชแล้วก็เบอร์ปี้นะครับ A เนี่ยนะครับทำสเลดพุชได้เร็วกว่า Bและ A ก็ทำเบอร์ปี้ได้เร็วกว่า B เช่นกันถ้าเรามองแบบธรรมดาเราก็อาจจะสรุปได้ว่าถ้าอย่างนั้นให้ A เนี่ยทำทั้ง2 อย่างเยอะๆไปเลยเพราะ A เก่งกว่าแต่ comparative advantage เนี่ยบอกว่ายังสรุปแบบนั้นไม่ได้เราต้องดูด้วยว่า A เนี่ยได้เปรียบแค่ไหนในแต่ละงานสมมุตินะครับว่านักกีฬา A เนี่ยทำสเลดเร็วกว่า B มากๆแต่ในเบอร์ปี้ A เร็วกว่า B ก็จริงแต่เร็วกว่า B เพียงเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเราเอา A เนี่ยไปทำเบอร์ปี้มากไปเนี่ยแปลว่าเรากำลังเสียโอกาสที่จะใช้ A ในงานทำดึงสเลดพุชซึ่งเป็นงานที่ A สร้างความแตกต่างให้ทีมได้มากกว่าดังนั้นอาจเหมาะกว่าถ้าให้ A เนี่ยรับสเลดมากขึ้นและให้ B เนี่ยรับเบอร์ปี้มากขึ้นแม้ B จะไม่ได้เก่งที่สุดในเบอร์ปี้ก็ตามอันนี้เป็นแนวคิดที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้อธิบายการแบ่งงานและการค้าระหว่างประเทศมานานมากประเทศหนึ่งไม่จำเป็นต้องผลิตทุกอย่างที่ตัวเองผลิตได้ดีแต่ควรมองว่าประเทศหรือตัวเองเนี่ยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในเรื่องใดมากที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยแนวคิดเดียวกันนั้นเนี่ยก็ย้ายจากตำราเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมาอยู่ในสนามไฮร็อกซ์ระหว่างเพื่อน2คนได้เหมือนกันครับและยังมีเรื่องที่ต้องคิดว่าผมคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับการแข่งขันแบบคู่ด้วยก็คือการตัดสินใจว่าเราควรจะ

0: เปลี่ยนคนเมื่อไหร่ในการแข่งกันตามสถานีซึ่งเราสามารถผัดกันทำได้ถ้าเราสลับเร็วเกินไปก็อาจจะเสียจังหวะเสียเวลาต้องเปลี่ยนกันบ่อยแต่ถ้าปล่อยให้คนเดิมทำนานต่อไปก็อาจจะหมดแรงดังนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยมันถึงกลับมาที่ marginal analysis อีกครั้งว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนคนนะครับระหว่างการดึงกันเชียงบกเนี่ยนะครับหรือดึงสกีเนี่ยอีกครั้งหนึ่งมันจะได้คุ้มเสียไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนที่ทำอยู่เนี่ยยังไหวการเปลี่ยนตัวเพียงเพราะอยากให้แบ่งงานกันเท่าๆกันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้นะครับเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับกับการแข่งขันครั้งแรกของตัวเองอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่านะครับในช่วงประมาณ2ชั่วโมงนั้นเนี่ยมันมีหลักเศรษฐศาสตร์อยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลยเรารู้ว่าแรงมีจำกัดนั่นคือความขาดแคลนถ้าเราใช้แรงกับสิ่งหนึ่งไปก็ยอมเสียโอกาสที่จะใช้แรงกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือค่าเสียโอกาสและถ้าเราถามว่าเร่งขึ้นอีกนิดหรือดื่มน้ำเพิ่มขึ้นอีกแก้วหรือว่าทำวอลบอลต่ออีก5ครั้งเนี่ยหรือสลับคนต่อเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุ้มหรือไม่อันนี้มันก็คือหลักการวิเคราะห์ส่วนเพิ่มนะครับหรือว่าเราจัดสรรพลังงานตลอดการแข่งขันนะครับไม่ใช่แค่พยายามชนะทุกช่วงนั่นคือ optimization เมื่อเราแข่งขันเป็นคู่และแบ่งงานตามจุดแข็งนั่นคือ division of labor เห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเลยและผมคิดว่านะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเศรษฐศาสตร์นะครับที่เราเอาประเด็นพวกนี้นะครับมาจัดกับการแข่งขันกีฬาไฮร็อกซ์ได้นะครับทุกครั้งเนี่ยที่เรามีทรัพยากรจำกัดใช่ไหมครับเราต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ยืนสอนหนังสืออยู่หน้าห้องเรียนไม่มี powerpoint ไม่มีกราฟไม่มีข้อสอบแต่ระหว่างที่เรากำลังวิ่งกำลังออกกำลังกายตามสถานีต่างๆเนี่ยนะครับผมกลับรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในห้องเรียนเศรษฐศาสตร์อีกแบบนึงมันเป็นห้องเรียนที่เราไม่ได้เรียนผ่านตำราแต่เรียนผ่านการปฏิบัติการตัดสินใจของตัวเองการตัดสินใจของเพื่อนร่วมทีมและบทเรียนสำคัญที่สุดที่ผมได้จากสนามนี้อาจไม่ใช่เรื่องว่าจะต้องวิ่งเร็วแค่ไหนจะต้องออกกำลังกายแบบใดนะครับแต่มันคือความเข้าใจง่ายๆเลยว่าชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อจำกัดนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่พยายามให้มากที่สุดในทุกเรื่องแต่คือการรู้ว่าควรทุ่มเทกับสิ่งไหนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆนี่อาจจะเป็นบทเรียนจากไฮร็อกซ์นะครับที่สามารถนำกลับมาใช้ชีวิตประจำกับชีวิตประจำวันได้เช่นกันนะครับและก็บางทีเนี่ยนะครับสนามไฮร็อกซ์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นห้องเรียนทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่เหนื่อยที่สุดห้องหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับวันนี้รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาหรือ YouTube ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดย username ของคณะที่ใช้ใน YouTube ก็คือ Economics ข้อวรรคจุฬาลงกรณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับในนั้นก็จะมีคลิปเสียงของคณาจารย์หลายๆท่านที่เคยได้ออกอากาศในรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ไปแล้วหลายคลิปด้วยกันน่าสนใจทุกตอนเลยครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชระพงษ์รัตติสุขพิมลต้องขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นอาจารย์ท่านใดมาพูดคุยในหัวข้อใดติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 8:30 นทาง CU Radio Plus FM 101.5 MHz แห่งนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ช้างนอกจากจะมีความสำคัญกับการสงครามในฐานะพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์มาแต่สมัยโบราณแล้วช้างยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันช้างได้ถูกจัดเป็นสัตว์กลุ่ม

0: เสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์และยังพบการใช้แรงงานช้างอย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่กับพบช้างเร่ร่อนเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยวิถีช้างที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นเหตุให้ช้างต้องสูญพันธุ์จึงทรงช่วยเหลือช้างด้วยโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติเมื่อพุทธศักราช2540ต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและดูแลโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติต่อไปในระยะยาวและได้พระราชทานชื่อว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติความสำคัญของช้างต่อระบบนิเวศคือช้างเป็นสัตว์กินพืชและช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชที่กินเข้าไปผ่านการขับถ่ายเป็นผู้สร้างและผู้ดูแลแหล่งน้ำด้วยการใช้งวงขุดแหล่งดินโป่งเพื่อเป็นทานน้ำไหลตลอดจนเป็นผู้สร้างพื้นที่ว่างให้แสงส่องลงมาด้วยขนาดร่างกายที่ใหญ่โตแสดงให้เห็นว่าป่านั้นอุดมสมบูรณ์เพียงใดที่จะรองรับสัตว์ใหญ่ได้ด้วยทรงเห็นความสำคัญของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและจะต้องไม่เบียดเบียนกันด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงทำให้บางชีวิตที่ถูกทรมานได้หลุดพ้นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อเกื้อกูลมนุษย์และธรรมชาติและช้างก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ได้รับการปลดปล่อยด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนไทยทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลช้างให้ลูกหลานได้เห็นช้างในอนาคตและเพื่อป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำหยาดฝนและแหล่งอาหารให้กับอนาคตของทุกชีวิตสืบไป
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับครม.เห็นชอบแผนยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น250ล้านบาทวันนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอเร่งด่วนในหลายประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างบูรณาการหนึ่งในนั้นคือการยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่โดยอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นจำนวน250ล้านบาทสำหรับการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่จากกรอบวงเงินโครงการรวมกว่า 9,000 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่เมืองใหญ่ส่วนการบริหารจัดการและยกระดับแรงงานกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้เร่งรัดการจัดการแรงงานในพื้นที่5จังหวัดที่เกี่ยวโยงกับประเทศมาเลเซียโดยจะเร่งจัดทำ MOU ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ยังต้องการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.กับโรงเรียนตาดีกาโดยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณตลอดจนเร่งขับเคลื่อนโครงการ Zero Dropout เพื่อดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่การศึกษาอีกครั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนกัมพูชาให้สัมภาษณ์ว่าได้รับความเสียหายจากการที่ไทยใช้ MK84 และอาวุธเคมีในการโจมตีกัมพูชาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยถึงกรณีที่เฮงรัตนาผู้แทนรัฐบาลกัมพูชาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคณะ AOT และผู้ช่วยทูตทหารได้รับทราบความเสียหายจากกรณีที่ไทยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีโจมตีโดยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบอย่านำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารไปตีความแทนว่ารับรองข้อกล่าวหาแล้วส่วนข้อกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีนั้นพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องใช้หลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเช่นกันส่วนที่กัมพูชาระบุว่าพื้นที่พลเรือนจำนวนมากถูกโจมตีต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ควรตัดสินก่อนตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาจากฝ่ายใดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลยืนยันยอดผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มโดยล่าสุดอยู่ที่ 3,916 คนหน่วยจัดการภัยพิบัติของเนปาลได้ยืนยันยอดผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มครั้งรุนแรงโดยระบุว่าล่าสุดจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่ 3,916 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนจาก38สัญชาติส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย987คนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ไปฝังไว้ก่อนพร้อมลงบันทึกพิกัดและทำเครื่องหมายหลุมศพเพื่อรอส่งร่างคืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในภายหลังขณะที่ทางการจีนยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งทิเบตอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหายอย่างน้อย546คนส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอย่างน้อย11แห่งทั่วเนปาล นั้นคาดว่ายังมีคนงานติดอยู่ภายในรวมกันหลายร้อยคนหลังเหตุน้ำท่วมและดินถล่มที่ส่งผลให้ดินและเศษซากปรักหักพังถล่มลงมาปิดกั้นทางเข้าออกอุโมงค์ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีบาเลนราชาของเนปาลได้เรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังโดยย้ำว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแต่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ภูมิภาคฮิมาลัยจะต้องเผชิญมากขึ้นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBSชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plusรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
3: ์เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ทุกท่านครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์ภคพงศ์บุญเกียรติจากภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กลับมาพบกับทุกท่านนะครับในวันพุธต้นเดือนนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากรครับสำหรับในเดือนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันที่2กันยายนนะฮะซึ่งก็จะเป็นเทศกาลของการยื่นแบบแสดงรายการนะครับเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับถ้าเกิดท่านมีรอบระยะเวลาบัญชีปิดอยู่ที่31ธันวาคมนะครับโดยกฎหมายนะครับจะกำหนดว่าท่านจะต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนะครับที่เราเรียกว่าแบบฟอร์มพ.ม.ด.51นะครับภายใน31สิงหาคมของแต่ละปีนะฮะซึ่งแต่ว่าถ้าท่านยื่นเสียภาษีทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับจะได้บวกไปอีก8วันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับวันสุดท้ายเดดไลน์วันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับครึ่งปีนะครับหรือที่เราเรียกว่าพ.ม.ด.51จะไปตกอยู่วันอังคารที่8กันยายนนะครับ8กันยายนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมยื่นแบบกันนะครับทีนี้วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนะครับหรือที่เราเรียกว่าภาษีครึ่งปีนั่นแหละนะฮะทีนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการคำนวณนะครับภาษีครึ่งปีคำนวณอย่างไรนะฮะซึ่งโดยหลักนะครับเราจะแบ่งเป็น2กรณีนะฮะขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นนิติบุคคลประเภทไหนนะฮะขอพูดกรณีแรกก่อนนะครับถ้าเกิดท่านเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับก็คือบริษัทมหาชนนะครับหรือธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้ท่านเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับในตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้ท่านจะคำนวณภาษีครึ่งปีจากกำไรสุทธิจริงครึ่งปีเลยนะฮะก็คือจะเป็นกำไรจริงนะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนนะครับจนถึงปี2559ก็จะเป็นกำไรครึ่งปีแรกนี่เลยนะครับเพราะว่ากรณีพวกนี้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาจะปิดปิดบัญชีค่อนข้างเร็วนะครับดังนั้นการเสียภาษีครึ่งปีของเขานะครับสามารถคำนวณได้จากกำไรสุทธิจริงครึ่งปีแรกได้เลยนะครับกรณีนี้เราคงไม่ค่อยพูดถึงกันมากนักนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มักจะใช้เฉพาะกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่วันนี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะมาพูดถึงกรณีที่2ครับคือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามปกตินะครับก็คือบริษัทจำกัดทั่วไปนะครับบริษัทที่เรามีเป็นเจ้าของนะครับหรืออาจจะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่นะครับของสำนักงานบัญชีสำนักงานสอบบัญชีตรงนี้นะฮะก็ถ้าเกิดท่านเป็นบริษัทจำกัดนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท่านจะคำนวณภาษีครึ่งปีโดยการคำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิตลอดทั้งปีนะครับเนี่ยพูดง่ายๆคือตอนนี้เราอยู่กันยายน69นะครับจริงๆมันเป็นภาษีครึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการประมาณการนะครับกำไรตลอดทั้งปี69เลยตั้งแต่มกราจนถึงธันวา69นะครับตรงนี้ใช้การ estimate หรือการประมาณการนะครับได้ออกมาเท่าไหร่นะครับได้ออกมาเท่าไหร่เวลาไปคำนวณภาษีก็หาร2นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกำไรทั้งปีนะครับเราก็หาร2สมมุติว่าเราประมาณกำไรปีนี้ไว้อยู่ที่สมมุติว่าอยู่ที่1ล้านบาทครับอันนี้จะเป็นกำไรปี69ท่านอาจจะทราบกำไรจริงมาแล้ว6เดือนแรกนะครับแล้วก็กำไรจริงของเดือนแรกอยู่ที่ประมาณสมมุติ600,000บาทนะครับแล้วก็ estimate ต่อประมาณการต่อว่าแล้วกำไรทั้งปีแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สมมุติว่า1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นกำไรประมาณการกำไรทั้งปีอยู่ที่1ล้านบาททีนี้คำนวณภาษีครึ่งปีคำนวณง่ายๆมากนะครับก็จับกำไร1ล้านบาทซึ่งเป็นทั้งปีเนี่ยหาร2ก่อนนะครับให้มันเหลือครึ่งปีให้มันเหลือครึ่งปีเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ 500,000 นะครับแล้วค่อยเอา 500,000 บาทเนี่ยนะครับไปคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของท่านสมมติว่าคือ 20% นะครับเราจะได้ 500,000 คูณ 20% ออกมาก็จะได้เป็นภาษีครึ่งปี 100,000 บาทตรงนี้นะครับท่านก็จะรอตัวเลขไม่เยอะเลยนะครับในพ.ร.ศ.51ท่านก็กรอกไปนะครับแล้วได้ภาษีครึ่งปีออกมา 100,000 บาทท่านก็ไปชำระนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นภาษีที่จ่ายไว้ล่วงหน้านะครับ 100,000 บาทตรงนี้นะครับสมมุติว่าพอสิ้นปีนะครับสิ้นปี69เรียบร้อยนะครับท่านคำนวณภาษีทั้งปีออกมาได้สมมุติว่าได้ 1,500,000 บาทนะครับได้ 1,500,000 บาทก็สามารถเอาตัวกำไรครึ่งปีเนี่ยนะครับที่ท่านจ่ายไปแล้วนะฮะ100,000บาทนะครับ100,000บาทที่ท่านจ่ายไปแล้วตรงนี้มาหักออกนะครับท่านจะเหลือจ่ายเพิ่มตอนสิ้นปีเพียงแค่50,000บาทนะครับให้มันรวมเป็น150,000นั่นเองนะครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับภาษีครึ่งปีของบุคคลธรรมดานะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าเดดไลน์ของภาษีเงินได้ครึ่งปีของบุคคลธรรมดาเนี่ยอยู่ที่30กันยายนนะครับอยู่ที่สิ้นเดือนกันยายนนะครับไม่รวมเรื่องยื่นออนไลน์นะครับแต่ว่าของนิติบุคคลจะเร็วกว่าจะเป็นสิ้นเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับนี่คอนเซ็ปต์การคำนวณไม่มีอะไรนะครับเห็นว่าท่านต้องประมาณการกำไรทั้งปีนะครับแล้วจับหาร2ให้เป็นกำไรครึ่งปีปัจจุบันนะครับแล้วค่อยไปคูณอัตราภาษีของท่านนี่แต่ว่าประเด็นสำคัญที่เราจะมาคุยกันค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับจะอยู่ที่แน่นอนครับเวลาที่เราประมาณการกำไรเนี่ยมันก็คงจะไม่เราไม่สามารถจะประมาณการกำไรทั้งปีได้พอดีเป๊ะๆนะครับมันก็คงจะมีกรณีที่ทั้งประมาณการต่ำไปนะครับประมาณการต่ำไปเช่นเราประมาณไว้ว่า1ล้านบาทใช่ไหมครับกำไรทั้งปีปรากฏว่าของจริงปิดปีปิดบัญชีออกมาอยู่ที่สมมุติล้านห้านะครับอันนี้กับอีกในทางกลับกันอีกกรณีหนึ่งก็คือเราประมาณไว้สูงไปนะครับเช่นประมาณไว้1ล้านนะครับคิดว่ายอดขายจะโตนะครับครึ่งปีหลังจะขายดิบขายดีปรากฏว่าครึ่งปีหลังลูกค้าไม่มานะครับกำไรจริงอาจจะเหลือแค่600,000นี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปกติมากนะครับที่ประมาณการกำไรจะไม่เท่ากับกำไรจริงซึ่งตรงนี้สรรพากรก็ได้ให้ความสำคัญครับเพราะจาก2กรณีเมื่อกี้นะครับแน่นอนครับถ้าเป็นกรณีที่เราประมาณการต่ำไปเนี่ยถามว่าใครได้เปรียบครับเราอาจจะคิดทางเราได้เปรียบใช่ไหมแต่คนเสียเปรียบคือสรรพากรนะครับอย่างนี้หลายๆท่านก็คงบอกอันนี้ฉันประมาณการกำไรต่ำๆไว้ก่อนได้เสียภาษีครึ่งปีต่ำๆนะครับอันนี้สรรพากรไม่โอเคนะครับแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะครับว่าไม่โอเคแล้วเขาทำยังไงจะมีในเรื่องของเงินเพิ่มมีเบี้ยปรับนะฮะแต่ในทางกลับกันครับถ้าสมมติว่ากิจการนะครับประมาณการกำไรไว้สูงไปนะครับครึ่งปีไว้สูงไปนะครับตรงนี้สรรพากรโอเคนะครับเพราะว่าถือว่าท่านประมาณครึ่งปีไว้สูงไปนะครับท่านยอมเสียภาษีครึ่งปีมากไปนะฮะท่านก็แค่จ่ายเงินค่าภาษีล่วงหน้าให้กับสรรพากรเท่านั้นเองนะครับไม่มีสรรพากรบอกไม่มีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาดูกันตอนนี้ก็คือเราจะมาดูว่ากรณีที่กิจการประมาณการกำไรตลอดทั้งปีต่ำไปเนี่ยจะมีบทลงโทษยังไงนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจะมีการทดสอบครับตามมาตรา67ตรีแห่งประมวลรัษฎากรนะครับจะต้องมีการทดสอบว่าถ้าเกิดประมาณต่ำไปมากๆนะครับจะโดนลงโทษแบบง่ายๆนะครับทีนี้ต่ำไปมากๆเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์การทดสอบอยู่ที่ 25% นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากิจการนะฮะประมาณการกำไรนะครับตลอดทั้งปีต่ำเกินไปนะฮะต่ำเกินไปในที่นี้นะฮะหมายความว่าประมาณการกำไรสุทธิต่ำเกินไปเกินกว่าร้อยละ25นะครับหรือว่า 25% จะถือว่าต่ำไปนะครับจะถือว่าต่ำไปจะถูกลงโทษอะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะครับเราต้องมาทดสอบเราขอได้ง่ายว่าการทดสอบ 25% นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้3ตัวอย่างนะครับตรงนี้ตัวอย่างแรกนะครับเป็นตัวเลขนะครับประมาณการกำไรสุทธิตลอดทั้งปีนะครับอันนี้เราประมาณไว้นะครับว่า10ล้านนะครับ10ล้านบาทปรากฏว่ากำไรสุทธิจริงในปีนี้อยู่ที่8ล้านนะครับอันนี้แปลว่าอะไรครับเราประมาณการสูงกว่ากำไรสุทธิจริงนะครับอันนี้สรรพากรไม่มีปัญหาโอเคไม่มาโวยวายเรานะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทเราเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราเสียภาษีครึ่งปีมากไปนั้นเคสที่1จบนะครับมาดูเคสที่2นะครับประมาณการกำไรสุทธิตลอดทั้งปีอยู่ที่8ล้านนะครับอยู่ที่8ล้านส่วนกำไรจริงอยู่ที่10ล้านบาทนะฮะ10ล้านบาทแปลว่าอะไรครับเราประมาณต่ำไป2ล้านบาททีนี้การคำนวณ 25% นะครับเราจะคำนวณโดยการเอาผลต่างนะครับของประมาณการกำไรนะครับหารด้วยกำไรสุทธิจริงก็คือ8ล้านลบ2ล้านเท่ากับ8ล้านลบ10ล้านนะครับจะได้2ล้านบาทแล้วหารด้วยกำไรสุทธิจริงนะครับหารด้วยกำไรสุทธิจริงก็คือ10ล้านตัวหารเราจะใช้กำไรจริงนะครับเพราะว่าจะเป็นการทดสอบที่ใช้เปอร์เซ็นต์คือเราเทียบกับกำไรจริงว่ามันต่ำไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณการต่ำไปจะเท่ากับ2ล้านบาทหารด้วยกำไรสุทธิจริงก็คือ10ล้านออกมาได้ 20% 5% ตรงนี้นะครับไม่เกิน 25% นะครับไม่เกิน 25% อันนี้บริษัทไม่ต้องมีปรับเงินเพิ่มเติมแต่สำนักงานเข้าใจครับว่าอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ว่าขอแค่ไม่คาดเคลื่อนเกิน 25%เพราะฉะนั้นเคสที่2อันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณการขาดไปอยู่ที่ 20% เท่านั้นดังนั้นไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มแต่อย่างใดต่อมากรณีที่3นะครับที่เราจะมาคุยกันยาวหน่อยก็คือประมาณการกำไรสุทธิตลอดทั้งปีแค่6ล้านครับตอนที่เรายื่นภาษีครึ่งปีนะครับด้วยพ.ร.ก.ร. 51เนี่ยเราบอกว่าเรามีประมาณการกำไรทั้งปีที่6ล้านบาทนะครับแต่ปรากฏว่ากำไรสุทธิจริงของเรานะครับพุ่งไปเป็น10ล้านบาทนะครับขายดีช่วงปลายปีนั่นเองนะฮะทำให้เกิดผลต่างอยู่ที่4ล้านบาทนะครับเราประมาณการกำไรต่ำไป4ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เปอร์เซ็นต์ที่ประมาณต่ำไปอยู่ที่4ล้านหารด้วย10ล้านนะครับย้ำนะครับหารด้วยกำไรจริงเสมอนะครับจะอยู่ที่ 40% ซึ่งปัญหามาแล้วครับ 40% นี่แหละครับมันเกินเกณฑ์ 25% ที่สรรพากรกำหนดแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทจะต้องเสียเงินเพิ่มนะครับจะต้องเสียเงินเพิ่มนะซึ่งการเสียเงินเพิ่มเนี่ยนะครับการคำนวณเงินเพิ่มจะคำนวณ 20% ครับเงินเพิ่มจะเป็น 20% แต่ว่า 20% ของจำนวนเงินภาษีที่ชำระขาดไปเป็น 20% นะครับฟังดูมันเยอะนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ 20% ของจำนวนภาษีหรือจำนวนผลต่าง4ล้านเมื่อกี้นะครับจะเป็น 20% ของจำนวนภาษีที่ชำระต่ำไปนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณนะครับจากเมื่อกี้นะครับอีกครั้งนะครับประมาณการกำไรสุทธิอยู่ที่6ล้านนะครับกำไรจริงอยู่ที่10ล้านคิดออกมาแล้วประมาณต่ำไปอยู่ที่ 40% นะครับคือ4ส่วน10นะฮะทีนี้เราต้องมาคำนวณสิครับว่าแล้วตกลงภาษีเราชำระต่ำไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจากประมาณการกำไรสุทธิ6ล้านนะครับในพ.ร. 51นะฮะเราก็จะมาคำนวณภาษีที่เราเคยยื่นไว้นะครับจะอยู่ที่6ล้านบาทหาร2นะครับ6ล้านเป็นตลอดทั้งปีเนาะนะครับหาร2เหลือ3ล้านจะเป็นกำไรครึ่งปีแล้วไปคูณอัตราภาษีสมมุติว่า 20% นะครับ3ล้านคูณ 20% อยู่ที่ 600,000 บาทอันเนี้ยคือจำนวนภาษีครึ่งปีที่เราเคยยื่นแบบพ.ร. 51แล้วเราชำระไว้ล่วงหน้าครับ 600,000 บาทนะครับทีนี้มาดูกำไรจริงนะครับกำไรจริงอยู่ที่10ล้านนะครับแล้วก็มาคำนวณจริงๆว่าแล้วตกลงภาษีเนี่ยครึ่งปีที่เราควรจะต้องเสียเนี่ย ถ้าเราย้อนทำแมชชีนไปได้เนี่ยควรจะได้กี่บาทนะครับก็เป็น10ล้านหาร2นะครับให้เหลือครึ่งปีก็คือ5ล้านนะครับ5ล้านคูณอัตราภาษี 20% เหมือนกันนะครับจะได้ออกมาเป็น1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นกำภาษีครึ่งปีที่เราควรจะต้องเสียจริงๆ นะครับอยู่ที่1ล้านถ้าคิดคำนวณจากกำไรสุทธิจริงนะฮะเพราะฉะนั้นภาษีที่เราชำระขาดไปนะครับเราจะชำระขาดไป400,000บาทนั่นเองนะครับคิดมาจาก1ล้านลบด้วย600,000นะครับชำระขาดไป400,000เพราะฉะนั้นเงินเพิ่ม20%เนี่ยครับจะมาคูณกับตัว400,000ตัวนี้นะครับเงินเพิ่ม20%จะมาคูณกับภาษีที่ชำระขาดไป400,000นะครับจะได้มาเป็น20%คูณ400,000เท่ากับ80,000 บาทเท่านั้นนะครับเราต้องจ่ายเพิ่มเติม80,000 บาทนอกเหนือจากตัวผลต่างนะครับภาษีสิ้นปีภาษีครึ่งปีที่คำนวณได้นี่สังเกตนะครับว่า 20% เงินเพิ่มนะครับไม่ได้คูณกับผลต่างนะครับกำไรที่เราประมาณขาดไป4ล้านนะครับไม่ได้คูณกับภาษีทั้งปีนะครับ2ล้านบาทแต่อย่างใดนะครับคูณกับแค่400,000ก็คือภาษีครึ่งปีที่ชำระต่ำไปนั่นเองจะได้เงินเพิ่มมา80,000 บาทนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับสิ่งที่กิจการจะต้องคอนเซิร์นต้องพิจารณานะครับเพราะแน่นอนครับไม่มีใครอยากเสียเงินเพิ่มเสียค่าปรับเล่นๆนะครับ80,000เอาไปทําอย่างอื่นได้ตั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสุดท้ายที่จะมาคุยกันนะครับในเรื่องของภาษีครึ่งปีคือเราต้องมีการวางแผนภาษีครับสรรพากรก็บอกว่านะครับมีบางกรณีที่ต่อให้ประมาณต่ำไปนะครับต่ำไปแบบเยอะๆเลยเกิน 25% ก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับถ้าเกิดมีเหตุอันสมควรนะครับในการประมาณต่ำไปซึ่งมีแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรนะครับก็จะให้ถือว่า2กรณีต่อไปนี้นะครับเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรนะครับต่อให้ประมาณต่ำไปเกิน 25% ก็ไม่เสียค่าปรับตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป152/25582กรณีนี้โดยหลักมันจะใช้มันจะเจออยู่กรณีแรกกรณีเดียวนะครับกรณีแรกกรณีที่1ก็คือบริษัทเสียภาษีครึ่งปีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีปีก่อนนะฮะบริษัทเสียภาษีครึ่งปีปีนี้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีปีก่อนนะฮะก็คือถ้าเกิดท่านได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธินะครับและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีไว้นะครับไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้ในปีที่แล้วนะครับก็คือเทียบพ.ร. 51ปีนี้นะครับจะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งภาษีครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของภาษีทั้งปีของปีที่แล้วในพ.ร. 50นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าปีที่แล้วนะครับพ.ร. 50ปีที่แล้วกิจการบอกว่ามีกำไรสุทธิ5ล้านนะครับดังนั้นก็เสียภาษี 20% ของ5ล้านเท่ากับ1ล้านบาทอันนี้ที่อยู่ในพ.ร. 50ปีที่แล้วนะครับเป็นภาษีทั้งปีของปีที่แล้ว1ล้านบาทเพราะฉะนั้นครึ่งนึงของภาษีปีที่แล้วก็จะเท่ากับ500,000นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ว่าท่านคำนวณพ.ร. 51จะประมาณการกำไรยังไงก็ตามนะครับพยายามให้ท่านเสียภาษีครึ่งปีปีนี้ในพ.ร. 51ไม่ต่ำกว่า500,000 บาทอันนี้รอดแน่นอนนะครับต่อให้กิจการท่านจะประมาณขาดไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับตรงนี้จะไม่โดนเรียกปรับนะครับเพราะถือว่าพ.ร. 51ปีนี้ครึ่งปีปีนี้เสียไว้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีปีก่อนพ.ร. 50อันนี้ก็จะเป็นหลักการสำคัญง่ายๆในการวางแผนภาษีเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านกำลังจะยื่นพ.ร. 51ปีนี้เนี่ยนะครับท่านผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการทั้งหลายแหล่นะครับควรจะไปหยิบพ.ร. 50ปีที่แล้วมาดูด้วยนะครับว่าภาษีปีที่แล้วเป็นเท่าไหร่นะครับภาษีปีที่แล้วตรงนี้ย้ำในตัวภาษีเลยนะครับไม่อาจจะแบบตัวที่ภาษีค่าใช้จ่ายภาษีที่คำนวณได้นะครับท่านทำให้พ.ร. 51ปีนี้ไม่ต่ำกว่าถึงหนึ่งของภาษีปีที่แล้วก็พออันนี้ท่านจะไม่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับกรณีที่สองนะครับที่ทางแนวปฏิบัติกรมสรรพากรให้ถือว่ามีเหตุผลอันสมควรนะครับที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มก็คือประมาณการกำไรไม่น้อยกว่าปีก่อนนะครับแต่ว่าภาษีมันต่ำเพราะว่าได้รับการยกเว้นนะครับได้รับการลดอัตราภาษีอันนี้จะสนใจในตัวของประมาณการกำไรนะครับคือในบางกิจการนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นทางภาษีนะครับหรือว่า tax privilege ต่างๆนะครับทำให้ถ้าดูตัวเม็ดเงินภาษียังไงปีนี้ก็ต่ำลงนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับ privilege บางอย่างทีนี้ถ้าจะต้องไปโฟกัสที่ตัวประมาณการกำไรปีนี้ต้องไม่ต่ำกว่าประมาณการกำไรปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอาจจะใช้กับกรณีที่บริษัทได้รับ สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือที่เราว่า BOI นะครับหรืออาจจะเป็นปีที่มีการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเป็นกรณีพิเศษนะครับอันนี้ขอไม่พูดถึงมากแล้วกันนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นกรณีที่เจอทั่วไปเท่าไหร่นะนะฮะแล้วก็นอกเหนือจาก2ข้อนี้นะครับจริงๆ2ข้อนี้เป็นเหมือนเซฟฮาร์เบอร์นะครับไปบอกเลยว่าขอให้ท่านทำตามเนี้ยนะครับท่านจะไม่โดนเงินเพิ่มแน่นอนนะครับแต่ถามว่าเหตุผลอันสมควรเนี่ยมีอันอื่นอีกไหมคำตอบก็คือมีนะฮะเพียงแต่ว่าต้องพิจารณาเป็นเคส by เคสนะครับโดยมากมันจะเป็นเหตุการณ์ธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับตัวอย่างเช่นตอนที่ท่านยื่นพองกรอหนึ่งท่านสำหรับหลังจากที่ท่านยื่นพองกรอ50ปรากฏว่าบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาแล้วคำสั่งซื้อเข้ามามากทำให้ยอดขายปลายปีเพิ่มขึ้นเยอะอันนี้อาจจะทำให้ประมาณการกำไรสุทธิต่ำไปและอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มในนี้ถ้าต้องอธิบายสรรพากรนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีนะครับว่าสรรพากรจะยกเว้นเงินเพิ่มให้ท่านต้องอธิบายนะครับซึ่งก็ค่อนข้างลำบากอยู่นะครับเพราะว่าต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าณวันที่ท่านยื่นภาษีครึ่งปีเนี่ยนะครับท่านไม่รับรู้ข้อมูลนี้เลยนะครับท่านไม่มีสิกแนลไม่มีทรายอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักนะครับถ้าอยากประหยัดภาษีนะครับไม่โดนเรียกปรับเงินเพิ่มท่านก็ไปทำให้ยึดเกณฑ์ที่เราคุยกันไว้นะครับก็คือให้ภาษีครึ่งปีในปัจจุบันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีปีก่อนก็พอแล้วเห็นนะครับงั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นเช็คลิสต์นะครับก่อนที่ท่านจะยื่นพ.ร. 50นะครับหลายคนบอกว่าการประมาณการกำไรสุทธิเราตลอดทั้งปีเรานั่งเทียนตัวเลขมาได้ไหมคำตอบก็คือไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเกิดกรณีที่มันเกินจริงๆนะครับมันต่ำไปมากๆนะครับท่านก็ได้เอาตัวบัดเจ็ตนะครับก็จะตัว forecast งบประมาณต่างๆไปอธิบายสรรพากรนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านทำประมาณการกำไรสุทธิท่านต้องมีข้อมูลเหล่านี้อยู่บ้างนะครับแล้วก็เก็บเป็นไฟล์ไว้นะครับว่าเอามาจากไหนนะฮะตรงนี้ใครเป็นคนทำใช้สมมติฐานอะไรนะครับและสำคัญเลยนะครับท่านอาจต้องลองsensitivity analysis นะครับอาจจะให้บัญชีของท่านทำก็ได้ว่าถ้าเกิดกำไรมันเพิ่มขึ้นท่านยังคงอยู่ในเกณฑ์ไหมนะครับยังคงไม่เสียเงินเพิ่มไหมและที่สำคัญที่สุด

0: สุดนะครับท่านไปเทียบกับพงศ์150ปีก่อนครับโดยเฉพาะยอดภาษีนะครับเพื่อดูว่าภาษีครึ่งปีเราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีปีก่อนนะครับหลายคนก็จะถามว่าอ้าวทำไมเราไม่ยื่นภาษีครึ่งปีปีนี้ไม่ได้ก็กึ่งหนึ่งของภาษีปีก่อนไปเลยนะครับจริงๆก็จะมีเหตุผลในเชิงการบริหารนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านปีนี้ยอดขายไม่ดีนะครับกําไรน้อยภาษีน้อยท่านก็อาจจะยื่นภาษีครึ่งปีนะครับต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของภาษีปีก่อนไปก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการประหยัดเรื่องเม็ดเงินนะครับแทนที่จะไปจ่ายภาษีครึ่งปีก็เอาไปใช้ในกิจการก็ได้นะครับแล้วประหยัดเรื่องของสภาพคล่องตรงนี้ก็สามารถทําได้ท่านก็สามารถตัดสินใจได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าต้องขายไม่ดีจริงๆนะครับและต้องไม่ดีตลอดทั้งปีด้วยต้องระวังแต่ก็เข้าใจนะจะว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่อาจจะฝืดเคืองหรือสภาพคล่องค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งตรงนี้งั้นสรุปนะครับ key takeaway นะครับของเรื่องของภาษีครึ่งปีที่จะมีเดดไลน์นะครับสูตรที่หนึ่งก็คือเดดไลน์นะครับยื่นอินเทอร์เน็ตนะครับ8กันยานะครับอาทิตย์หน้าแล้วนะครับอันที่สองคือพยายามใช้เซฟฮาร์เบอร์นะครับโดยการที่ภาษีครึ่งปีปีนี้นะครับไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีปีก่อนในของเรา50ปีที่แล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านอยากลองเสี่ยงอยากประหยัดเม็ดเงินภาษีครึ่งปีปีนี้ท่านอาจจะต่ำไปได้แต่ท่านก็ต้องประมาณการมี forecast มีบัดเจ็ตดีๆนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในช่วงการเทศกาลการยื่นภาษีครึ่งปีนั่นเองกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพุธต้นเดือนในหัวข้อทางภาษีกับผมนะครับภควพงศ์บุญเกียรติจากคณะพาณิชย์ศาสตร์การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดี
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
3: พาไปดูเป็นการ
1: จุฬาเรดิโอ plus จะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
2: ขอแค่ได้คิดถึง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
2: เป็นคนที่รักเธอ
4: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
5: See You Delight 101.5 FM
4: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
6: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รัภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะยังคงมีท่านคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กันเป็นประจำในวัน

0: พุธสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ของเดือนด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องทำความเข้าใจกับลูกดอยของคุณจะต้องรับมือให้ถูกต้องและจะไปต่อกับเด็กพิเศษนะคะซึ่งเด็กพิเศษเขาอาจจะมีความต้องการพิเศษนั่นเองค่ะทั้งเรื่องของการต้องการดูแลต้องการได้รับความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะต้องรับมือกับลูกๆของท่านแล้วจะต้องเดินหน้าต่อได้อย่างไรบ้างวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในหัวข้อนี้และทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ภาวินีสายกลางค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์ภาวินีหรือว่าอาจารย์เมย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อเราพูดถึง
0: ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าความเครียดคุณพ่อคุณแม่แต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้อาจารย์เล่าก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเด็กพิเศษคือหมายถึงอะไรน้องๆเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ได้เล่าให้คุณผู้ฟังต่อเลยว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือจะมีวิธีการดูแลลูกน้อยได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อเราพูดถึงคำว่าเด็กพิเศษนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันบางคนอาจจะนึกถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษบางคนอาจจะนึกถึงเด็กที่มีความบกพร่องแต่ในทางการดูแลค่ะเด็กพิเศษเนี่ยหมายถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งก็คือเด็กที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือหรือการสนับสนุนมากกว่าเด็กทั่วไปเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตเรียนรู้แล้วก็เข้าสังคมได้ดีที่สุดตามศักยภาพของตัวเขาเองนะคะซึ่งเด็กพิเศษที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทั้งทางด้านการมองเห็นการได้ยินการสื่อสารการเคลื่อนไหวอารมณ์หรือพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งสติปัญญาการเรียนรู้ของเขายกตัวอย่างเช่นเด็กที่มีภาวะออทิสติกกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นเด็กพิเศษได้นะคะหรือเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อนซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการแตกต่างกันการดูแลก็ต้องควรปรับให้เหมาะกับเด็กเป็นรายบุคคลไปในส่วนของผู้ปกครองค่ะการดูแลเด็กพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะหลายครอบครัวต้องเชิญกับความเครียดจากหลายด้านเช่นพฤติกรรมที่ท้าทายของเด็กการสื่อสารที่มีข้อจำกัดการดูแลกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องพึ่งพาตัวผู้ปกครองอย่างมากการพาเด็กไปรับบริการต่างๆกระตุ้นพัฒนาการการรักษาโรคร่วมแล้วก็รวมถึงความกังวลเรื่องโรงเรียนและอนาคตของลูกนะคะซึ่งที่กล่าวมานะคะความเครียดจากหลายๆด้านอย่างเช่นพฤติกรรมที่ท้าทายของเด็กเด็กอาจร้องไห้หรือโวยวายอย่างรุนแรงก็ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันอะไรที่เขาไม่คุ้นเคยคุ้นชินนะคะบางคนอาจจะวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยหรือว่าสถานที่สาธารณะต่างๆเขาก็จะมีการแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองบ้างหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเลยหรือในส่วนเรื่องของการสื่อสารที่มีข้อจำกัดของเขานะคะเด็กพิเศษส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางการสื่อสารเด็กยังไม่สามารถพูดบอกได้ความต้องการไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองหรือบอกความรู้สึกของตัวเองได้อะเมื่อเวลาเขาหิวเขาปวดท้องหรือว่าไม่สบายอาจแสดงออกด้วยการร้องไห้หรืออาละวาดทำให้ผู้ปกครองต้องคอยคาดเดาอยู่ตลอดว่าลูกเราต้องการอะไรหรือว่าเขารู้สึกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกเพราะว่าหาสาเหตุไม่ได้ไม่สามารถสื่อสารกับลูกได้ต่อไปนะคะในส่วนของปัญหาเรื่องการดูแลกิจวัตรประจำวันเด็กพิเศษบางคนก็ยังต้องการความช่วยเหลือในการรับประทานอาหารแต่งตัวอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำแม้ถึงแม้เขาจะมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยค่ะส่งผลให้ผู้ปกครองเนี่ยก็มีภาระในการดูแลตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงอยู่กับตัวเด็กหรือการพาเด็กไปรับบริการต่างๆภายนอกบ้านเช่นต้องพาเด็กไปพบแพทย์นักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขการพูด

0: หรือเข้ารับการฝึกทักษะต่างๆอ่ะหลายครั้งต่อสัปดาห์ทำให้ตัวผู้ปกครองก็ต้องจัดสรรเวลาก็ต้องลางานหรือต้องมีการเตรียมหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความกังวลกังวลในเรื่องของโรงเรียนเช่นผู้ปกครองหลายคนกังวลว่าลูกเนี่ยจะสามารถปรับตัวในห้องเรียนได้ไหมจะถูกเพื่อนยอมรับไหมหรือบางครั้งอาจจะกังวลว่าโรงเรียนจะไม่รับเด็กพิเศษเนี่ยอย่างลูกของเขาอ่ะเข้าเรียนเนื่องจากบางทีเขาก็เด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องการครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการแล้วก็เข้าใจเด็กนะคะแต่บางโรงเรียนก็จะขาดทรัพยากรในจุดนี้อันนี้ก็เป็นความกังวลในเรื่องของโรงเรียนในผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กพิเศษเนาะส่วนความกังวลเรื่องอนาคตของลูกเนี่ยแน่นอนเขาก็กังวลว่าลูกจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตจะมีโอกาสได้เรียนต่อไหมจะทำงานอะไรได้เลี้ยงชีพตัวเองยังไงใช้ชีวิตอย่างอิสระได้หรือเปล่าความปลอดภัยมีไหมโดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองเนี่ยมีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะร่างกายก็อ่อนแอลงแต่ลูกเนี่ยถึงแม้จะตัวโตขึ้นแต่การต้องการดูแลก็ยังมีอยู่นะคะเขาก็กังวลว่าอนาคตเนี่ยแก่ตัวลงแล้วอ่ะจะยังสามารถดูแลลูกได้ไหมแล้วถ้าตัวเองไม่อยู่แล้วลูกจะอยู่ยังไงพวกความเครียดเหล่านี้อาจทำให้ผู้ปกครองอ่ะรู้สึกเหนื่อยท้อวิตกกังวลหรือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะรับมือไม่ไหวดังนั้นสิ่งสำคัญคือผู้ปกครองควรต้องตระหนักว่าความเหนื่อยล้ามันไม่ใช่ความล้มเหลวทุกคนมันเหนื่อยล้าได้เนาะแต่อันเนี้ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาต้องการการพักบ้างและต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมบ้างเนี่ยค่ะดังนั้นก็วันนี้ก็จะมาเพิ่มในเรื่องของวิธีคลายเครียดนะที่ช่วยได้ซึ่งก็จะแนะนำในส่วนของกิจกรรมที่มีโดยทั่วไปก็คืออย่างเช่นการฝึกหายใจการฝึกหายใจช้าๆเนี่ยมันก็เป็นการลดความเครียดในขณะนั้นได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งถึงแม้มันจะดูแบบง่ายมากเลยนะง่ายๆเลยอันเนี้ย WHO ก็ recommend ก็ให้ก็แนะนำเหมือนกันว่าผู้ปกครองที่มีความเครียดในเรื่องของการดูแลเด็กพิเศษเนี่ยก็ใช้วิธีได้เหมือนกันการฝึกสตินะคะการพูดคุยระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจการเข้ากลุ่มผู้ปกครองที่มีประสบการณ์คล้ายกันรวมถึงการเรียนรู้ทักษะการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมเพราะเมื่อผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมของลูกมากขึ้นอ่ะก็จะรับมือได้รับมือกับพฤติกรรมของลูกอ่ะได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและความเครียดก็จะลดลงนอกจากนี้ค่ะการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นจากแพทย์จากพยาบาลนักจิตวิทยานักกิจกรรมบำบัดหรือครูการศึกษาพิเศษเองอะค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องดูแลลูกเพียงลำพังนะคะเรามีตัวอย่างกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะมาเสนอแนะเพื่อช่วยลดความเครียดของผู้ปกครองอย่างเช่นการฝึกบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมนะคะเราจะเรียกย่อๆว่า CBT อ่ะเป็นการฝึกให้ผู้ปกครองเนี่ยสังเกตและปรับเปลี่ยนความคิดที่ทำให้เกิดความตัวเองเครียดนะคะเช่นจากความคิดว่าลูกต้องเหมือนคนอื่นทุกอย่างเลยเปลี่ยนเป็นลูกของเราเนี่ยมีพัฒนาการในแบบของตัวเขาเองและก็กำลังจะก้าวหน้าไปทีละขั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนนี้เข้าโรงเรียนแล้วแต่ลูกตัวเองยังไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เป็นการโยนความเครียดให้ตัวเองมากเกินไปเมื่อความคิดเปลี่ยนเนี่ยเมื่อปรับความคิดละคิดเชิงบวกมากขึ้นเปลี่ยนความคิดอารมณ์และการรับมือกับปัญหาก็จะดีขึ้นก็จะช่วยให้ลดความวิตกกังวลความรู้สึกผิดหรือความเครียดสะสมลงได้นะคะแหล่งบริการที่จะมีเกี่ยวกับการทำบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นที่โรงพยาบาล นะคะโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นหรือที่เอาง่ายๆเข้าถึงง่ายๆเลยอะค่ะสายด่วนสุขภาพจิต1323เนี่ยเราก็โทรไปขอความคิดเห็นของเขาได้ให้เขาให้ข้อเสนอหรือช่วยรับฟังเราได้เงี้ยค่ะค่ะอีกอันนึงก็คือการฝึกสติการฝึกสติเนี่ย ภาษาอังกฤษก็ mindfulness เนาะแล้วก็โปรแกรมพวกลดความเครียดด้วยการเจริญสติอย่างเงี้ยค่ะก็คือการฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันรับรู้ความคิดอารมณ์และความรู้สึกของตนเนี่ยโดยไม่ตัดสินเนาะ

0: อะไรแล้วค่อยแก้หาไปนะคะการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อก
1: ็
0: จริงๆก็มันก็ร่วมทำร่วมกับกิจกรรมอื่นๆอยู่แล้วก็ได้ฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายเดินเล่นดูธรรมชาติไปแต่ว่าถ้าจะให้แบบเน้นเลยเน้นว่าเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อยังไงมันก็จะมีแค่วิธีง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นการเกร็งเกร็งกล้ามเนื้อสัก5วินาทีแล้วก็คลายกล้ามเนื้อสัก10ถึง15วินาทีสลับกันไปอย่างเงี้ยตอนคลายกล้ามเนื้อเราก็ต้องผ่อนคลายหายใจออกช้าๆอย่างเช่นถ้าเราอยากลองใช้มือและแขนอย่างเงี้ยเราก็เกร็งกล้ามเนื้อโดยการกำมือให้แน่นเลยสัก5วินาทีสังเกตความตึงตัวของกล้ามเนื้อเนาะมีสติรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่แล้วก็คลายมือออกช้าๆอันนี้ก็คือผ่อนคลายกล้ามเนื้อสัก10ถึง15นาทีนะคะทำสลับกันไปทำซ้ำนะทำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ซึ่งงานวิจัยก็พบว่าการช่วยลดความเครียดเพิ่มความสงบเนี่ยและทำให้ผู้ปกครองรับมือกับสถานการณ์ยากๆได้ดีขึ้นนะคะต่อไปการฝึกทักษะของผู้ปกครองอันนี้จำเป็นการตัวนี้เป็นการสอนผู้ปกครองให้เข้าใจตัวเรื่องของพัฒนาการของลูกอะค่ะและพฤติกรรมของตัวเด็กเองเนี่ยรวมถึงเทคนิคแล้วก็การส่งเสริมพัฒนาการการจัดการพฤติกรรมที่ไม่ให้มันเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะเช่นวิธีการสอนให้ลูกช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของตัวเองอาจจะต้องทำยังไงการฝึกใช้คำสั่งกับลูกให้ชัดเจนให้เหมาะสมกับIQ หรือการรับรู้ของลูกอย่างเงี้ยค่ะการเสริมแรงบวกเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็การจัดกิจวัตรประจำวันให้แบบคาดเดาได้ตัวนี้พูดง่ายๆก็คือการจัดตารางกิจวัตรประจำวันนะคะให้เขาทำตามกิจวัตรประจำวันซ้ำๆเด็กก็จะไม่เกิดความเครียดถ้าเกิดเด็กบางคนไม่ชอบอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะก็แนะนำเรื่องของการจัดตารางกิจกรรมให้เขานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อผู้ปกครองมีทักษะมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นความเครียดก็จะลดลงตัวนี้มีแหล่งบริการต่างๆที่จะให้ความรู้เรื่องการฝึกทักษะเนี่ยที่ชัดๆเลยสำหรับเด็กพิเศษเนี่ยก็จะมีสถาบันราชานุกูลนะคะโรงพยาบาลยุวประสาทอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ตามโรงพยาบาลที่เขามีคลินิกกิจกรรมบำบัดหรือการแก้ไขการพูดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปปรึกษาได้แล้วก็ในส่วนของอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะตัวนี้ก็สำคัญเช่นกันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีมากเลยสำหรับผู้ปกครองก็คือกลุ่มสนับสนุนผู้ปกครองเนี่ยค่ะ peer support คือกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันก็คือเขาจะรวมตัวผู้ปกครองที่มีประสบการณ์คล้ายกันนะคะเพื่อให้มาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กำลังใจแล้วก็แบ่งปันความคิดวิธีแก้ปัญหาเนี่ยค่ะหลายคนก็จะพบว่าแค่ไปนั่งอธิบายนั่งระบายความรู้สึกตัวเองนั่งเล่าอย่างเงี้ยให้คนที่เขาเข้าใจว่าการที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันมันเป็นยังไงแค่นี้เขาก็ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้มากเลยอะค่ะตัวอย่างประเด็นที่ส่วนใหญ่จะมักเอามาแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นจะเลือกโรงเรียนไหนให้ลูกดีอย่างเงี้ยโรงเรียนไหนที่เขาจะรับเด็กพิเศษอย่างลูกเราอย่างเงี้ยค่ะหรือการฝึกทักษะกิจวัตรประจำวันใครมีเทคนิคอะไรลูกไม่ทำตามลูกดื้ออย่างเงี้ยลูกต่อต้านทำยังไงดีเขาก็จะมาแบ่งปันคนที่เคยก้าวผ่านปัญหานี้แล้วฉันจัดการลูกได้เขาก็จะมาแบ่งปันเทคนิคให้กันและกันนี่ค่ะรับมือพฤติกรรมที่ท้าทายสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือบริการที่สามารถเข้าร่วมได้แม้กระทั่งบางที่บางโรงพยาบาลจะมีทุนการศึกษาให้อย่างนี้ค่ะการที่เขาได้พูดคุยกับพ่อแม่ที่มีประสบการณ์ด้วยกันเนี่ยเขาก็คนที่เขาเคยมีประสบการณ์ผ่านมาก่อนก็จะเอาประโยชน์ต่างๆเนี่ยทุนต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่มือที่อยู่ในกลุ่มรับทราบเนี่ยค่ะอย่างแหล่งบริการที่เกี่ยวกับกลุ่มสนับสนุนผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีในส่วนของกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองในศูนย์การศึกษาพิเศษบ้างหรืออาจจะมี Facebook เงี้ย Facebook เนี่ยจะเข้าถึงง่ายหน่อยเนาะ Facebook ของผู้ปกครองเด็กพิเศษในพื้นที
1: ่
0: เขตต่าง

0: ่างๆของกรุงเทพก็มีชมรมก็ได้ชมรมผู้ปกครองเด็กเด็กพิการอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของกิจกรรมโปรแกรมการรวมหลายองค์ประกอบด้วยกันอย่างเช่นอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือมุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะเด็กอย่างเดียวก็จะรวมถึงการฝึกทักษะของคนในครอบครัวซึ่งตัวเด็กและผู้ปกครองเนี่ยจะต้องถูกฝึกไปพร้อมๆกันให้ความรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้การสนับสนุนไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวอย่างกิจกรรมอย่างเช่นทักษะการจัดการความเครียดของผู้ปกครองแล้วก็สอนวิธีที่จะให้ผู้ปกครองไปฝึกเด็กเองที่บ้านเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในปัญหาต่างๆอย่างเช่นถ้าปรึกษาเรื่องเด็กบางคนที่อาจจะต้องมีการใช้ยาในการควบคุมสมาธิหรือพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นเภสัชอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะมาให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อไปดูแลเด็กอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็คือตัวแนวความคิดแนวคิดสำคัญของโปรแกรมหลายองค์กรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเราจะดูแลใจพ่อแม่ไปพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของลูกนะคะซึ่งตัวนี้มักจะได้ผลดีนะคะดีกว่าการช่วยก็ช่วยเด็กอย่างเดียวพ่อแม่อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยค่ะทำไปควบคู่กันแหล่งบริการที่เห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมฝึกทักษะพ่อแม่ในราชานุกูลก็มีนะคะสถาบันราชานุกูลก็มีค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาของเด็กพิเศษนะคะก็มีนะคะหรือไม่โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองที่จัดโดยมหาวิทยาลัยก็มีนะคะคณะต่างๆเนาะที่เขามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยเฉพาะเขาก็จัดโครงการเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะอาจารย์เมย์คะขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในตอนแรกเลยอาจจะยังไม่ได้เครียดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอต้องทำความเข้าใจหรือว่ารับมือกับลูกๆที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยบางทีบางครั้งไม่เป็นดั่งใจก็อาจจะมีความเครียดสะสมบ้างอะไรบ้างเทคนิคที่วิธีอาจารย์เมย์แนะนำก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถนำไปปรับใช้หรือว่าหาแนวทางที่เหมาะกับแต่ละคนได้ด้วยรันอยากให้อาจารย์เมย์เขาเรียกว่ายกตัวอย่างนิดนึงว่าสำหรับบางเคสที่อาจจะเคยเจอที่อาจจะเคยจัดหรือเคยเป็นที่ปรึกษามาแล้วประสบการณ์ของอาจารย์เมย์ที่ให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะกิจกรรมบางกิจกรรมที่รู้สึกเขาทำแล้วแฮปปี้มีความสุขแล้วการตอบรับเหมือนเขามาเล่าไหมคะว่าอุ้ยพอแบบทำแบบนี้แล้วมันดีมันสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะไม่ได้สำเร็จเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ดีหรือว่าทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไปได้คือเข้าใจลูกมากขึ้นด้วยและเข้าใจตัวเขาเองมากขึ้นด้วยเนี่ยอยากให้อาจารย์เมย์ยกตัวอย่างเคสสตัดดี้สักหนึ่งเรื่องได้ไหมคะจะเป็นเรื่องที่ประทับใจหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เขาทำแล้วดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็เคยไปทำกิจกรรมกลุ่มให้ผู้ปกครองที่สถาบันเฉพาะทางที่เขาดูแลเด็กพิเศษเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าตัวผู้ปกครองทางสถาบันหรือโรงพยาบาลส่วนใหญ่เขาจะเน้นที่ตัวเด็กเน้นกระตุ้นเด็กเน้นให้การพยาบาลเด็กในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยจะมีกิจกรรมบ้างเป็นครั้งคราวคราวนี้พอเราไปมุ่งเน้นเพิ่มช่วงเวลาหรือกิจกรรมให้เขารวมกลุ่มอะค่ะการนั่งพูดคุยเนาะในการดูถึงปัญหาในการดูแลลูกของเขาเนี่ยส่วนใหญ่อะการที่เป็นพยาบาลเนาะพยาบาลวิชาชีพเราก็จะเป็นฟาซิลิเตเตอร์เนาะอำนวยความสะดวกจัดสถานที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เขาได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันเราจะใช้ประสบการณ์ที่มีความรู้จากผู้ปกครองเนี่ยแหละผู้ปกครองที่เขาเจอประสบการณ์จริงๆเนี่ยมาแบ่งปันกันเหมือนกับตัวนี้เลยค่ะ peer support เนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันเองเอาคนที่มีประสบการณ์ด้วยกันเนี่ยมานั่งคุยกันแต่เราจะเสริมบางทีเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดๆอย่างเงี้ยตัวพยาบาลเนาะซึ่งจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็จะค่อยๆอธิบายถึงวิธีการดูแลที่มันถูกต้องเสริมเข้าไปแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้วิธีการแบบบอกว่าเอ้ยสิ่งนี้คุณทำผิดนะเนี่ยคือด้วยความที่ เขาก็จะเครียดอยู่แล้วเนาะการที่ที่เขาถูกตำหนิการถูกว่าถูกอะไรเงี้ยมันอาจจะลดกำลังใจเขาไปสิ่งสำคัญที่สังเกตมาคือเขาต้องการกำลังใจแล้วก็บอกแนวทางที่มันถูกต้องอย่างไม่ตัดสินเขาอะค่ะรับฟังเขาเขาก็จะมีเพื่อนรับฟังโดยไม่ตัดสินตัวพยาบาลเองเนี่ยตัวเฮลท์แคร์พรีเวเดอร์เองเนี่ยเข้าไปนั่งฟังเนี่ยก็ต้องไม่ตัดสินเขาเหมือนกันยกตัวอย่างเคสที่เขาแชร์กันแบบน่ารักน่ารักนะจะมาทำยังไงให้ลูกมีสมาธิมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ใช้วิธีง่ายๆเลยคนนึงมีผู้ปกครองท่านหนึ่งคุณยายเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาไข่ต้มไข่แล้วมาให้เด็กช่วยปอกไข่อย่างเงี้ยค่ะช่วยปอกไข่อ่ะอีกคนนึงฟังทำไมเรานึกไม่ออกนึกไม่ได้เนี่ยเอาไปลองทำดูเขาก็ส่งคลิปวิดีโอมาว่าเอ้ยปอกได้หนึ่งลูกปอกแล้วก็กินเองได้ด้วยอาจจะไม่สวยบ้างอะไรเงี้ยคือที่เน้นย้ำก็คือเรื่องของกระบวนการกลุ่มอะค่ะช่วยได้เยอะแบ่งกันประสบ
1: oh.
0: แบ่งประสบการณ์เพราะว่ามันเป็นชีวิตประจำวันของเขาที่เขาต้องเจอแล้วเขามาแบ่งปันกันอย่างเงี้ยแล้วพออีกคนนึงเอาไปทำตามได้ประสบความสำเร็จเขาก็ดีใจในก้าวแต่ละก้าวของลูกเขาได้อะค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าการที่เราเป็นฟาซิลิเตเตอร์เนาะจัดให้เขาได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือให้เขาได้ระบายความรู้สึกของเขาโดยที่เราไม่ไปตัดสินเขาอะค่ะอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองกลุ่มนี้มากๆค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เมย์มากๆเลยหลายๆครั้งที่เรามีโอกาสไปเข้าคอร์สมนุษยปรัชญาหรือว่าคอร์สจิตวิทยาต่างๆก็จะมีการให้รวมกลุ่มเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เจอแล้วพอคนในกลุ่มเอาไปปรับใช้หรือมันมีแนวคิดแบบนี้หรอเราใช้ได้จริงด้วยเขาก็จะรู้สึกดีใจจริงๆคนที่ให้ข้อมูลจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าเราอ่ะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: จริงค่ะเป็นความภูมิใจมากๆเราก็จะดีใจไปกับเขาหรือถ้าเกิดมีใครที่เอาแนวคิดนี้มาบอกต่อได้มันก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราได้แบ่งปันความรู้ดีๆแล้วก็มีการเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเข้าใจแล้วก็มีคนรับฟังเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรันเองเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์เมย์ได้ให้ความรู้วันนี้ที่จริงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนำไปปรับใช้ได้เยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตหรือครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่ภายในบ้านนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์เมย์ภาวินีสายกลางท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับในรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์เมย์มากๆเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: คำพ่อสอน

แต่ต่อมาเมื่อออกจากถ้ำในสมัยต่อมาที่สร้างบ้านเป็นที่อาศัยก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือประมาณ 80% เพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมาซึ่งไม่ได้เป็นศัตรูเอาอะไรอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเช่นคนที่มาจากไกลผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มก็ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยอาหารเช่นปลาที่จับได้ในบึงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วเวลาก้าวล่วงมาอีกจนมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าคนที่อยู่ทั้งข้างนอกข้างในนี้จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 100% คงทำไม่ได้และถ้าสำรวจตัวเองหรือเศรษฐกิจของตัวเองก็เข้าใจว่าจะเห็นได้ว่าไม่ได้ทำเข้าใจว่าทำได้ไม่ถึง 25% ไม่ได้ถึงเศษ1/4เพราะว่าสิ่งที่ตนผลิตหรือทำส่วนใหญ่ก็เอาไปแลกกับของอื่นที่มีความจำเป็นฉะนั้นจึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงเศษ1/4ก็ควรจะพอและทำได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10 โมงถึง 10 โมงครึ่งค่ะอยู่กับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานแล้วก็แขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นพลังใจสร้างแรงบันดาลใจความประทับใจต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับชมรมผู้สูงอายุที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายรวมไปถึงกำลังมีโครงการนะคะที่พัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็ศักยภาพของผู้สูงอายุด้วยเขาจะทำอะไรยังไงกันบ้างไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปรู้จักกับชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณพ่อเสงี่ยมทรจักรประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเสงี่ยมคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะโอ้พ่อขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะพ่อ
3: 73แล้วครับ
2: โอ้73ยังวัยรุ่นอยู่นะคะพ่อยังวัยรุ่นอยู่เลย
3: คร
2: ับ
3: คุณคร
2: ับ นะ

0: วัยรุ่นอยู่เลยมาชวนคุณชวนพ่อเสงี่ยมาเล่าให้เรารู้จักกันสักนิดหนึ่งว่าชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเรามีกิจกรรมทำอะไรยังไงกันบ้างคะพ่อคะ
1: ครับก็ขอสวัสดีนะครับคือชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลขามใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากตอนแรกจริงๆนะครับคือการลงทำหน้าที่อพม.ก่อนอพม.นี่จะที่เป็นอาสาพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์นะครับคือเราลงพื้นที่ไอ้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเรื้อรังผู้ไอ้กลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ไร้โอกาสเราจึงไปทราบว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีผู้ป่วยผู้คนและผู้สูงอายุอยู่หลากหลายเราจึงไปทราบเหตุผลจากตัวนี้จนมาถึงช่วงทางเทศบาลได้คิดจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็เลยหาว่าหาโอกาสพวกผู้สูงอายุที่อยู่บ้านนะเขาอยู่บางคนก็อยู่ไม่ได้เชื่อไม่อะไรจะทำบางคนก็นี่แบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะเราก็เลยคิดว่าทำยังไงเราจะให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้เข้ามารวมกลุ่มกันได้เข้ามาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือพูดง่ายว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนมากจะมันจะมีอยู่คือป่วยติดเตียงบางคนก็ติดบ้านบางคนก็ติดทีนี้เราก็เลยมันมีอีกติดอันหนึ่งคือติดสังคมเราก็เลยอยากพวกผู้สูงอายุเหล่านี้ดึงนอกจากติดเตียงแล้วอยากให้มาติดสังคมไม่ให้อยากติดบ้านพอมาติดได้คุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันจะได้ฝึกมันสมองได้ใช้มันสมองทิ้งต่างๆพวกนี้มันจะฟื้นขึ้นมา
0: ถ้าออกมาเจอเพื่อนเจอสังคมใช่ไหมคะมันก็จะได้ใช้มีสมองมีความทรงจำในการใช้เนาะจะได้พูดคุยกันไม่หลงลืมใช่ไหมคะ
1: เขาว่าได้พบปะเพื่อนแล้วก็จะไม่หลงลืมไม่ซึมเศร้านะครับ
0: ตรงนี้สำคัญเนาะถ้าอยู่แต่บ้านอยู่คนเดียวลูกหลานเราไปทำงานข้างนอกเดี๋ยวจะเหงามีโอกาสที่จะซึมเศร้าได้อีกใช่ไหมคะก็เลยมีในส่วนของชมรมผู้สูงอายุเข้ามาแล้วก็ยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยนะคะแต่ของที่นี่ใช้ชื่อเป็นของเทศบาลตำบลเลยแสดงว่าในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนี่เขาให้การสนับสนุนให้ความสำคัญในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุใช่ไหมคะพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อก็คือหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นนั้นให้ความสำคัญและก็สนับสนุนอยู่ด้วยเนาะในส่วนของชมรมผู้สูงอายุพ่อเป็นประธานอยู่ตอนนี้เรามีสมาชิกสักกี่คนกี่ท่านมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ที่มาร่วมกิจกรรมจริงๆตอนนี้มีอยู่180คนครับที่มาร่วม180คนแต่ที
0: ่โอ้เยอะนะ
1: ที่เป็นสมาชิกอยู่นั่นเป็นพันเลยค่ะที่เป็นสมาชิกร่วม
0: เป็นคนเลย
1: ครับเพราะว่ากิจกรรมบางอย่างของเรานี่มันจะมีการช่วยเหลือสมาชิกอย่างเราตั้งชมรมขึ้นมาจะมีไอ้เขาเรียกว่าการระดมทุนส่วนหนึ่งไว้ช่วยเหลือเพื่อนน่ะเขาเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อน
0: ค่ะ
1: ตรงไม่มาร่วมกิจกรรมแต่ว่ามาร่วมเป็นสมาชิกเพื่อระดมทุนไว้ช่วยเหลือเพื่อนขึ้นครับ
0: เวลายากเวลาแบบมีความจำเป็นใช่ไหมคะ
1: เวลาเจ็บป่วยเราก็จะมีส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือไปเยี่ยมเยียนไปให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างนี้นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งนี
0: ้
1: หรือวิตไตเราก็มีส่วนไปช่วยเหลือบรรเทาในการจัดงานเบื้องต้นอย่างนี้นะครับ
0: สมาชิกของเรานี่มาร่วมกิจกรรมก็180คนเนาะที่มีที่เป็นสมาชิกอยู่ก็เป็นพันเนาะพันกว่าคนเนาะอายุนี่น้อยสุดเท่าไหร่แล้วมากสุดเท่าไหร่ครับพ่อ
1: น้อยสุดตอนนี้

0: มีอยู่68นะครับเพราะว่า60นี
1: ่
0: ที่เป็นพวก60นี่ยังไม่เข้ามาทั้งหมดนะครับเพราะว่า
1: พูด
0: ของเรานี่ตอนนี้ที่มันมีอยู่ถึง 7,700 คนนะครับขอบคุณครับ
1: โอ้สำหรับตำบลนี้ถือว่ามีผู้สูงอายุเยอะอยู่นะคะเนาะเยอะเลย
0: มี20หมู่บ้านนะครับเป็นตำบลที่ใหญ
1: ่โอ้เป็นตำบลใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองด้วยใช่ไหมคะพ่อ
0: ครับผมเป็นชนบทใหญ่กึ่งชนบทกึ่งเมืองนะครับ
1: เป็นตำบลที่มีวิถีกึ่งชนบทกึ่งเมืองนะสำหรับตำบลขามใหญ่นะคะซึ่งทราบว่าทางชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่เองก็เข้าร่วมกับโครงการเนาะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะชื่อยาวมากเลยพ่อชื่อโครงการอ่ะมีชื่อสั้นๆไหมคะเนี่ย
0: ครับเราเรียกกันสั้นๆได้ไอ้โครงการปันฮักนะครับ
1: ชุมชนปันฮัก
0: ครับปันฮัก
1: เทศบาลแบ่งปันความรักกันอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ครับครับปันฮักนี่มันจะเป็นอีสานเรา
1: ค่ะแล้วทางชมรมได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ได้ยังไงแล้วมาทำอะไรบ้างคะพ่อ
0: คือมันเกิดจากการเรามีบูรณาการการขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่นะครับจากร
1: พ.
0: ต.ครับจากเทศบาลจากกรมสอแล้วก็ภาคีต่างๆอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างนี้ครับแล้วก
1: ็
0: เราก็เพื่อสร้างส่งเสริมให้ชุมชนของเราเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนนะครับมันก็เลยเป็นการผ่านการพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาสุขภาวะทั้งสี่ด้านนะครับ
1: สี่ด้านเลยคือเราเป็นเครือข่ายกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะกลุ่มต่างๆเหล่านี้สี่ด้านที่เรามาพัฒนานี่คือทำอะไรบ้างคะพ่อ
0: คือเราก็จะมีแกนนำครับขั้นแรกเราก็จะมีกลุ่มแกนนำก่อนนะครับคุยกันในกลุ่มแกนนำอบรมคุยเรื่องหลักการวิธีการที่จะลงที่ในกลุ่มแกนนำเราก็จะแบ่งไปเรามีแกนนำอยู่50คนพอละ50คนนี้เราจะลงพื้นที่ไปหาเราเรียกว่าไปหาตัวบัดดี้หาคู่หาผู้ป่วยหรือว่าหาผู้สูงอายุซึ่งเราไม่ได้เลือกว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตอนเราลงไปเนี่ยเราจะพาเขาทำกิจกรรมทั้ง4อย่างนี้นะครับ
1: ไปหาบัดดี้เหมือนเป็นเด็กนักเรียนเล่นเกมจับคู่บัดดี้เลยเนาะพ่อเนาะหาบัดดี้แบบนั้นเลยนะ
0: ครับคือไปเราก็จะเริ่มต้นเราก็ไปหาบัดดี้ก่อนคุณอาจจะ1ก่อน2หรือ1ต่อ2 1ต่อ3ต่อ4มันจะขยายไปเรื่อยๆครับแรกมันก็1ต่อ2อย่างนี้แล้วก็พาเขาทำตามกิจกรรมของเราเนี่ยอย่างการใช่หรือว่าการหายใจที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ478อย่างนี้นะครับมันจะปิดด้านทางการหายใจเนี่ยอย่างการออกกำลังกาย
1: 478
0: แล้วก็เรื่องด้านสังคมก็เราได้ก็พบคุยกันอย่างนี้แล้วก็ด้านเรื่องเราก็มาเล่ามาเสนอความคิดอะไรได้คุยกันอย่างนี้เรามารวมกันหลังจากที่ไม่เคยพูดคุยกันหลังที่ไม่ได้ค่อยสนทนาปราศัยคนในชุมชนนั้นก็จะได้เริ่มมีกลุ่มเริ่มได้สนทนาปราศัยเริ่มสนิทสนมกันขึ้นความ
1: แน่น
0: ตอนมันจะเกิดขึ้นในชุมชนนะครับ
1: ค่ะอย่างหายใจ478เนี่ยมันคือยังไงคะพ่อแล้วทำไมเราถึงเลือกกิจกรรมนี้มาทำกันล่ะคะ
0: คือมันเป็นกิจกรรมที่ว่าฝึกจิตฝึกใจมันเหมือนฝึกจิตของเราด้วย
1: การหายใจเรา
0: หายใจเข้าหายใจเข้าไปเรานับ1 2 3 4

0: พอแล้วก็หยุดไปสักนับไปถึงเจ
1: ็
0: ดนับไปถึงเจ็ดคือการหายใจนี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็
1: การหายใจนี่เจ็ด
0: ก่อนมาหายใจออกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยมันจะทีนี
1: ้
0: ได้หายใจเราจะต้องมีสติในการหายใจแล้วก็เวลาหายใจเอาลมเข้าท้องต้องป่องอย่างนี้นะคือม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องพูดง่ายเราต้องมีสตินะครับมันเลยเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนะครับ
1: ก็คือเลือกกิจกรรมที่ฝึกสตินะแล้วก็ใช้การท่องจำเข้ามาร่วมเป็นกิจกรรมด้วยใช้การนับการอะไรด้วยเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ใช้ทั้งการฝึกสติและได้ใช้ทั้งสมองในการนับในการท่องจำด้วยนั่นเองนะก็จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาใช้กับโครงการชุมชนปันฮักนะอันนี้ชื่อเล่นเนาะโครงการชุมชนปันฮักเนาะพอมาทำแบบนี้แล้วมันเหมือนหรือต่างกับกิจกรรมโครงการอื่นๆที่เคยทำยังไงบ้างไหมคะพ่อคะ
0: มันต่างครับเพราะว่าโครงการอื่นเราจะมีกันคือของเรามันมีกิจกรรมอยู่หลากหลายคือมีกลุ่มอาชีพนางรำกลุ่มไ
1: อ้มีนางรำมีจักสานอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะแต่สำหรับ
0: ทีนี้ส่วนพวกการฝึกตัวนี้การออกกำลังกายแบบของปันฮักเราเนี่ยคือจะรำอะไรนะรำต้นเถียนน่ะรำทันเถียนอย่างเงี้ยนั่นก็จะมีในของปันฮักของเราแต่ก่อนมันจะไม่มีมันจะมีเป็นรำคนละรูปแบบกันนะครับทีนี้ก
1: ็
0: การพูดคุยเรื่องการสนทนาปราศรัยอย่างนี้มันก็เพิ่งมาเกิดในปันฮักของเราต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: มันเกิดความรักความแน่นแฟ้นในชุมชนขึ้นนะครับมันจะทำให้คนเรามีอารมณ์มีความรู้สึกพูดง่ายว่าเปลี่ยนแปลงนะครับมีพฤติกรรมแข็งแกร่งตั้งแต่ก่อนเดินผ่านกันไม่ค่อยพ่อไม่ได้ทักทายกันปราศัยกันเท่าไหร่พอคุยกันเข้าบ่อยๆพ่อเดินผ่านมักมองหันหน้าก็ได้ยิ้มแย้มทักทายปราศัยกันอย่างนี้นะครับ
1: มันจะ
0: สังคมเปลี่ยนแปลงครับคนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนครับ
1: แล้วพ่อคิดว่าสิ่งที่เราที่โครงการชุมชนปันฮักเนี่ยวางเป็นวัตถุประสงค์ไว้นะอันนี้เราคุยกันมานี่เราพูดถึงกิจกรรมที่ทําเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะแล้วต
0: ั
1: ววัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้นะกับโครงการนี้เป้าหมายความคาดหวังที่วางไว้เนี่ยเราวางไว้ยังไงบ้างคะพ่อแล้วพอกิจกรรมที่เราได้ทําไปเนี่ยมันไปตอบโจทย์ตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งไว้ด้วยหรือเปล่าคะพ่อ
0: คือเราตั้งใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วเราก็จะทำต่อไปนะครับเพราะว่าบ้านจิตใจของผู้สูงอายุเนี่ยและแกนนำเราเนี่ยเราสังเกตว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีอารมณ์ผ่อนคลายและจิตใจเนี่ยสงบนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝึกหายใจเข้าวัดฟังธรรมอย่างนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นจิตให้คนในชุมชนของเราเนี่ยเปลี่ยนอย่างด้านร่างกายนี่จะมีสภาพร่างกายดีขึ้นเพราะว่าเรามีการฝึกการออกกำลังกายรูปในรูปแบบต่างๆที่เราได้ไปฝึกอบรมมานะครับก็อย่างพวกกล้ามเนื้อพวกข้อต่อจะมีความยืดหยุ่นหลายๆคนก็ยังพูดว่าเออเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้มาทำกิจกรรมนี
1: ้
0: จะอาการต่างๆมันที่คลายหรือว่ามันหายไปประมาณนี้นะครับ
1: งั้นก็แสดงว่ามันก็ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะว่าที่โครงการก็บอกอยู่แล้วว่าเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะตอนนี้แสดงว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยมันมาเสริมสร้างสุขภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้แล้วก็ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าการนับเลขในการหายใจก็มีผลทำให้บริหารจิตใจบริหารอารม แล้วก็ยังช่วยบริหารสมองด้วยใช่ไหมคะพ่อเนาะแล้วที่สำคัญยังได้มีส่วนร่วมของทั้งชุมชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเพราะว่าชมรมนี้เป็นชมรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด้วยใช่ไหมคะตำบลขามใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยตอบโจทย์ตามชื่อโครงการเลยนะแต่ชื่อโครงการเล่นๆของเราก็มีเนาะเรียกง่ายๆว่าปันฮักนะคะซึ่งชื่อเล่นที่ว่าปันฮักเนี่ยกิจกรรมที่ทำก็ปันฮักกันจริงๆด้วยใช่ไหมคะพ่อ
0: ใช่ครับมันมีอีกตัวหนึ่งครับที่เราแชร์กันพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมันง่ายใช่ไหมล่ะเราทำอะไรแล้วลงในกลุ่มพวกเรามีเพจของพวกเราเนี่ยมีกลุ่มของเราเนี่ยทางในรับประทานอาหารไอ้211นี่นะวันนี้กลุ่มนี้หรือว่าชุมชนนี้ทานอาหารนี้ประเภทนี้อย่างนี้ก็จะลงมาเราก็จะเห็นกันว่าเขามีอันนั้นทานกันอันนี้กันพูดง่ายๆว่าเป็นการโชว์นะครับมันก็เป็นการสื่ออย่าง
1: แล้วก็เป็นการสื่อสารบอกเล่าให้ฟังให้ได้รู้ได้เห็นกันด้วยเนาะ
0: ใน
1: เพจในกลุ่มไลน์ซึ่งกันและกันเนาะเอามาอวดกันนั่นเองเนาะเอามาอวดมาขิงกันเนาะพ่อเนาะไอ้กลุ่มฉันทำอย่างนี้นะเนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะมีเวลาคุยกันแป๊บเดียวหมดเวลาพ่อนะให้เวลาพ่ออีก2นาทีอ่ะตรงนี้สิ่งที่อยากบอกอยากฝากไว้นะสำหรับการที่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเนาะสำหรับโครงการชุมชนปันฮักเนี่ยค่ะเนาะความเปลี่ยนแปลงบอกแล้วนะคะแล้วแนวโน้มเนี่ยเราจะทำกันต่อไปไหมนะอะไรนะนอกจากแนวโน้มเนี่ยว่าจะทำกันต่อไปไหมและสำหรับพ่อเองเนี่ยคิดว่าอะไรที่ทำให้กิจกรรมในโครงการชุมชนปันฮักเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นและดำเนินการได้จนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่พ่อเล่าให้ฟังบ้างนะคะ
0: ครับผมคือว่าจะทำต่อไปไหมนั้นอันนี้ทำครับเพราะว่าเรามีความประทับใจเห็นผู้อยู่ในชุมชนนะครับมีสุขภาพใจที่ดีนะคะได
1: ้
0: ช่วยกูนกันได้เห็นรอยยิ้
1: ม
0: ได้ร่วมสูงอายุตลอดจนการได้เห็นแกนนำมีความภาคภูมิใจในตนเองครับในการได้ทำไอเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงในชุมชนเนี่ยให้เกิดขึ้นฟันครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะสร้างนะครับสร้างระบบต่อเรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องสวัสดิการอะไรแล้วก็พัฒนากลไกการร่วมกับเครือข่ายให้ครอบคลุมไปทั้ง4มิตินะฮะทั้ง4มิติแล้วก
1: ็ค่ะ
0: นะครับให้เข้าถึงง่ายทาง
1: กลุ่มแกน
0: กลุ่มแกนนำผู้สูงอายุนะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ
1: ่
0: พร้อมจะเป็นต้นแบบนะครับในการดูแลผู้สูงอาย
1: ุ
0: อย่างยั่งยืนและยินดีต้อนรับทุกภาคส่วนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนของเราให้มีความสุขทุกด้านนะครับให้มี
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: ครับผมก็ประมาณนี้ครับ
1: เยี่ยมเลยครับพ่อเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลขามใหญ่นะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสำหรับโครงการชุมชนปันฮักที่ได้ทำกันมานะช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเห็นผลได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่าจะทำกันต่อไปด้วยนะเป็นกำลังใจให้พ่อเสงี่ยมแล้วก็สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อเสงี่ยมทรจักรด้วยค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เราได้รู้กันนะคะฟังไปด้วยยิ้มตามไปด้วยนะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันนะคะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: บอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวมาฝากจากบางจากค่ะบางจากจัดทอดพระป่ารักษาต้นน้ำลำปะทาวสานต่อการดูแลป่าภูหลงปีที่22รวมฟื้นฟูผืนป่าด้วยแนวพระราชดำริป่าเปียกและโคกหนองนาสะท้อนความหลากหลายสะท้อนความหมายของการรักษาต้นน้ำสังคมจิตใจและธรรมค่ะเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจากผู้แทนสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตรคอนสารคณะทำงานโครงการฟื้นฟูป่าภูหลงอาสาสมัครและชาวบ้านในพื้นที่รวมกว่า70คนนำโดยนางกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าภูหลงต่อเนื่องเป็นปีที่22โดยในปีนี้รวมปลูกต้นไม้เพิ่ม 1,000 ต้นบนพื้นที่10ไร่พร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารักษาต้นน้ำลำปะทาวโดยมีพระอธิการไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าสุขโตและวัดป่ามหาวันเป็นผู้รับผ้าป่าณวัดป่ามหาวันอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิป่าผู้หลงเป็นผืนป่าต้นน้ำบนเทือกเขาภูแลนคาค่ะครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ไร่โดยบางจากเป็นพันธมิตรสำคัญของชุมชนที่สนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาวมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ทั้งนี้ป่าภูหลงประสบปัญหาไฟป่าเป็นระยะระยะโดยในปี2563บางจากได้น้อมนำแนวพระราชดำริป่าเปียกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้เป็นแนวทางเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าโดยใช้น้ำเป็นแนวกันไฟช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดความรุนแรงและป้องกันการเกิดไฟไหม้ควบคู่กับการเพิ่มแหล่งเก็บน้ำตามแนวทางโคกหนองนาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพโดยดำเนินการในผืนป่าแห่งนี้แล้วรวมกว่า50ไร่ด้วยกันค่ะในฐานะหนึ่งในภาคีพันธมิตรฟื้นฟูผืนป่าบริษัทบางจากและคณะทำงานจึงร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเปียกเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องนำโดยพระอธิการไพศาลวิสาโลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องชาวบ้านในพื้นที่อาสาสมัครและภาคีภาคเอกชนผู้ร่วมสนับสนุนสำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ระดมทุนถวายวัดป่าสุขโตในปี2563เพื่อเป็นกองทุนสำหรับสนับสนุนภารกิจการดูแลป่าซึ่งในโอกาสนี้พระอธิการไพศาลวิสาโลได้กล่าวขอบคุณบางจากที่ร่วมเป็นกัลยาณมิตรในการดูแลรักษาพื้นป่ามาอย่างต่อเนื่องและแสดงเทศนาธรรมสะท้อนความหมายของการรักษาป่าว่าการรักษาป่าไม่ใช่เพียงการรักษาธรรมชาติแต่คือการรักษาต้นน้ำรักษาสังคมรักษาจิตใจและรักษาธรรมเพราะผืนป่าเป็นทั้งแหล่งน้ำแหล่งอาหารและแหล่งสร้างอาชีพช่วยให้ผู้คนมีชีวิตและครอบครัวที่มั่นคงและขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความสงบสำหรับการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @JulaRadio@JulaRadioจุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยค่ะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณอทิพย์สมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เนาะก็มีเรื่องราวมากมายมาฝากกันมีในเรื่องของสุขภาพด้วยแต่เรื่องแรกที่เราไม่พูดถึงไม่ได้คือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่พ่วงจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของเนปาลแล้วก็ทิเบตนะคะก็พอเกิดภาพขึ้นก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วคือมันแรงมากเลยอ่ะ
4: ใช่โดยเฉพาะฝั่งทิเบตที
3: ่
4: ดินถล่มแล้วมีภาพคนวิ่งหนีซึ่งหลายๆคนน่าจะได้เห็นบนโซเชียลก็มีให้เห็นเยอะ
3: ภาพนั่นแหละก็คือตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์วันนั้นที่ฉันกำลังพวกเราก็นั่งทำข่าวกันอยู่คือภาพแรกที่เห็นมามันคือเป็นภาพเหมือนแบบมวลน้ำผสมกับดินประมาณนึงอ่ะแบบมันซัดเข้าไปแบบหมู่บ้านแถวในฝั่งเนปาลเนาะแต่คือตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ได้เห็นภาพจากฝั่งทิเบตอ่ะ
4: ใช่
3: คือมันก็ไปเป็นภาพหมู่บ้านที่แบบโดนคลื่นน้ำซัดแต่เราจะยังไม่ได้เห็นความเสียหายถึงขนาดที่แบบบ้านปลิวรถปลิวนะแต่มันเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นทานน้ำพอดีอ่ะเออ
4: คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะแรงขนาดนี้เพราะว่าภาพที่เปิดออกมาแรกๆคือก็เหมือนน้ำท่วมดินถล่มทั่วไป
3: อืมก็คือเป็นภาพที่ปกติเราจะได้เห็นกันอยู่แล้วโดยเฉพาะในแถบฝั่งแบบเอเชียบ้านเราอะไรแบบนี้จะเกิดภาพแบบนี้บ่อยอะนะคะแต่พอภาพจากฝั่งจีนออกมาคือตอนแรกดิฉันไปเห็นในโซเชียลนะดิฉันตั้งคำถามก่อนเลยอันนี้ AI หรือเปล่า
4: ใช่เพราะมันดูไม่เหมือนภาพจริงอะ
3: ใช่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ด้วยความที่พอเรามาทำคลุกคลีกับข่าวแบบนี้มาสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะก็ยอมรับว่าอันนี้มันแรงจนแบบคือถ้าไม่เห็นในสื่อต่างประเทศสื่อหลักที่เขารายงานจริงๆก็แบบยากที่จะเชื่อเหมือนกันคือตัวดิฉันเองต้องบอกก่อนว่าท้าวความถึงประสบการณ์เลยดีกว่าเคยไปที่จีนมาแล้วถ้าเป็นตามพื้นที่ชนบทอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาเรียกไงภูเข

0: เขาจะมันลูกเขามันจะใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่มหาศาลอะใหญ่จนดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงอะแบบนั่งรถอยู่ที่ไกลๆก็ยังมองเห็นภูเขาที่มันลูกใหญ่แบบใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: แล้วด้วยความที่ช่วงที่ดิฉันไปอาจจะเป็นช่วงแบบอากาศหนาวๆเย็นๆหน่อยก็คือเขามันจะแบบไม่ได้มีต้นไม้ปกคลุมมันก็จะเห็นว่าบางส่วนมันเป็นแบบเหมือนภูเขาหินเลยอะแล้วลูกมันใหญ่บวกกับเวลาเขาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเห็นคลิปกันเนาะน่าจะเป็นตรงบริเวณด่านชายแดนจีหลงตรงนั้นอะมันก็จะมีรถไฟรถแบบตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆมันโดนน้ำแล้วมันยังซัดปิวเลยอะนับประสาอะไรกับคนแบบเราอะ
1: ตอนแรกที่ดิฉันดูนึกว่าจะไม่ปิวนะแบบ
0: เออ
1: พวกรถที่จอดอยู่แต่แบบโอ้โห
0: ไม่เหลือ
1: ไปหมดเลย
0: แล้วต้องแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นปากประตูอะไรสักอย่างแล้วข้างล่างมีรถไฟนะคือภาพนั้นอะคุณผู้ฟังสิ่งก่อสร้างที่จีนมันถ้าบทมันจะใหญ่เนี่ยมันใหญ่มากอะ
1: แต่ภาพก็ดูใหญ่แล้วนะ
0: ใช่แล้วน้ำมันซัดถึงขนาดแบบพ้นขอบไอ้ตรงแบบเหมือนเป็นปากประตูตรงนั้นที่ฉันแบบโหถ้าเป็นเราต้องทำยังไงกันน่ะมันอย่างที่บอกไปมันเลยแบบยากจะจินตนาการว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆอะนะคะ
1: คือแบบในคลิปไม่มีเสียงหรอกดิฉันคิดว่าเสียงที่คนที่เขาวิ่งหนีได้ยินกันอะมันต้อง
0: ใช่ใช่ใช่
1: น่ากลัวมากๆคือมันแต่เราก็จินตนาการไม่ออกว่าเขาได้ยินแบบไหนอะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างตอนเหมือนคลิปที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแบบเร่งความเร็วเลยเนาะมันก็จะเห็นผู้คนพยายามเหมือนเริ่มแตกตื่นแล้วก็วิ่งหนีกันก่อนเชื่อว่าแถวบริเวณนั้นน่าจะเกิดแบบเสียงดังนำขึ้นมาก่อนหรืออาจจะเห็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเศษน้ำคงควันมันกระจายมาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็พยายามวิ่งแต่มวลน้ำก็ต้องยอมรับว่าแบบเป็นมวลน้ำลูกใหญ่แล้วก็มาเร็วมากนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้โลกเราต้องหันมาให้ความสนใจกับการพังถล่มของธารน้ำแข็งกันมากขึ้นพร้อมกับตั้งคำถามได้ว่าแล้วโลกของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยเงียบของธารน้ำแข็งมากแค่ไหนนะคะแล้วมันพอจะมีสัญญาณเตือนอะไรให้มนุษย์เราได้ทันรับมือบ้างหรือเปล่าเวลาแบบในอนาคตถ้าเกิดเราหนีไม่ได้อะเราจะทำยังไงกันดี
1: เหมือนคนที่อยู่ชุมชนใกล้ๆกับพื้นที่แบบเนี้ยคือเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนไหม
0: ใช่
1: จะให้ยายไปที่ไหนล่ะ
0: ใช่มันโจทย์มันยากต่อๆกันมาเลยเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเหตุที่เกิดขึ้นถามว่ารุนแรงแค่ไหนก็คือถ้าเกิดว่าไปดูกันแล้วก็จะเห็นแบบเป็นธารน้ำแข็งแล้วก็มวลหินบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยพังถล่มลงมาก่อนที่มันจะกลายเป็นมวลน้ำเป็นน้ำแข็งเป็นหินแล้วก็โคลนคือมันพุ่งเข้าสู่ตามลำน้ำตามหุบเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้ระดับน้ำอย่างถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งในเนปาลเนี่ยก็จะเป็นระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีเขาบอกว่าตอนนั้นมวลน้ำเนี่ยมาเยอะมากแล้วก็ทำให้บริเวณปลายน้ำเพิ่มขึ้นมาถึง9เมตรภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงคุณ9เมตร
1: โอ้โห
0: ภายในเวลาเพียงแค่แบบ30นาทีอย่างเงี้ยคือมันเร็วจนแบบยังไงเราก็หนีไม่ทันนะเนาะซึ่งหากมาไล่เรียงกันดูดีๆคือจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือมันไม่ใช่แค่เพียงแบบน้ำแข็งละลายแล้วก็กลายมาเป็นน้ำท่วมนะคะแต่จริงๆมันเกิดขึ้นแบบเป็นลูกโซ่ด้วยกันคือเริ่มมาจากธารน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้น้ำแข็งหินแล้วก็ดินเนี่ยถล่มลงมาตามหุบเขา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้แม่น้ำเนี่ยถูกกีดขวางหรือว่าเกิดการทะลักอย่างฉับพลันพอแน่นอนว่าพอมันทะลักปุ๊บมันก็จะเกิดภาพมวลน้ำมหาศาลที่เราเห็นกันแล้วก็เศษซากต่างๆเนี่ยพัดถล่มลงมาตามพื้นที่ที่มวลน้ำเคลื่อนผ่านคือตอนนี้มันมีการสันนิษฐานที่ฉันไม่แน่ใจมีการฟันธง 100% หรือยังแต่ส่วนหนึ่งที่มองไปในทิศทางเดียวกันนักวิทยาศาสตร์มองก็คือมันเป็นเพราะเนี่ยแหละเกิดมาจากธารน้ำแข็งพังถล่มเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งนี้และด้วยภูมิประเทศของเทือกเขาหิมาลัยอะค่ะมันจะมีหุบเขาแคบๆแล้วก็จะมีชุมชนจำนวนมากตั้งอยู่ตามแนวของแม่น้ำส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งในเนปาลคือพื้นที่ได้โดนผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แบบแม่น้ำอยู่แล้วแล้วคนก็อาศัยอยู่ตามบริเวณนั้นเนาะพอเมื่อมีมวลน้ำมหาศาลไหลลงมาแน่นอนนะผู้คนด้านล่างก็อาจจะมีเวลาเตือนภัยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นคือนี่มันก็ยังเป็นภัยรูปแบบหนึ่งที่ถามว่ามันเตือนได้ไหมถ้าเกิดว่ามีการจับสัญญาณอะไรบางอย่างได้สมมติว่ามันเกิดการพังถล่มมาแล้วจับสัญญาณของการสั่นไหวของแผ่นดินได้เนี่ยมันก็ยังพอเตือนได้แต่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะ
1: ใช่มีชาวเนปาลคนหนึ่งเขาก็เล่านะคะว่าตอนแรกเขาก็เห็นแบบเห็นไกลๆอ่ะคือน้ำมันก็ดูปกติอ่ะแบบ
0: ใช่
1: ไม่ได้อะไรอ่ะแบบเป็น ็ดูเป็นสายเล็ก

0: แต่ว่าพอใกล้เข้ามาปุ๊บมันตูมทีเดียวเลย
1: นั่นแหละ
0: แล้วจะหนีก็คือแบบไม่ทันไงอาจจะไปได้แต่ตัวแต่ว่าข้าวของก็ต้องทิ้งอ่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าแบบเกิดเหตุการณ์นี้ที่เราบอกไปทุกอย่างเวลาเกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดเหตุต่างๆเราต้องมีสติแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอ
0: และ
1: เราสติหลุดซึ่งดิฉันก็กังวลตัวเองเหมือนกันว่าอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่สติหลุดก็ได้น
0: ะ
1: เพราะเรายังแบบงงอยู่ว่าแบบมันคืออะไรแล้วเรามันคือภัยพิบัติใช่ไหมหรือมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็นั่นแหละอาจจะยังเป็นโจทย์ใหญ่อยู่ว่าถึงเวลาจริงมันอาจจะมีเวลารับรู้กันแค่เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เราจะหนีทันก็ได้ฟีเวคายมันจะเหมือนแผ่นดินไหวประมาณนึงเหมือนกันนะแต่แค่แผ่นดินไหวอ่ะมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนจากข้างใต้เนาะแล้วข้าวของบ้านเดือนมันก็จะพังแต่อันเนี้ยมันก็ไหวประมาณนึงคือไหวจากแรงสั่นสะเทือนที่แบบมวลน้ำหินต่างๆมันแบบทะลักออกมาแต่คืออันนี้มันยากตรงที่แบบถ้าเกิดมันโดนซัดปุ๊บอ่ะมันคือเหมือนเกมโอเวอร์เลยอ่ะ
0: ใช่แล้วคือบ้านอาคารแม้แต่สะพานก็คือโดนซัดแล
1: ้
0: วพอมันไปตามกระแสน้ำอ่ะสิ่งที่อยู่แบบปลายน้ำไปอีกอ่ะก็โดนไปตามๆกันไง
1: ถูกแล้วคือยิ่งถ้าเกิดว่าต้นน้ำมันมีแบบสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆมีแบบโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทั้งขบวนอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: โบกี้โบกี้นึงก็ได้ดิฉันเห็นรถบรรทุกอ่ะฝั่งในเปารถบรรทุกแบบปิวไปตามน้ำคือถ้าเป็นดิฉันอยู่ในน้ำแล้วโดนรถบรรทุกซัดปีกดิฉันคงแบบคืออย่างที่บอกมันไม่รู้จะหนียังไงเออซึ่งจริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ 100% ที่บอกไปแต่ก็มีการสันนิษฐานกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นที่ดิฉันบอกไปเกิดมาจากการที่แบบทานน้ำแข็งพังถล่มแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงได้ทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นกำลังไปเปลี่ยนสภาพของภูเขาไม่ว่าจะเป็นการละลายของน้ำแข็งการละลายของดินเยือกแข็งถาวรรวมถึงความไม่เสถียรของแนวลาดเขาด้วยซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ในเนปาลแล้วก็ทิเบตไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยจริงๆมีธารน้ำแข็งอีกหลายพันแห่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองโดยมีงานวิจัยที่เผยแพร่ในปีนี้พบนะคะว่าทั่วโลกมีธารน้ำแข็งมากกว่า 3,100 แห่งเลยนะที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่า glacier surge ค่ะหรือว่าการที่ธารน้ำแข็งซึ่งปกติเคลื่อนตัวช้าๆแต่จู่ๆก็กลับเร่งความเร็วขึ้นอย่างผิดปกติหรือจะเรียกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็นการแบบการพุ่งตัวของธารน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ย 3,100 แห่งใช่ไหมคะมันจะมีในจำนวนนี้นักวิจัยระบุว่ามีถึง81แห่งที่มีศักยภาพที่จะสร้างอันตรายมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในบริเวณเทือกเขาคาราโครามเพราะว่าเบื้องล่างของทางน้ำแข็งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นแค่หุบเขาที่รกร้างว่างเปล่าอย่างเทือกเขาคาราโครามที่พูดไปเนี่ยกินพื้นที่ในเขตแดนของทางปากีสถานจีนแล้วก็อินเดียก็คือหลายประเทศเลยอะแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของเทือกเขาที่มียอดสูงกว่า 8,000 เมตรอยู่4ยอดจากทั้งหมด14ยอดในโลกนะคะที่มีความสูงระดับนี้หนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงยอดเขา K2 ซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของโลกคือแน่นอนพอยิ่งมันสูงมากถ้าเกิดมันเกิดการแบบพังถล่มลงมาแบบนี้อีกอะคือในระยะนึงอาจจะมองว่ามันอยู่ในระยะไกลก็ได้แต่ถ้าเกิดความลาดชันความลาดของเขาที่ฉันบอกไปมันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอะแล้วมันปกติถ้าเกิดมันมีความลาดสูงหน่อยการที่แบบมวลน้ำหรือว่าก้อนน้ำแข็งต่างๆมันค่อยๆไหลลงมามันอาจจะแบบเกิดพื้นที่ให้มันชะลอได้แต่ถ้าเกิดว่าความชันมันชันล่ะ
0: ก็ลงมาเลย
1: ใช่กับกลายเป็นว่าฟิลเหมือนอาจจะคล้ายๆแทบจะเป็นทางตรงอย่างเงี้ยก็เหมือนเราโยนของลงจากตึกอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะดิ่งลงมาวุ๊บความเร็วมันก็ไม่มีอะไรแทบจะไม่มีอะไรชะลอและถ้าเกิดทานน้ำแข็งก้อนนั้นมันใหญ่มากมันก็จะกวาดเอาทุกอย่างตามทางอะมารวมในมวลน้ำรวมในมวลมหาสารที่มันจะไหลลงมาเนี่ยแหละอันนี้แหละก็เลยทำให้หลายฝ่ายกังวลนะคะอย่างเทือกเขาคาราโครามเองเขาก็บอกว่าในเทือกเขาแห่งนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกังวลเพราะว่ามีทานน้ำแข็งที่ถูกประเมินว่าอันตรายที่สุดอยู่มากถึง81แห่งเหตุผลแค่เพราะว่าไม่ใช่แบบเพียงธารน้ำแข็งมันมีขนาดใหญ่เท่านั้นนะ
0: คะ
1: แต่เป็นเพราะว่าธารน้ำแข็งเหล่านี้ดันไปตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีทั้งชุมชนถนนโครงสร้างพื้นฐานอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เมื่อคล้ายกับที่เราเห็นภาพกันไปนี่แหละ
0: ค่ะ
1: อืม อีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลของคาราโครามก็คือธารน้ำแข็งบางแห่งเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวเร็วขึ้นหลายสิบเมตรต่อวันในช่วงที่เกิดการพุ่งตัว คือบทเขาจะเคลื่อนก็เคลื่อนเร็วเคลื่อนแรงแล้วก็เคลื่อนเยอะด้วยซึ่งสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุ

0: เป็นดินเป็นทรายเนาะ
1: ใช
0: ่เออแต่อย่างแถบนู้นนะมันเป็นหินอย่างเงี้ยดินมันก้อนใหญ่ที่ดิฉันบอกไปมันใหญ่แบบโอ้ยใหญ่มาคือมาเลยอะ
1: แล้วแบบหลังจากเหตุการณ์ที่เนปาลหลายๆที่น่าจะกังวล นะแบบถ้าเราอยู่ในพื้นที่แบบนั้นอะแบบมีท่าน้ำแข็งเอ่ยภูเขาสูง
0: ๆคือในสมัยก่อนอาจจะมองว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำมันดีอะซ
1: ึ่
0: งเราเข้าใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งคือพอเขาอยู่บริเวณเทือกเขาและอยู่บริเวณที่หนาวเย็นอย่างเงี้ยการมีทานน้ำมันก็ช่วยให้เขาแบบมีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคตลอดเวลาแต่กลายเป็นว่ายุคเวลามันเปลี่ยนสภาวะโลกร้อนมันรุนแรงขึ้นมันก็ทำให้เขาเรียกว่าไงล่ะสิ่งที่เรามองว่าแบบมันสร้างประโยชน์ต่อชีวิตเราอะอีกหน่อยมันจะกลายเป็นโทษก็ได้แล้วที่บอกไปคือภัยนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เอเชียด้วยนะคะจริงๆมีงานวิจัยระดับโลกพบว่ามีประชากรประมาณ15ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มโดยอย่างภูมิภาค High Mountain Asia หรือว่าบริเวณเทือกเขาสูงรอบที่ราบทิเบตเนี่ยที่ราบสูงทิเบตนะคะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรได้รับความเสี่ยงมากที่สุดและก็มีประชากรประมาณ1ล้านคนนะที่อยู่ภายในรัศมีประมาณ10กิโลเมตรจากทะเลสาบทานน้ำแข็ง1ล้านคนที่เสี่ยงอาจจะโดนเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบที่เกิดขึ้นแบบนี
1: ้ใกล้มากเลยนะ
0: ใช่
1: 10กิโล
0: ใช่รัศมี10กิโลอู้อย่างเหตุการณ์รอบนี้ก็ถึงอยู่นะเออเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์จับตาจึงไม่ได้มีแค่ที่แบบเนปาลหรือว่าทิเบตหรือว่าคาราโครามเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงบริเวณเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้โดยเฉพาะในเปรูแล้วก็โบลิเวียซึ่งก็จะมีธารน้ำแข็งแล้วก็ทะเลสาบธารน้ำแข็งจำนวนมากตั้งอยู่เหนือชุมชนอีกพื้นที่สำคัญเลยก็คือแถบอาร์กติกแล้วก็ซับอาร์กติกค่ะทั้งกรีนแลนด์แคนาดาแอลาสกาแล้วก็พื้นที่ทางตอนเหนือของยุโรปแล้วก็รัสเซียเนื่องจากในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีธารน้ำแข็งที่มีพฤติกรรมพุ่งตัวกระจุกตัวอยู่อย่างมากเลยก็นั่นแหละค่ะ 3,100 แห่งทั่วโลกกระจัดกระจายอยู่หลายที่แต่คืออย่างที่บอกไปในภูมิภาคเราเองก็เป็นหนึ่งในที่ที่อันตรายเหมือนกันนะคะซึ่งธารน้ำแข็งต้องบอกว่าปกติธารน้ำแข็งบนภูเขานะคะจะใช้เวลาหลายสิบปีในการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงพฤติกรรมพุ่งตัวของเขาการจะพังถล่มลงมาได้มันใช้เวลาหลายสิบปีแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อถึงจุดแตกหักก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาชั้นดีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริเวณของเนปาลแล้วก็ทิเบตจึงอาจจะไม่ใช่แค่เพียงภาพสะท้อนของภัยพิบัติครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าโลกที่ร้อนขึ้นน้ำแข็งบนภูเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำของมนุษย์อีกต่อไปนะคะแต่มันก็กำลังกลายเป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางธรรมชาติที่โลกต้องเฝ้าระวังมากขึ้น
1: เราจริงๆถึงแม้จะยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงแต่ว่าจริงๆโลกร้อนมันก็ทำส่งสัญญาณให้เราเห็นหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะพายุที่รุนแรงขึ้นฝนที่ตกหนักขึ้นอากาศก็ร้อนขึ้นนะ
0: ทุกอย่างมันดูแปรปรวนแล้วก็รุนแรงแบบมันดูคาดเดาอะไรไม่ได้เลยหลังๆมาจริงๆพวกเราสองคนก็แบบอยู่ในอุตสาหกรรมข่าววงนี้ก็แบบไม่ได้นานมากแต่คือแบบทุกครั้งที่รายงานมาจากปีนี้ถ้าย้อนกลับไปปีแรกอะต่างอยู่นะ
1: ใช่
0: ตัวดิฉันมองว่าต่าง
1: แล้วปีนี้คือแบบเราอย่างหลายๆที
0: ่
1: เจอคลื่นความร้อนเร็วกว่าปกติอย่างเงี้ยอย่างที่ยุโรปเนี่ยปีนี้หนักเลยเนาะไฟป่าเอ่ยอะไรเอ่ยคือมันรุนแรงขึ้นไปหมดเลยอะ
0: ใช่ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะคุณฟังต้องย้ำอีกรอบนึงก็นั่นแหละอาจจะต้องถึงเวลาที่ชาวโลกแบบเราจะต้องหันมาพิทักษ์โลกใบนี้กันให้มากขึ้น
1: ใช่อย่างที่รัฐมนตรีเนปาลเขาก็เรียกร้องนะที่บอกว่าอยากให้โลกอยากให้โลกหันมาช่วยกันแก้โลกร้อนเพราะว่าอย่างประเทศเขาไม่ได้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเยอะแต่ว่าแบบกับโดนผลกระทบเยอะอย่างเงี้ย
0: คือเนปาลก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างปล่อยก๊าซคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างน้อยเนาะแต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่ตั้งเขาอะมัน
1: ด้วยภูมิประเทศเอ่ย
0: คือฝั่งนึงเป็นจีนฝั่งนึงเป็นอินเดียซึ่งสองประเทศเนี้ยเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจกติดต้นๆของโลกอะและเขาว่าเนปาลเป็นประเทศเล็กๆเนาะแล้วประชากรก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะก็แบบหลายๆอย่างมันยังแบบไม่ได้มีอุตสาหกรรมใหญ่โตเหมือนจีนกับอินเดียแต่ก็นั่นแหละนี่ก็เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะเรื่องต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างพาไปพูดถึงเรื่องเงินทองกันบ้างดีกว่าก
1: ับ
0: ที่เกาหลีใต้เขามีโครงการแจกเงินไม่ใช่แบบบ้านเรานะไทยช่วยไทยใครช่วยไทยไทยช่วยใครนี่ไม่ใช่นะคะ เอออันนี้ใครช่วยเราไม่ใช่นะอันนี้เขาไปแจกเงินให้กับคน

0: ำลังกาย
1: โอ้ตอนแรกที่ฉันแอบดีใจ
0: เราบอกแจกคนแจกเงินให้คนออกกำลังกายเริ่มยากแล
2: ้
0: ว
2: เอาก็ได้อยู่นะถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
2: แต่ก็เป็นโครงการที่นั่นแหละจูงใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นซึ่งจริงๆโครงการนี้เขาจัดมาปีนี้ปีที่4แล้วแต่ดิฉันเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะ
0: จริงเหรอดิฉันก็เพิ่งได้ยิน
2: ดิฉันก็ไม่จะถามว่าได้ยินที่ไหนโอ้ครั้งแรกเหมือนกัน
0: ครั้งแรกเหมือนกันค่ะ
2: ก็คือเรียกว่าประสบความสำเร็จมากคนหันมาออกกำลังกายเยอะประสบความสำเร็จจนต้องเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วแต่งบก็แบบถูกใช้จนหมดเลยเพราะว่าแบบคนก็เข้าร่วมเยอะขึ้นเยอะขึ้นอยู่ดี
0: ฟิตแอนด์เฟิร์มมากชาวเกาหลีใต้
2: อาจจะเป็นเทรนยุคนี้
0: ส
2: ุ
0: ขภาพใช่ใช่ใช่ระยะหลัง
2: ทุกที่เลยนะแบบว่าคนหันมาออกกำลังกาย
0: เหมือนโพสต์ภาพออกกำลังกายแล้วมันดูเท่มากแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนจะโพสต์ภาพแบบไปอยู่ตามสถานบันเทิงเนาะ
2: โอ้ใช่
0: เราจะดูแบบเฮ้ยดูชิคดูเท่
2: ไม่ก็แบบไปคาเฟ่
0: เออแต่ปัจจุบันมันต้องเป็นแบบฟิ
2: ตเนสเข้าฟิตเนส
0: ใส่ชุดดัดๆปั๊วๆนะเออ
2: ชุดแฟชั่นนะ
0: เออ
2: แฟชั่นชุด
0: เออ
2: โครงการนี้นะคะมีชื่อว่าทึนทึนมอนีเป็นโครงการของรัฐบาลเขาจะมอบคะแนนสะสมที่เทียบเท่าเงินสดอะให้กับผู้ออกกำลังกายคนที่เข้าร่วมนะคะก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในปีนี้เหมือนกันซึ่งพอคนเข้าเยอะมากๆเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องปรับลดแต้มรางวัลปรับลดครึ่งนึงเพื่อที่จะแบบควบคุมความต้องการอะเพราะว่าคนสมัครเยอะมากแต่ว่าคนก็สนใจเข้าร่วมกันเยอะอยู่ดีถ้านับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีประชาชนเกือบ 700,000 คนสะสมคะแนนผ่านระบบเนี้ยได้เพิ่มขึ้นจาก 317,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแล้วที่สำคัญนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าคนที่มาสมัครอ่ะเขาไม่ได้แบบสมัครทิ้งไว้นะแต่เขาไปออกกำลังกายจริงๆแล้วก็แบบเก็บแต้มกันจริงๆเลยแล้วถ้าไม่นับรวมโบนัสตอนรับต้อนรับจากการสมัครสมาชิกคือพอสมัครก็เหมือนได้โบนัสอย่างเงี้ยเขาก็พบว่าเวลาเฉลี่ยที่คนหันมาออกกำลังกายเพิ่มนะคะต่อคนเนี่ยเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าคิดเป็นเวลาออกกำลังกายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2ชั่วโมงต่อคนแต่อันนี้ไม่รู้ว่า2ชั่วโมงแบบต่ออะไรนะต่อเดือนต่อปีต่อก็อย่างที่บอกนะคะว่าโครงการนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วแล้วก็แต้มสูงสุดที่สามารถสะสมได้ก็คือ 50,000 คะแนนต่อปีก็เท่ากับ 50,000 วอนหรือว่าประมาณ 1,200 บาท
0: โอ้เยอะเน
2: า
0: ะ
2: เวลาสะสมแต้มก็คือต้องบันทึกการออกกำลังกายครั้งละ30นาทีขึ้นไปอันนี้ก็จะได้แต้มแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาได้แต้มกันครั้งละเท่าไหร่นะส่วนคะแนนที่ได้ก็สามารถนำไปแปลงเป็นคูปองซื้อพวกอุปกรณ์กีฬาไปจ่ายค่าฟิตเนสหรือว่าไปใช้จ่ายในร้านค้าท้องถิ่นก็ได
0: ้
2: ซึ่งอันนี้คนก็เลยคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วน่าจะแบบ
0: คือมันได้ทุกวัยเลยอ่ะดิฉันมันตอบโจทย์หมดเลยอ่ะคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มสาวเป็นคนที่สมัครสมาชิกฟิตเนสอยู่แล้ว มันก็สบายไงเหมือน 1,200 บาทนี่ก็เฉลี่ยเป็นค่าจิมเดือนนึงได้เหมือนกันนะ
2: เนาะ
0: เออส่วนถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุพากันไปเดินคุยเดินเมารอบริมบึงหรืออะไรก็ได้ริมบึงหนูไทยอ่ะ
2: ริมบ
0: ่อเออ
2: ริมทะเล
0: เอ้ยริมแม่น้ำแม่น้ำหงแม่น้ำพันพากันไปเดินวิ่งเบาๆอะไรเงี้ยเอาไปใช้จ่ายร้านค้าใกล้บ้านมันได้หมดเลยอ่ะ
2: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าปีนี้เพิ่มงบเป็น2เท่าเป็น 8,000 ล้านวอนหรือว่าประมาณ192ล้านบาทแต่แบบโควต้าคะแนนก็เรียกว่ามีคนมาเก็บแต้มกันหมดแล้วอ่ะเตรียมที่จะแบบรอแลกแล้วนะคะกระแสตอบรับที่มันเพิ่มขึ้นก็ส่วนหนึ่งมาจากเขายกระดับระบบดิจิทัลก็คือมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้แบบการไปดูคะแนนมันก็ทำได้ง่ายขึ้นอ
0: ่ะ
2: แล้วพอมีแอปจริงๆมันง่ายไปหมดเลยนะ
0: ใช่
2: แบบใช้โทรศัพท์มือถือเปิดแอปแค่เนี้ยสะสมแต้มก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็เมื่อเดือนมิถุนายนเขาก็ขยายกิจกรรมด้วยคือแบบเดิมอาจจะมีแค่แบบวิ่งหรือว่าเดินอันนี้ก็คือครอบคลุมไปถึงการเดินขึ้นบันไดซึ่งเป็นวิธีออกกำลังกายที่หลายๆคนก็ใช้เหมือนกันนะเดินขึ้นลงบันไดเดินป่าก็ได้เหมือนกันตอนนี้ก็ขยายไปถึงปีนเขาด้วยนะ
0: อ
2: ันนี้สายแบบกิจกรรมก็เข้าร่วม
0: แอดเวนเจอร์ก็ได้เนาะ
2: ใช่คือไม่ต้องออกกำลังกายบ่อยๆแต่แบบคุณไปเดินเนี่ยคุณก็เก็บแต้มไป แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ขยายจุดใช้สิทธิ์แลกคะแนนด้วยตอนนี้มีร้านค้ารองรับการใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นมีประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศ
0: โอ้ยเยอะมาก
2: ใช่แล้วถึงงบโครงการจะแบบเพิ่มแล้วก็หมดนะคะรัฐมนตรีเกาหลีใต้ก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เหมือนกับว่าชาวเกาหลีใต้หันมาเล่นกีฬาหันมาออกกำลังกายจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วแล้วก็ยังมีแผนที่จะขยายการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แล้วก็เรียกว่าเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนสำหรับสุขภาพของแบบชาวเกาหลีใต้เองดิฉันว่าโครงการนี้ดีสำหรับคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะ
0: ใช่
2: ส่วนคนที่ไม่ออกก็อาจจะจูงใจได้บ้างแต่ว่ามันก
0: ็
2: ไ
0: ม่
2: ได
0: ้เยอะมากไหมก็ได้อะ
2: 50,000วอนก็ไม่ได้เยอะมาก
0: แต่ก็ได้อยู่เห็นไหมแต่ก็ได้อยู่นั่นแหละมันก็เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะดิฉันว่า
2: จากที่ออกกำลังกายแล้วได้แค่สุขภาพหรือว่าลดน้ำหนักอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อได้เงินด้วยอ่ะ
0: ใช่แล้วมันก็อาจจะไปกระตุ้นเขาเรียกว่าไงล่ะตลาดเรื่องของแบบอุปกรณ์เสื้อผ้ากีฬาอาจก็ได้เศรษฐกิจทางอ้อมนะอีกทางนึงก็แบบลดภาระด้านของระบบสาธารณสุขในภายภาคหน้าซึ่งเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศนึงที่แบบเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุเยอะอะไรแบบนี้คือมันก็จะได้แบบไม่มีกำลังคนเข้าไปประจำโรงพยาบาลแต่อย่างน้อยคนแก่ที่เจ็บป่วยก็อาจจะแบบน้อยลงไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างนี้ก็ดีอ่ะบ้านเราจะเอาบ้างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ฉันเห็นคนแบบออกกำลังกายเยอะขึ้นอย่างน้อยก็แบบไปแบบแอโรบิกมันๆหลายที่ก็จัดแอโรบิกเหมือนกันแต่ดิฉันยังไม่มีโอกาสไปไปแล้วเดี๋ยวจะชวนคุณอาทิตย์สมน์ไปบ้างดีกว่า
2: คุณจะรู้พรไม่น่าพลาดนะคะกิจกรรมแบบนี
0: ้ดิฉันเต้นอยู่คนเดียวในห้องไงแอโรบิกไม่จำเป็นดิฉันมันอยู่คนเดียวคุณผู้ฟังอย่าลืมไปหาที่แอโรบิกกันด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: Thai PBS Podcast View the world via the voice
4: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
5: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
6: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
7: ้ภาคเหนือเลือกคุณสารุจเจ้า
8: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
9: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
10: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
11: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
12: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
6: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
1: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันและกัน
0: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ปัจจุบันนี้มีปัญหาสังคมเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากปัญหาเหล่านี้หากบำบัดแก้ไขไม่ทันท่วงทีก็จะกระทบกระเทือนและเป็นภัยถึงความเป็นอยู่ส่วนรวมด้วยอย่างแน่นอนงานสังคมสงเคราะห์จึงเป็นงานที่มีความสำคัญมากและจำเป็นที่ทุกๆฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำอย่างจริงจังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์ณศาลาสันติธรรมวันที่2เมษายน2508เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CEO Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการนี้พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะคะเสิร์ฟความสุขกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆก่อนที่จะพักผ่อนหย่อนใจกันไปในช่วงของพักเที่ยงกับอาหารอร่อยนะคะว่าแต่ว่าอาหารเที่ยงนี้มีเมนูกันชัดเจนแล้วหรือยังดังนั้นก็บอกว่าสบายละเพราะว่าเตรียมมาจากบ้านนะคะเตรียมมาจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มารับประทานเป็นอาหารมื้อเที่ยงของวันนี้หรือบางท่านก็บอกว่าโอ้เรียบร้อยสั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้อาหารการกินสะดวกสบายมากๆนะคะอยากจะรับประทานอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นี่สั่งกันได้มาส่งถึงที่อันนี้ก็เป็นโลกที่มีความสุขมากๆของยุคปัจจุบันนี้แต่บางทีการเลือกสรรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความปลอดภัยนะคะความสะอาดความปลอดภัยของอาหารการกินนั้นๆด้วยค่ะฟังเพลงจาก CU Delight กันต่อนะคะฟังต่อกันด้วยเพลงดังที่ Kenny Rogers ร้องคู่กับ Dolly Parton นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือ Kathleen Smith Don Schlitz แล้วก็ Ryan Hanaking นะคะโดยมีดันฮาฟมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้ You Can Make Old Friends ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆนะคะแม้คุณจะหาเพื่อนใหม่ได้ง่ายแต่เวลาไม่อาจเร่งรีบได้เพื่อนแท้ที่

คบกันมานานหลายสิบปีนั้นไม่สามารถซื้อปลอมแปลงหรือสร้างขึ้นมาอย่างฉับพลันทันใดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าหากอีกคนจากไปเราจะทำอย่างไรกันดีก็คือเรื่องของการรักษามิตรภาพให้คงอยู่ยืนยาวนานนะคะส่งต่อกันด้วยเพลงดังของ Kenny Rogers ที่นำเพลงที่ประพันธ์แล้วก็ขับร้องโดย Lionel Richie มาบันทึกเสียงใหม่นะคะ Goodbye ค่ะเพลงนี้เป็นความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรักและก็ความยากลำบากของการจากลากันครั้งสุดท้ายนะคะก็บอกว่าช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ไม่ดีนั้นสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนความทรงจำมากมายบางอย่างดีบางอย่างไม่ดีความทรงจำเหล่านั้นจะคงอยู่ตลอดไปและท้ายที่สุดก็ได้บทสรุปว่ามีความสงบสุขในที่ที่คุณอยู่บางทีนั่นแหละอาจจะเป็นทั้งหมดที่เราจะต้องรู้และหวังว่าคนที่จากไปจะได้พักผ่อนอย่างสงบชั่วนิรันดร์ก็เนี่ยนะคะ Goodbye จาก Kenny Rogers ค่ะส่งต่อกันด้วย Dolly Parton นะคะ I Will Always Love You ค่ะเพราะว่า Dolly Parton นี่เพิ่งจะเรียกว่าถึงแก่กรรมไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจกับแฟนเพลงของเธอทั่วโลกค่ะฟัง Dolly Parton กับเพลงที่เธอประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเพลงนี้โดยมีศิลปินนำไปบันทึกกันมากมายโดยเฉพาะในฉบับที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์นะคะที่ขับร้องโดยวิทนีย์ฮูสตัน I Will Always Love You ค่ะ I Will Always Love You นะคะเพลงดังที่ Dolly Parton เป็นผู้ประพันธ์แล้วก็ขับร้องเอาไว้ค่ะก็เป็นการให้คุณค่ากับช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีกับใครนะคะแม้ว่าการจากลาจะเป็นเรื่องเศร้าแต่ก็หวังว่าชีวิตที่จะดำเนินต่อไปจะเป็นชีวิตที่ทำให้แต่ละคนมีความสุขนะคะ I will always love you ค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ผมท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาแนะนำเพลงเข้ามายังรายการแนะนำง่ายๆผ่าน LINE @สถานี @จุฬาเรดิโอ @จุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำนะคะมาฟังเพลงจาก Last Call Friends เพลงนี้นะคะ I Won't Let Go ค่ะซึ่งปล่อยออกมาเมื่อปี2010นะคะงานประพันธ์ของเจสันเซลเลอร์และก็สตีฟโรบสันค่ะเป็นเพลงที่ปลุกใจนะคะให้ฮึดค่ะการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเข้มแข็งความมุ่งมั่นในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิตนะคะสู้ๆค่ะโดยสัญญาว่าเมื่อใครบางคนถึงขีดจำกัดสูงสุดและรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถรับมือได้อีกต่อไปมือที่ทุ่มเทจะคอยโอบกอดพวกเขาไว้ให้แน่นให้กำลังใจนะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะเปรียบเทียบความยากลำบากในชีวิตกับพายุที่ทำลายความตั้งใจของเราแม้เราไม่สามารถหยุดฝนได้แต่สัญญาว่าจะช่วยให้คนคนนั้นอดทนต่อมันได้ค่ะหยุดไม่ได้หนีไม่ได้ยังไงก็ต้องอดทนต้องฮึดสู้กันต่อไปส่งต่อด้วยLone Starกับ I'm Already There นะคะ

I'm already there ค่ะเพลงของวง Lone Star นะคะซึ่งแต่งโดยนักร้องนำค่ะก็คือ Richie McDonald ร่วมกับ Gary Baker Frank J. Myers รวมไปถึง David Sibel นะคะเพลงนี้ปล่อยออกมาเมื่อปี2001นะคะเป็นซิงเกิลนำของอัลบั้มค่ะเป็นซิงเกิลเปิดอัลบั้มชุดที่4นะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ต Billboard Hot Country Singles and Tracks นะคะ

ครองชาร์ตอยู่6สัปดาห์นะคะครองอันดับ1อยู่6สัปดาห์ก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากๆของวงนี้อีกเพลงหนึ่งที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนะคะก็คือ Stand By Me ค่ะเพลงดังของเชนเวิร์ดนะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คืออันเดรียรอมแฮนแล้วก็รวมไปถึงสวรรค์โกเตชาเรียบเรียงโดยโอ๊ฟแจนสันนะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่พูดถึงความเข้มแข็งความปลอดภัยการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขจากคนที่รักเราคนที่เรารักนะคะเพลงนี้ก็พูดถึงการเอาชนะความยากลำบากจับมือต่อสู้ไปด้วยกันค่ะเคียงข้างต่อสู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นโลกยุคไหนๆก็ตามทีก็คือการที่มีคนที่เคียงคู่ให้กำลังใจกันไปการเคียงคู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคู่รักคู่ครองของเราเสมอไปนะคะแต่ว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีเรื่องอะไรก็ตามทีจะมีกัลยาณมิตรซึ่งอาจจะอายุมากกว่าเราน้อยกว่าเรานะคะคอยรอเราให้คำชี้แนะหรือให้แนวทางเป็นกำลังใจให้เราต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าไปสู่ความสำเร็จได้นะคะคิดถึงเพลงในลักษณะเดียวกันนี้หรือเพลงที่มีความหมายอื่นๆที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำแล้วก็การติดตามนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆอีกเพลงหนึ่งงานของ Gareth Gates ค่ะ With You All The Time นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของโจเกนเอลอฟสันแล้วก็ยังมีนักประพันธ์ร่วมนะคะแล้วก็มาร่วมกันทำหน้าที่ก็คือเปอร์แมกนัสสันส่งต่อด้วย Everything I Do It For You นะคะเพลงดังของ Bryan Adams ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Bryan Adams ร่วมกับ Michael Kamen แล้วก็รวมไปถึงโรเบิร์ตจอห์นมัดแหล่งด้วยนะคะเพลงนี้พูดถึงความทุ่มเทอย่างไม่มีเงื่อนไขความจงรักภักดีและการเสียสละนะคะการเสียสละอย่างเต็มที่เพื่อคนที่เรารักค่ะเน้นย้ำคำสัญญาที่จะอยู่เคียงข้างคนรักในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆความยากลำบากนะคะก็จะต่อสู้เพื่อคุณจะตายเพื่อคุณเดินฝ่าเปลวไฟเพื่อคุณนะคะI fight for you, I die for you, walk the fire for you นะคะส่งต่อกันด้วยเพลงดังของ Cherry Cole เพลงนี้ค่ะ All by myself นะคะ

by myself นี่เป็นเพลงดังของอีริกคาร์เมนซึ่งก็มีศิลปินหลายๆคนนำไปบันทึกเสียงรวมถึงฉบับของเชอริโกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ได้ทำนองมาจากคอนแชตโตเปียโนของซูกายราชมานินอฟนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็มีความหมายที่ดีนะคะโดยในฉบับของเชอริโกที่เธอนำมาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแสนเศร้านะคะที่พูดถึงว่าตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยต้องการใครและการมีเพศสัมพันธ์เป็นเพียงเรื่องสนุกแต่วันเหล่านั้นผ่านไปแล้วพออายุมากขึ้นก็สัมผัสได้ถึงความโดดเดี่ยวโดยสะท้อนในเนื้อเพลงว่าอยู่คนเดียวฉันคิดถึงเพื่อนทุกๆคนที่ฉันเคยรู้จักแต่เมื่อฉันกดโทรศัพท์ไม่มีใครอยู่บ้านอันนี้เหงาจับใจเลยทีเดียวนะคะไม่เหงากันด้วยเสียงเพลงจาก See You Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz นะคะแม้บางเพลงจะชวนให้ฟังแล้วเหงาเหงาเศร้าเศร้าแต่ก็เชื่อว่าเพลงเหงาเพลงเศร้าเหล่านั้นก็ให้แง่คิดมุมมองที่ดีกับการดำเนินชีวิตของเราเหมือนกันนะคะว่าแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเหงาเศร้ามากๆนี่ต้องนำพาตัวเองนะคะเอาตัวเราเองเนี่ยออกจากสถานการณ์ที่อาจจะคลุกอยู่กับบ้านอย่างเดียวนะคะก็อาจจะมีการแนะเพื่อนไปทำกิจกรรมไปทำกิจกรรมทั้งกลุ่มทั้งเดี่ยวนะคะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั้นก็น่าจะช่วยให้ผ่อนคลายจากความเหงาได้นะคะอีกหนทางหนึ่งค่ะเหงานะก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนคลายเหงานะคะเหมือนคุณป้าท่านหนึ่งค่ะที่อยู่ที่กรุงปักกิ่งนะคะคุณป้าศรีกันดาค่ะก็จะส่งเพลงมาให้ฟังทุกวันนะคะคุณป้าบอกว่าฟังเพลงแล้วมีความสุขมากๆคุณป้าอยู่ปักกิ่งมากว่า5ทศวรรษแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของปักกิ่งแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็มีความสุขกับการฟังเพลงนะคะทั้งเพลงจีนแล้วก็เพลงไทยเพลงสากลเพลงทุกรูปแบบมากๆกรุณาส่งเพลงมาให้ทุกวันเลยทีเดียวนะคะกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่Extreme นะคะปล่อยออกมา

แล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จของเขาด้วยนะคะ More Than Words ค่ะซึ่งเป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของแกรี่เชโรดรวมไปถึงโนโน่เบอร์ตินคอร์ดนะคะเพลงของวง Extreme ค่ะที่พูดถึงแนวคิดที่ว่าการกระทำสำคัญกว่าความพูดนะคะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะในความสัมพันธ์ของคนเรานั้นการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะคะส่งต่อกันด้วย I want to know what love is เพลงดังของ Foreigner ที่ปล่อยออกมาในปี1984นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ Mick Jones แล้วก็มี Alex Thadkin มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะส่งต่อด้วยเพลงดังของ Bonnie Raitt เพลงนี้นะคะ I can't make you love me ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See you delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกู
1: รโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันคืออะไรโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันหรือ acute pancreatitis เป็นภาวะที่ตับอ่อนมีอาการอักเสบที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงเฉียบพลันโดยผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงน้อยไปถึงอาการรุนแรงมากที่อาจจะพบภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วนอื่นตามมาได้โดยสาเหตุหลักของโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้แก่1การดื่มแอลกอฮอล์2การมีนิ่วในถุงน้ำดี3สาเหตุอื่นๆเช่นระดับแคลเซียมในเลือดสูงระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือเป็นผลจากยาบางชนิดค่ะด้านอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องแบบรุนแรงบริเวณกลางหน้าท้องที่เป็นแบบเฉียบพลันโดยที่อาการปวดอาจจะมีอาการร้าวไว้ที่บริเวณกลางหลังอาการปวดมักจะรุนแรงนานตั้งแต่10นาทีไปถึงเป็นชั่วโมงได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมได้อีกเช่นอาการไข้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นค่ะด้านอาการความรุนแรงของโรคตับอ่อนอักเสบสามารถแบ่งได้ตามระดับความรุนแรงของโรคได้ดังนี้ค่ะ1. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดเล็กน้อย 2. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงปานกลาง 3. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงมากค่ะซึ่งชนิดรุนแรงมากผู้ป่วยมักพบมีภาวะแทรกซ้อนทั้งเฉพาะที่และเป็นแบบหลายระบบร่วมกับมีภาวะการทำงานของอวัยวะที่มีการล้มเหลวที่มีอาการนานมากกว่า48ชั่วโมงค่ะด้านการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายร่วมกับมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นการเจาะตรวจเลือดเพื่อหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจการทำงานของตับการตรวจวัดระดับแคลเซียมและระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ร่วมกับการเจาะเลือดเพื่อหาระดับเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์ไลเปสค่ะโดยในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลันจะพบค่าเอนไซม์อะไมเลสที่มีค่าสูงขึ้นภายใน 6-12 ชั่วโมงและมีค่าเอนไซม์ไลเปสในเลือดจะขึ้นสูงตั้งแต่ภายในวันแรกของการอักเสบค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการตรวจทางรังสีเพิ่มเติมที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเช่นการอัลตราซาวด์ช่องท้องการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเป็นต้นค่ะด้านการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการจะมีอาการแบบอาการรุนแรงน้อยซึ่งสามารถหายได้ภายหลังการรักษาประมาณ 1-2 สัปดาห์และมีบางรายที่เป็นในระดับรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากซึ่งแพทย์ก็จะมีแนวทางในการรักษาตามอาการของผู้ป่วยโดยแนวทางการรักษาจะมีหลายวิธีค่ะเช่น 1. การให้ยาแก้ปวดแบบที่ไม่ใช่มอร์ฟีน 2. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 3. การลดการทำงานของตับอ่อนด้วยการงดน้ำงดอาหารมีการดูดน้ำย่อยในกระเพาะอาหารออกร่วมกับการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ 4. การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดร่วม 5. หากโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการนิ่วในถุงน้ำดีแพทย์ก็จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะและ 6. การผ่าตัดตับอ่อนจะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่เช่นมีเนื้อตายหรือมีการติดเชื้อร่วมที่รักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีแนวทางในการที่จะป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. การหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะ 2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. การตรวจสุขภาพเป็นประจำปีค่ะและ 5. หากพบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะประจำวันพุธที่2กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน์ค่ะ
3: ครับผมสวัสดีคุณพานุมาตรครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคุณพานุมาตร
2: ใช่แล้วค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาให้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยในเครือข่ายของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีทั้ง3ช่วงของรายการนะคะเป็นช่วงรอบรั้วทั่วไทยเป็นข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษานะคะทั้ง4ภูมิภาคนำมาให้ติดตามกันในช่วงแรกช่วงที่2นั้นจารึกรอยไทยค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวนะคะมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกับเรื่องราวของเพลงพื้นบ้านท่าโพอุทัยธานีค่ะเสียงสะท้อนวิถีชีวิตไทยนะคะก็จะมาติดตามกันในช่วงของจารึกรอยไทยนั่นเองและช่วงสุดท้ายค่ะกับสนทนาสถาบันวันนี้เราก็มีเรื่องราวนะคะเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะเป็นเมนูสุขภาพนะคะมาจากทางสถานีวิทยุจุฬาก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวมีรายงานจากคุณธนกรวัสยานนท์มาให้ติดตามกันในช่วงของสนทนาสถาบันนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงต้นรายการนี้คุณสุวัฒน์คะเดี๋ยวสอบถามบรรยากาศกันก่อนวันนี้วันพุธนะคะที่2กันยายน2569บรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศของทางมหาสารคามเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ครับช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนมาแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะฮะคุณพานุมาตรอากาศก็ร้อนอบอ้าวแล้วก็คาดหมายกันนะฮะว่าไวๆเนี่ยอาจจะต้องมีฝนตกลงมาแต่ว่าช่วงวัน2วันก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงมากันยายนเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็อุณหภูมิก็ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวอาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่มีฝนฟ้าคะนองแต่ก็เบาบางค่อนข้างกระจายฮะก็ทำให้อากาศช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันฮะคุณพานุมาตรครับ
2: ค่ะนะคะรู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยอากาศแต่ละพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะคะพอฝนตกก็อากาศอาจจะแบบเย็นขึ้นบ้างนะคะซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะแล้วก็ปริมณฑลด้วยเนี่ยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณสุวัฒน์คะมีอยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะโดยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีแจ้งเตือนในเรื่องของสภาพของอากาศนะคะในช่วงนี้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณเกาะไต้หวันนะคะเพราะว่าจะมีในเรื่องของพายุโซนร้อนโซเดลนั่นเองบริเวณจีนทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะที่คิดว่าน่าจะเคลื่อนเข้าฝั่งนะคะตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569สำหรับใครที่จะเดินทางในช่วงนี้นะคะออกนอกประเทศไปทางด้านของบริเวณที่มีพายุโซนร้อนนี้ก็ต้องดูในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ดูในเรื่องของวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นั่นเองค่ะคุณสุวัฒน์คะ
3: ครับ ครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูกาลที่อาจจะมีฟ้าฝนคะนองในหลายพื้นที่ในแต่ละวันก็แตกต่างกันไปครับคุณพานุมาตรครับ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เองก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าหลายๆข่าวหลายๆสื่อเลยนะคะที่ได้มีการพูดถึงเรื่องของโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับในปีนี้คิดว่าน่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูของคิดว่าหน้าฝนเนี่ยใกล้พอใกล้จะหมดนะคะใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยโรคภัยก็จะมาตามช่วงของฤดูถูกไหมคะคุณสวัสดิ์คะ
3: ครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพนะครับโรคร้ายก็มาตามการเวลาของมันนะครับเราเองก็ต้องไม่ประมาทนะครับในช่วงเวลาที่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับใส่ใจเรื่องราวของสุขภาพดูแลกันไว้แบบที่คุณพานุมาตรบอกไว้เนี่ยครับ
2: ใช่เลยค่ะเนี่ยแล้วนี่คือเรื่องราวในช่วงต้นรายการนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามข่าวสารในช่วงแรกกันเลยดีกว่านะคะกับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
2: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ข่าวสารแรกค่ะเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุและเทศบาลตำบลบ้านขอได้มีการเปิดตัวโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศนะคะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
4: สถานีวิทยุมก.ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุและเทศบาลตำบลบ้านค้อเปิดตัวโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยจังหวัดขอนแก่นเมื่อเร็วๆนี้ณเทศบาลตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อมจัดพิธีเปิดและประถมนิเทศโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศโดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมรุ่นแรกจำนวน50คนซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรสุวรรณวจกสิกิจผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมก.และผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับนางสาวโสภินสุวรรณหงส์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นและนายจักรพงษ์เพชรแสนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายและใจสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายเครือข่ายผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรเปิดเผยว่าสถานีวิทยุมก.มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสังคมมานานกว่า65ปีโดยนำศาสตร์แห่งแผ่นดินทั้งด้านการเกษตรภาษาและวัฒนธรรมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและได้ต่อยอดจัดตั้งโรงเรียนทางอากาศมาตั้งแต่ปี2555รวมกว่า20โครงการสำหรับหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเข้มข้น20ถึง25ตอนต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพราะมีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อยืนยันความสำเร็จต่อไปรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2: ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะคุณสวัสดิ์ค่ะ
3: ครับผมจากทางด้านสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมนะครับมีรายงานจากคุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์โดยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเชิญครับ
5: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนมและเปลี่ยน Best Practice มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยกระดับบริการวิชาการและการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมเดินหน้ายกระดับงานบริการวิชาการและการวิจัยนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่24ถึงวันที่25สิงหาคม2569การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practice พร้อมเทียบเคียงผลการดำเนินงานหรือ Benchmarking ในด้านการบริหารจัดการบริการวิชาการการจัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันอย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะน้องจิวนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมติดทีมชาติไทยลุยดิสกอล์ฟชิงแชมป์เอเชียอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนครพนมเมื่อน้องจิวนางสาวจิราภาอินเซนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาดิสกอล์ฟทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียดิสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างที่28ถึงวันที่30สิงหาคม2569การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจากหลายประเทศทั่วเอเชียเข้าร่วมโดยน้องจิ๋วลงแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและประเภทคู่ผสมนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมที่สามารถพัฒนาศักยภาพจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องจิ๋วและทัพนักกีฬาดิสกอล์ฟทีมชาติไทยสร้างผลงานและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ประกายพัฒน์เจริญพันธ์รายงาน
3: ครับผมขอบคุณคุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์นะครับโดยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมนะครับคุณพานุมาตรครับ
6: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่ภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีรายงานสดเข้ามาจากคุณสวนีดาโอนะคะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศของทางภาคใต้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณสวนีก็เดี๋ยวน่าจะมีในเรื่องของบรรยากาศเดี๋ยวเราไปพูดคุยสอบถามกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางภาคใต้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคุณสุวัฒน์คะ
3: ครับโดยเฉพาะที่มอปัตตานีเนี่ยก็จะมีข้อมูลข่าวสารในช่วง เดือนใหม่กันยายนเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าทางด้านมอปัตตานีนะครับมีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องไหนกันบ้างนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณพานุมาตรครับ
6: ใช่แล้วค่ะสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ในช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลพอสมควรผมคิดว่ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆก็คงจะได้เห็นความหลากหลายในเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนแล้วก็หมุนเวียนให้ได้ทราบทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับในเครือข่ายของเราที่จะอยู่ทั่วประเทศไทยในทุกวันตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนถึงช่วงบ่ายโมงแบบนี้นะคุณพานุมาตรครับ
6: ใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามนะคะรับฟังสำหรับรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานี้นะคะได้ทางช่องทางคลื่นวิทยุนะคะ

0: ของทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะก็จะมีทั้ง YouTube Channel นะคะของไทย U News แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะไทย U News ด้วยค่ะนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางคุณสวนีดาโอจากสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสวนีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนี้บรรยากาศ
2: นะ
0: คะ
2: ค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: เสร็จค่ะ
0: ค่ะคุณสวัสดี
2: ค่ะวันนี้บรรยากาศนะคะในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะก็วันนี้ค่ะเป็นการเปิดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะเป็นการจัดงานมอวิชาการนะคะประจำปี2569ค่ะซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศวันนี้นะคะคึกคักมากนะคะมีน้องๆ นะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมงานมอวิชาการประจำปี2569ที่มอปัตตานีเนี่ยถือว่าจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีน้องๆไม่ใช่แค่พื้นที่จังหวัดปัตตานีเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีน้องๆจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมาร่วมกิจกรรมนะคะตามคณะหน่วยงานต่างๆของมอปัตตานีด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีทั้งรถบัสรถตู้นะคะแล้วก็ถือว่าวันนี้คึกคักมากนะคะภายในของมอปัตตานีนะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์นะคะของทั้ง8คณะของมอปัตตานีนะคะรวมถึง4หน่วยงานของมอปัตตานีด้วยนะคะซึ่งวันนี้บรรยากาศที่จะมาพูดถึงเนี่ยนะคะก็ในส่วนของพิธีเปิดนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยนะคะเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมานะคะโดยได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณีวรรณโบนิวนะคะรองอธิการบดีฝ่ายก็จะขอภัยข่าวฝ่ายวิจัยนะคะและพัฒนาสังคมวิทยาเขตปัตตานีนะคะให้เกียรติเป็นประธานด้วยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยนะคะสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะก็มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการมอบรางวัลนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่25-26ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ25-26นะคะก็มีการเปิดให้น้องๆเนี่ยนะคะได้เข้ามาร่วมประกวดนะคะในเรื่องของประกวดการอ่านข่าวนะคะแล้วก็ประกวดการจัดทำคลิปสั้นนะคะลง TikTok นะคะซึ่งก็ได้ผู้รับรางได้ผู้ชนะเลิศนะคะแล้วก็รางวัลต่างๆ5รางวัลด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยนะคะให้น้องๆนะคะได้เข้าไปรับรางวัลนะคะในหอประชุมนะคะชูเกียรติปิติเจริญกิจนะคะของมอปัตตานีนะคะโดยท่านอรุณีวรรณโบนิวนะคะก็เป็นผู้มอบรางวัลนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าบรรยากาศก็นะคะถือว่าเป็นกันเองแล้วก็คึกคักมากแล้วก็ยินดีกับน้องๆนะคะที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีรางวัลทั้งสิ้นเนี่ย5รางวัลนะคะก็จะมีรางวัลชนะเลิศนะคะรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะรองชนะเลิศอันดับที่2แล้วก็2รางวัลคือรางวัลชมเชยนะคะแล้วก็คลิปนะคะแล้วก็การประกวดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการแสดงความสามารถค่ะของน้องๆนะคะแล้วก็น้องๆในยุค AI นะคะเขาเรียกว่าเป็นยุค AI นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะซึ่งธีมที่มอปัตตานีนะคะวันนี้ในการจัดงานมอวิชาการเนี่ยนะคะเราใช้ธีมในเรื่องของ AI เข้ามามีบทบาทนะคะกับน้องๆนะคะนักเรียนนักศึกษารวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะได้นำ AI เนี่ยนะคะมาประยุกต์ใช้นะคะในกิจกรรมประจำวันนะคะในกิจกรรมต่างๆที่สามารถที่จะสร้างสรรค์นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะต่อผลการของเรานะคะแล้วก็รวมถึงต่อสังคมบ้านเราในขณะนี้ด้วยนะคะซึ่งน้องๆก็นะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอยากจะให้สถานีวิทยุมอปัตตานีเนี่ยนะคะได้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีนะคะเพราะว่าน้องๆก็หลายคนก็มาครั้งแรกนะคะหลายคนก็มาแบบรอบที่สองรอบที่สามแล้วนะคะแต่ว่าน้องๆที่มาครั้งแรกเนี่ยนะคะก็บอกว่าได้เปิดพื้นที่นะคะให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เปิดประสบการณ์ให้กับตนเองในเรื่องของงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประกวดอ่านข่าวนะคะซึ่งก็นะคะน้องๆหลายคนก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักข่าวนักสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะที่น้องๆได้สัมผัสแล้วก็ได้ออกจอทีวีนะคะออกจอทาง Facebook Live นะคะของเพจสถานีวิทยุมอปัตตานีของเราด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้สึกของน้องๆนะคะแล้วก็รวมถึงคลิปสั้นนะคะก็ เราใช้ในเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนร่วมน้อง

0: ามารถที่จะสร้างสรรค์คลิปสั้นนะคะในรูปแบบของ AI นะคะมีเครื่องมือของ AI เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็สร้างสรรค์เป็นเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจนะคะซึ่งก็มีน้องๆสนใจกันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้ก็ประกาศไปเรียบร้อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่ทางสถานีวิทยุมอปัตตานีเนี่ยนะคะได้เปิดพื้นที่นะคะสร้างประสบการณ์นะคะแล้วก็พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็นะคะถือว่าสำเร็จไปนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น้องๆก็ได้ร่วมกันสะท้อนถึงกิจกรรมนะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะกับสถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะในงานมอวิชาการประจำปี2569ด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าวันนี้นะคะจนถึงช่วงเย็นค่ะก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตามแต่ละคณะต่างๆนะคะก็จะมีไฮไลท์ของกิจกรรมนะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้ไปสัมผัสกิจกรรมแล้วก็ได้รับรางวัลกันไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มอปัตตานีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะก็เลยนำบรรยากาศนี้เล่าสู่กันฟังนะคะกับวิทยุสถาบันนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสาวนีดาโอด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะขอบพระคุณคุณสาวนีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะนำมาเล่าให้ฟังกันในรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ด้วยค่ะคุณสุวัสดิ์ค่ะ
2: ครับจากวิทยุมอปัตตานีเดี๋ยวเราไปที่สถานีวิทยุมนเรศวรนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มหาวิทยาลัยนเรศวรตอนนี้ที่คณะเภสัชศาสตร์เขามีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีเวทีประชันทักษะและความคิดสร้างสรรค์ระดับประเทศเลยนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงติดตามคุณอดิเรกมีบุญนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับ
3: มาติดตามรับฟังเรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับกับกิจกรรมนี้ครับมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยคณะเภสัชศาสตร์ครับจัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเวทีประชันทักษะและความคิดสร้างสรรค์ระดับประเทศครับในว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเวชสำอางนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับสากลและทำกลางพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลความต้องการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเพาะปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับส่งผลทำให้นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางกลายเป็นผู้ที่มีกลไกหลักในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเพียงภาคทฤษฎีอาจไม่เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นครับนิสิตนักศึกษาครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการบ่มเพาะทักษะการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตและศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบครับโดยการแข่งขันดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กับนิสิตนักศึกษาครับได้แสดงศักยภาพทางด้านความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางผ่านเวทีการแข่งขันได้แสดงทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดธุรกิจหรือพิชชิ่งรวมถึงได้มีการพัฒนาสูตรตำรับทางด้านเครื่องสำอางผ่านเวทีการแข่งขันภาคปฏิบัตินะครับโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็คาดหวังว่านิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการในครั้งนี้การแข่งขันในครั้งนี้ในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจะได้รับการพัฒนาทักษะและความพร้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างเป็นรูปธรรมได้แนวคิดแล้วก็สูตรตำรับเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือสามารถที่จะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพอย่างยั่งยืนระหว่างนิสิตและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายทั้ง22แห่งทั่วประเทศนะครับรวมถึงก็คาดหวังว่านิสิตนักศึกษาครับจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะจากการนำเสนอผลงานทางธุรกิจซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรวิชาชีพที่มีศักยภาพสูงในอนาคตกันด้วยโดยการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเวทีประชันทักษะและความคิดสร้างสรรค์ระดับประเทศในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยา

0: ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยสนธุสิทธิ์และมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เรามาร่วมลุ้นแล้วก็ส่งแรงใจกับผู้เข้าแข่งขันนะครับใน3รายการไม่ว่าจะเป็นการประกวดแนวคิดและนำเสนอนวัตกรรมสู่ตลาดธุรกิจการแข่งขันทักษะการพัฒนาสูตรตำรับแล้วก็การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะครับซึ่งการแข่งขันดังกล่าวนั้นจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นี้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองครับอดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
1: ครับผมขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญนะครับโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับคุณพานุมาตรครับ
2: ค่ะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดโครงการ KKU Smart Gen 2นะคะต้อนรับบุคลากรใหม่สู่ครอบครัวสีอิฐดึงคนเก่งร่วมสร้างสถาบันแห่งความสุขค่ะติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองทรัพยากรบุคคลจัดโครงการก้าวแรกบุคลากรใหม่ประเภทสนับสนุนประจำปีงบประมาณ2569 KKU Smart Gen 2ณห้องประชุม2201ชั้น2สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนเพื่อต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรใหม่ในการก้าวสู่การทำงานอย่างมั่นใจและมีความสุขโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่แบบครบเครื่องทั้งด้านความรู้และความสัมพันธ์โดยในวันแรกมีกิจกรรมไฮไลท์ได้แก่การบรรยายการทำงานให้มีความหมายพัฒนาคนด้วย Core Value และ Competency เพื่อปลูกฝัง DNA ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวข้อการวางแผนการเงินฉบับไปทำงานสร้างตัวเสริมภูมิคุ้มกันด้านการเงินและเวิร์กช็อป Start to Smart KKU เปิดใจเปิดทีมปลุกภารกิจองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรใหม่ระหว่างหน่วยงานรองศาสตราจารย์ดร.ภัทรวิทย์พลพินิจรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมว่าการจัดโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรสร้างเจตคติพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรอันจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมสมาร์ทสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเป็นรากฐานสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์อนาคตของมหาวิทยาลัยด้านนางสาวนงนภัทรกาญจนากูลนักวิชาการวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหนึ่งในบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมโครงการกล่าวถึงความรู้สึกว่าตัดสินใจมาทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดและยังเป็นศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี้ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถาบันและน้องๆนักศึกษาเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปส่วนบรรยากาศการอบรมในวันนี้เป็นกันเองมากทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนกลุ่มใหม่ๆจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจภาพรวมของงานและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปได้เป็นอย่างดีโครงการก้าวแรกบุคลากรใหม่ประเภทสนับสนุนประจำปีงบประมาณ2569 KKU Smart Gen 2จัดขึ้น2วันประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ Smart Work Style เปลี่ยนงานเดิมให้ทันยุคด้วย Digital Mindset และ AI กิจกรรมเชิงปฏิบัติการสารสามัคคีเติมพลัง KKU กิจกรรมเปิดแผนจากภารกิจภายใต้กรอบ KKU Value กิจกรรมบทเรียนจากทีมสู่ก้าวที่แข็งแรงกิจกรรมสรุปผลสู่การเป็นบุคลากร Smart KKU สำหรับพลังแห่งการเรียนรู้และพลังบวกที่ได้รับจากการอบรมโครงการก้าวแรกบุคลากรใหม่ประเภทสนับสนุนประจำปีงบประมาณ2569 KKU Smart Gen 2ครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมให้แก่บุคลากรใหม่สู่การเป็น Smart KKU ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
2: ขอบคุณการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะครบถ้วนกันสำหรับในช่วงแรกนะคะก็คือช่วงรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองค่ะคุณสุวัฒน์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเรื่องราวของจารึกรอยไทยซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของเพลงพื้นบ้านท่าโพจังหวัดอุทัยธานีนะคะเสียงสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยนั่นเองมีเรื่องราวมาให้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าจารึกรอยไทยค่ะ
4: ครับเชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
5: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
4: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
5: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
4: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส
6: ์ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
7: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
6: อ้าวเหรอครับ
8: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
6: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่ใจ

0: สอนการบ้านหนูหน่อย
1: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
0: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
2: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
0: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
3: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
0: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
4: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์

0: ข้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยนะคะวันนี้มีเรื่องราวของเพลงพื้นบ้านท่าโพอุทัยธานีค่ะเป็นเสียงสะท้อนวิถีชีวิตไทยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังเรื่องราวของจารึกรอยไทยนี้ซึ่งมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญติดตามค่ะ
1: เชิญครับ
2: ร่วมสื่อสารภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่างกับวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
3: เพลงพื้นบ้านท่าโพอุทัยธานีเสียงสะท้อนวิถีชีวิตไทย

0: ที่มีงานทางวัฒนธรรมหรือการแสดงเพลงพื้นบ้านตามจังหวัดต่างๆนักเพลงชาวหนองคายางก็มักจะได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนำเพลงพื้นบ้านไปแสดงอยู่เสมอจนทำให้เพลงพื้นบ้านของที่นี่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคุณสุรพงษ์ทิพย์สิริหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพได้เล่าให้เราฟังถึงการสะท้อนวิถีชีวิตผ่านบทเพลงรวมถึงจุดเด่นของเพลงพื้นบ้านท่าโพเอาไว้ว่า
1: ลำวงโบราณซึ่งชาวบ้านนิยมเล่นกันโดยเฉพาะในสมัยก่อนนะครับโดยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศให้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาติในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสมัยนั้นก็ชาวบ้านไม่มีแหล่งบันเทิงอะไรก็รวมตัวกันร้องเล่นลำวงกันรอบครกจุดตะเกียงอีด้าตะเกียงเจ้าพายุอย่างนี้เป็นต้นแถมไปด้วยเพลงชักกระเยาะซึ่งชาวบ้านท่าโพก็จะร้องเล่นกันในช่วงวันสงกรานต์โดยมีพ่อเพลงแม่เพลงร้องเล่นหยอกล้อกันเกี่ยวพาราศีกันและจบท้ายด้วยการชักกระเยาะซึ่งเป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งของเพลงพื้นบ้านท่าโพนะครับร้องเล่นกันในช่วงวันสงกรานต์ซึ่งชาวบ้านก็จะสนุกสนานนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านท่าโพจากจังหวัดอุทัยธานีผ่านบทเพลงพื้นบ้านท่าโพซึ่งมีอยู่มากมายหลายเพลงนะครับเป็นเพลงที่เราร้องเล่นกันสืบสานยาวนานนะครับแล้วก็มีการรณรงค์ฟื้นฟูเมื่อปี2522ซึ่งตอนนั้นวัฒนธรรมของตะวันตกได้ไหลบ่าเข้ามาในประเทศของเรารัฐบาลในยุคนั้นก็เลยให้ประกาศว่าให้ค้นหาว่าในประเทศของเราเนี่ยพื้นที่ใดมีการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็ฟื้นฟูเพื่อจะได้เป็นการถือว่าเป็นการรักษาชาติอย่างหนึ่งเพลงพื้นบ้านท่าโพฟื้นฟูครั้งใหญ่เมื่อปี2522หลังจากนั้นพวกเราก็ร้องเล่นสืบสานกันมาตลอดจนถึงยุคปัจจุบันแต่ว่าถือว่าเป็นการร้องเล่นกันของชาวบ้านเช่นเพลงเกี่ยวข้าวร้องเล่นกันเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยในช่วงเกี่ยวข้าวในท้องนานั้นแสดงว่าทุกเพลงของเพลงพื้นบ้านท่าโพก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตและปัจจุบัน
2: หาชมได้ยากแล้วนะครับปัจจุบ
1: ัน ก็ปัจจุบันก็หาชมได้ยากซึ่งปัจจุบันเรากลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพก็พยายามถ่ายทอดให้กับเด็กๆลูกหลานโดยเฉพาะมีการไปสอนให้กับเด็กลูกหลานที่โรงเรียนวัดท่าโพเพื่อจะได้เป็นการอนุรักษ์กันไว้ก็จะพยายามอนุรักษ์สืบสานให้ยาวนานที่สุด
0: คุณสุรพงษ์ได้เล่าให้เราฟังเพิ่มเติมว่าเมื่อปี2522ซึ่งเป็นปีแห่งการรณรงค์และการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยครูสำเริงโรงทองอดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดพันศรีพร้อมคณะได้ฟื้นฟูการเล่นเพลงพื้นบ้านท่าโพขึ้นใหม่โดยชวนพ่อเพลงแม่เพลงและผู้ที่สนใจมารื้อฟื้นพร้อมทั้งถ่ายทอดให้กับคนอุทัยธานีได้ชมจนเป็นที่รู้จักจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพขึ้นเพื่อฝึกสอนเพลงให้ชาวบ้านในชุมชนเยาวชนและผู้ที่สนใจและยังได้รวบรวมเพลงพื้นบ้านเนื้อร้องทำนองโดยได้พยายามรักษาต้นฉบับดั้งเดิมของเพลงพื้นบ้านเอาไว้ให้มากที่สุดเช่นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงรำวงโบราณคุณผู้ฟังครับบ้านท่าโพอยู่ห่างจากตัวเมืองอุทัยธานีเพียงครึ่งชั่วโมงแต่ให้บรรยากาศเหมือนชนบทห่างไกลและพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอนะครับถ้ามีโอกาสลองไปสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบฉบับท่าโพอุทัยธานีกันครับ
3: และนี่คือจารึกรอยไทยนะคะนำเสนอเรื่องราวของเพลงพื้นบ้านท่าโพอุทัยธานีค่ะเสียงสะท้อนวิถีชีวิตไทยนะคะเรื่องราวในช่วงที่2นี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของสนทนาสถาบันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทางสถานีวิทยุจุฬาเองก็มีเรื่องราวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะ2เรื่องราวเลยทีเดียวก็จะเป็นเรื่องของกินดีบายจุฬาค่ะเป็นผลงานวิจัยนะคะแล้วก็นวัตกรรมสู่เมนูสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ความยั่งยืนของเมืองนั่นเองอีกเรื่องราวนึงเป็นเรื่องของสติสโตนะคะร้านสะดวกรู้ตัวรู้ใจธรรมะในชีวิตประจำวันเข้าถึงง่ายตามสไตล์คนเมืองนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
4: การอ่านเหมือนกล้องส่องทางไกลทำให้เรามองเห็นโลกได้กว้างขึ้น
5: การอ่านเหมือนตะเกียงแห่งปัญญาช่วยให้เรามองหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้น
4: การอ่านเหมือนพวงมาลัยช่วยเราคุมสติสร้างสมาธิเสริมความจำ
5: ยิ่งอ่านมากขึ้นเรายิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น
4: เครือข่ายไทยยูนิวส์

0: านอ่านเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
1: รู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
0: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม
1: ่เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ
2: พี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
3: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทร
4: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
5: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
6: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางใกล้ๆปลอดภัยเสมอ
7: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส
8: ์สนทนาสถาบัน
9: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันกันแล้วนะคะคุณสุวัสดิ์คะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราว2เรื่องราวเลยมาให้ติดตามกันในช่วงนี้นะคะเรื่องราวแรกเป็นเรื่องราวของกินดีบายจุฬาค่ะงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะสู่เมนูสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ความยั่งยืนของเมืองนั่นเองอีกเรื่องราวนึงอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะสติสโตร้านสะดวกรู้รู้ตัวรู้ใจธรรมะในชีวิตประจำวันค่ะเข้าถึงง่ายตามสไตล์คนเมืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง2เรื่องราวนี้จากคุณธนกรวัสยานนท์สถานีวิทยุจุฬาค่ะ
10: เชิญครับ
11: คุณผู้ฟังครับเวลาที่เราออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน1มื้อนั้นก็ไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพของตัวเราเองเท่านั้นแต่ว่าเรายังได้ช่วยสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบไปพร้อมกันแนวคิดนี้ก็คือหัวใจสำคัญของโครงการกินดีบายจุฬาที่ก้าวข้ามกรอบของงานวิจัยทั่วไปสู่การให้นิยามใหม่ของระบบนิเวศอาหารสุขภาพที่สามารถหล่อหลอมวิถีชีวิตเมืองที่มีสุขภาวะและความยั่งยืนได้จากย่านต่างๆโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น3ย่านสยามสแควร์บรรทัดทองและยูเซ็นเตอร์ก็กำลังแปรเปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติการมีชีวิตสำหรับประสบการณ์การรับประทานอาหารเชิงสร้างสรรค์ที่ใส่ใจสุขภาพผ่านต้นแบบโครงการกินดีที่เกิดจากการที่กลุ่มนักวิจัยของจุฬาได้จับมือกับเชฟเกษตรกรท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารผู้ประกอบการชุมชนและผู้บริโภคร่วมกันออกแบบและให้นิยามของการกินเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่เพื่อนำเสนอมุมมองอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สามารถทำให้อาหารอร่อยได้จริงโครงการนี้ก็ได้อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่ผ่านการแปรรูปน้อยควบคู่กับนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณค่าทางโภชนาการของเมนูซิกเนเจอร์ในร้านอาหารที่เข้าร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติรัตน์ปั้นบำรุงกิจหัวหน้าโครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหารสุขภาพกินดีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเมืองอย่างยั่งยืนและการประเมินผลกระทบทางสังคมก็ได้กล่าวถึงหัวใจหลักของโครงการนี้นะครับว่าหัวใจหลักก็คือแนวคิดการบูรณาการศาสตร์โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาศาสตร์สาธารณสุขสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อสร้างแบบจำลองใหม่ของระบบนิเวศอาหารในเมืองที่ยกระดับสุขภาพประชาชนเสริมสร้างวิถีเมืองที่ยั่งยืนสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปพร้อมกันครับและโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ผ่านกองทุนศตวรรษที่2ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ C2F โดยมีเป้าหมายเพื่อนำงานวิจัยทางวิชาการพัฒนาไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มีความหมายต่อสังคมและสร้างต้นแบบของอาหารย่านสุขภาพอาจารย์ทิติรัตน์ก็ได้กล่าวถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักเพื่อยกระดับคุณค่าทางโภชนาการของเมนูสำคัญของร้านที่มีอยู่แล้วหรือการออกแบบเมนูใหม่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของร้านโดยมีเกณฑ์เบื้องต้นที่

ที่จะใช้ในการคัดเลือกร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้นก็ต้องดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีและก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างแข็งแกร่งนอกจากนี้ร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องให้ความสำคัญกับการนำเสนอเมนูหรืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีสูตร

รองวิชาชีพแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีโดยยึดตามเกณฑ์เหล่านี้ซึ่งปัจจุบันก็มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการอยู่6ร้านด้วยกันครับอย่างที่อาจารย์ธิติรัตน์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ร้านอาหารที่ได้รับเลือกก็จะได้ปรับปรุงเมนูซิกเนเจอร์ของตนโดยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยวัตถุดิบจากนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารที่ได้จากนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและลดส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพและผสมผสานเทคนิคการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษารสชาติและอัตลักษณ์ของอาหารดั้งเดิมไว้นั่นเองครับอาจารย์ธิติรัตน์ก็ได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าทางโครงการได้ให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ของร้านอาหารแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโดยศึกษารูปแบบอาหารที่มีความหมายสะท้อนตัวตนของร้านหรือสูตรจากภูมิปัญญาและประวัติความเป็นมาของเมนูซิกเนเจอร์จากนั้นโครงการก็จะได้นำนวัตกรรมที่เน้นสุขภาพซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากจุฬามาผสมผสานเช่นพิวเรผลไม้พรีไบโอติกน้ำเชื่อมที่มาจากน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลตะโหนดพรีไบโอติกและส่วนผสมจากผักชัยยาเพื่อสกัดเป็นชัยยาอูมามิส่วนผสมนวัตกรรมเหล่านี้ก็จะถูกปรับและผสานรวมเข้ากับเมนูเพื่อสุขภาพของกินดีเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางอาหารของแต่ละร้านด้วยจากความเชี่ยวชาญทางมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของโครงการกินดีภายใต้การนำของศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์ก๊กผลผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกเมนูโดดเด่นที่ได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอย่างพิถีพิถันนั้นก็จะได้รับการทดสอบตามมาตรฐานสากลตั้งแต่การประเมินความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาไปจนถึงการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการอย่างครอบคลุมอาจารย์สิริรัตน์ก็ได้กล่าวถึงกระบวนการในห้องวิจัยนะครับว่าด้วยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตอาหารและการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารของคณะวิทยาศาสตร์จึงมั่นใจได้ว่าเมนูที่ได้นำเสนอไปนั้นมีทั้งความปลอดภัยที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคส่วนศาสตราจารย์ดร.สุภอัตสิริกันทรมาศจากภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้คิดค้นส่วนผสมใหม่ๆซึ่งรวมถึงเพียวเรผลไม้น้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากตาลตะโหนดและช่อดอกมะพร้าวและสารเพิ่มรสชาติจากพืชชัยยาอูมามิที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยไม่ลดทอนรสชาติอาจารย์สุภอัตกล่าวอย่างนี้นะครับว่าทางโครงการก็ได้นำส่วนผสมใหม่ๆเหล่านี้มาใช้ในเมนูเพื่อสุขภาพของกินดีที่ได้พัฒนาวัตถุดิบนวัตกรรมทั้งเพียวเรผลไม้น้ำเชื่อมน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลตะโหนดพรีไบโอติกและสารเพิ่มรสชาติจากพืชโดยใช้ชัยยาอูมามิที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยไม่สูญเสียรสชาติการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันนี้ก็จะช่วยลดน้ำตาลโซเดียมและก็ไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยในขณะที่ยังคงรสชาติจัดจ้านและความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมไว้ดังนั้นโครงการมุ่งตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างเช่นเบาหวานชนิดที่2ครับนอกเหนือจากรสชาติคุณค่าทางโภชนาการและการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้วอาจารย์ธิติรัตน์ก็ได้กล่าวเสริมด้วยนะครับว่าโครงการกินดีของจุฬานั้นให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมการตรวจสอบย้อนกลับได้และการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบก็เป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆเลยนะครับซึ่งโครงการได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ผลิตท้องถิ่นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการผลิตและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่ผ่านการแปรรูปน้อยกินดีนั้นสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุปทานของชุมชนข้าวอินทรีย์ดอกไม้กินได้และน้ำตาลตะโหนดก็เป็นเพียงตัวอย่างของวัตถุดิบท้องถิ่นที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นทั้งทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนอกจากนี้โครงการยังได้รับมือกับปัญหาขยะอาหารในเมืองด้วยการนำแนวปฏิบัติเศรษฐกิจหมุนเวียนมาแปรขยะอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ได้นับตั้งแต่ที่ได้เปิดตัวโครงการเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ที่ผ่านมาผลกระทบของโครงการได้รับการวัดผลผ่านกรอบที่เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและระบบ Triple S ซึ่งผล

ในเบื้องต้นนั้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นรายได้ของธุรกิจท้องถิ่นที่สูงขึ้นที่สำคัญคือความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืนก็เติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโครงการนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับทีมวิจัยไม่ว่าจะเป็นทีมจากคณะครุศาสตร์ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรณเนตรอารีโสพลพิเชษฐ์และรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพรเหลาทองซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคราวนี้ก็จะมาดูกันถึงขั้นตอนการประเมินทางประสาทสัมผัสกันบ้างครับโครงการก็ได้เชิญบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารหลายท่านรวมถึงคุณกิตติพรศิวกิจซึ่งเป็น CEO ของซิตาอิมเพรสโซไทยบริทเนสเดลิเวอรี่หลังจากที่ได้ลิ้มลองอาหารหลายเมนูที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการคุณกิตติก็ได้แสดงความประหลาดใจอย่างน่ายินดีสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการกินดีได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในที่สุดคุณกิตติก็ได้กล่าวภายหลังจากที่ได้ชิมอาหารซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนะครับว่าอาหารเพื่อสุขภาพนั้นต้องเข้ากับชีวิตจริงและโครงการนี้ท้าทายความเข้าใจผิดที่มีกันมาอย่างยาวนานว่าอาหารเพื่อสุขภาพนั้นจืดชืดน่าเบื่อหรือกินยากหลายๆคนก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีเมนูใดที่ให้ความรู้สึกเหมือนอาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกบังคับทุกจานนั้นยังคงมีรสชาติมีเอกลักษณ์และอาหารที่เราอยากจะกลับมารับประทานกันอีกครั้ง3เมนูที่คุณกิตติชื่นชอบเป็นพิเศษก็มีสเต๊ะ3อัศวินข้าวปลาทูลุยสวนและก็สลัดแซลมอนย่างโดยเมนูเหล่านี้มีความเป็นไทยชัดเจนแต่สดใหม่และกินง่ายกว่ามีความสมดุลทั้งโปรตีนผักและรสชาติเป็นอาหารที่คุณผู้ฟังได้ยินแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถสั่งได้เป็นประจำเลยนะครับและเมนูเหล่านี้ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อการโปรโมทเพียงแค่ครั้งเดียวสำหรับคุณกิตตินั้นกินดีจึงไม่ใช่แค่การปรับโฉมเมนูแต่เป็นภารกิจที่มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเมืองโครงการยกระดับอาหารให้เป็นเครื่องมือเพื่อสุขภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวในเวลาเดียวกันถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จแบบจำลองนี้ก็จะสามารถขยายผลไปทั่วกรุงเทพและพื้นที่อื่นต่อไปได้ก็เป็นคำกล่าวของคุณกิตติถึงการยกระดับอาหารให้เป็นเครื่องมือเพื่อสุขภาวะครับและแน่นอนว่าตั้งแต่ต้นจนสำเร็จออกมาเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการกินดีทุกขั้นตอนของการพัฒนาเมนูอาหารนั้นขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคตั้งแต่ความชอบในรสชาติและพฤติกรรมการกินไปจนถึงแนวโน้มที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องโครงการนี้เขาก็เลยปรับปรุงเมนูอาหารให้มีความสมดุลระหว่างคุณค่าทางโภชนาการรสชาติและราคาที่เหมาะสมอาจารย์ธิติรัตน์กล่าวอย่างนี้นะครับว่าทางโครงการกินดีเองก็ต้องการให้แน่ใจว่าทุกเมนูไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้นแต่ยังมีความเป็นต้นตำรับและดึงดูดใจผู้บริโภคด้วยดังนั้นทางโครงการจึงได้จัดทำการสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นจำนวน44คนเพื่อประเมินการรับรู้และพฤติกรรมของลูกค้าเกี่ยวกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพต้นแบบครอบคลุมทั้งข้อมูลประชากรความตระหนักด้านสุขภาพพฤติกรรมการใช้จ่ายระดับความพึงพอใจความเต็มใจจ่ายและความตั้งใจซื้อในอนาคตผลลัพธ์เหล่านี้ก็จะเป็นการสะท้อนการยอมรับที่ดีจากผู้บริโภคซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบรสชาติรับรู้ถึงประโยชน์ต่อสุขภาพและแสดงความเต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพก็เป็นข้อมูลจากอาจารย์ธิติรัตน์หลังจากที่ได้ทำการสำรวจครับและถ้าหากมองลงไปให้ละเอียดมากขึ้นในข้อมูลหลังการสำรวจนั้นก็จะพบว่าปัจจัยความสำเร็จของโครงการอาหารเพื่อสุขภาพนั้นก็คือรสชาติและรูปแบบการนำเสนอที่ดึงดูดใจราคาที่สมเหตุสมผลประโยชน์ต่อสุขภาพที่ชัดเจนวัตถุดิบคุณภาพสูงและความสมดุลทางโภชนาการและความหลากหลายของเมนูเมื่อทีมผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้บริโภคนั้นพบว่าแรงจูงใจ3อันดับแรกก็คือการนำเสนอที่น่ารับประทานความสนใจในอาหารสุขภาพและความอยากลองสิ่งใหม่ในแง่ของรสชาตินั้นผู้บริโภคราวร้อยละ 38.6 ระบุว่าอาหารดี

0: ากและจะกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนขณะที่ร้อยละ 34.1 พึงพอใจและอาจสั่งอีกแต่ว่ามีเพียงส่วนน้อยนะครับที่ระบุว่าจะไม่สั่งซ้ำก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าอาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้ถูกมองว่าจืดชืดหรือไม่น่ารับประทานอีกต่อไปซึ่งแต่เดิมนั้นก็เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการยอมรับอาหารเพื่อสุขภาพแต่ทุกวันนี้รสชาติรูปลักษณ์และการจัดเสิร์ฟมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพครับส่วนก้าวต่อไปของโครงการกินดีนั้นอาจารย์ธิติรัตน์ระบุว่าโครงการก็ได้เชิญชวนผู้รักอาหารเข้าร่วมผ่านโปรแกรมสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพเพื่อสำรวจเมนูที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในร้านพันธมิตรโดยประสานสิทธิประโยชน์พิเศษเข้ากับความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนบูรณาการการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้าสู่ชีวิตประจำวันถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะเป็นสมาชิกของกินดีและเข้าถึงเมนูที่คัดสรรเป็นพิเศษได้ก็จะมีรายละเอียดให้คุณผู้ฟังติดตามนะครับว่าถ้าหากซื้อเมนูครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างและแม้ว่าโครงการนี้จะเน้นที่ชุมชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่อาจารย์ธิติรัตน์กล่าวอย่างนี้นะครับว่าการเป็นสมาชิกนั้นก็ได้เปิดสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกินดีและด้วยโครงการนี้ผู้บริโภคกินดีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศอาหารที่เชื่อมโยงเกษตรกรเชฟนักวิจัยและชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อแปรทุกมื้ออาหารให้เป็นประสบการณ์ที่อร่อยมีความหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมครับอิ่มอร่อยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งกันบ้างจะมีร้านไหนที่จะทำให้เรารู้ตัวรู้ใจรู้ทำในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงทำได้ง่ายๆตามสไตล์ของคนเมืองวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมเยือนสติสโตร้านสะดวกรู้รู้ตัวรู้ใจทำในชีวิตประจำวันที่สามารถเข้าถึงง่ายตามสไตล์ของคนเมืองร้านนี้เขาก็ตีโจทย์การนำธรรมะและการฝึกสติให้เข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนเมืองซึ่งอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จับมือกับทางสวนโมกกรุงเทพผ่านกระบวนการออกแบบร่วมกันสู่สติสโตร้านนี้ก็จะทำขึ้นมาในรูปแบบของรถเข็นที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกหนทุกแห่งเพื่อที่จะเสิร์ฟกิจกรรมสติและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมธรรมะให้กับคนเมืองทั้งหมดนี้ดร.ณภัสมนจันพิบาลอาจารย์ประจำภาควิชานรมิตรศิลป์สาขา Exhibition และ Experience Design คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักออกแบบและนักวิจัยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกมและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสติในชีวิตประจำวันนะครับว่าสำหรับร้านสติสโตนั้นตัวชี้วัดความสำเร็จไม่ใช่ยอดขายหรือจำนวนคนเข้าชมครับแต่เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นหน้ารถเข็นสติสโตนี่เองการที่ผู้คนทุกวัยสามารถยืนถกเถียงและแลกเปลี่ยนเรื่องสภาวะจิตใจกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกยัดเยียดให้ฟังเทศนั้นก็คือข้อพิสูจน์ว่านวัตกรรมนี้สามารถเปลี่ยนธรรมะให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่จับต้องได้จริงในสังคมและปัจจุบันนี้โครงการร้านสะดวกรู้สติสโตก็มีคิวรอรับรถเข็นไปตั้งตามพื้นที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลธนาคารและแม้กระทั่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพก็สนใจนำไปทำเป็นของที่ระลึกที่สื่อสารธรรมะได้จริงและอาจารย์ณภัสมนก็เห็นว่าสติสโตจะเป็นต้นแบบของงานวิจัยข้ามศาสตร์ที่สามารถขยายผลไปสู่การดูแลสุขภาวะประเด็นอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตายดีและการอยู่ดีส่วนในระยะต่อไปนั้นทางโครงการมีแผนที่จะเผยแพร่แนวคิดนี้สู่สายตาชาวต่างชาติเพียงแค่คุณผู้ฟังได้อนุญาตให้ตัวเองหยุดสักพักหายใจเข้าลึกๆสำรวจว่าตอนนี้ใจของเรารู้สึกอย่างไรหรือแค่ออกไปรับวิตามินดีและมองท้องฟ้าเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถเปิดร้านสะดวกรู้เพื่อชุบชูจิตใจตัวเองได้ทุกเมื่อและก็ในทุกๆวันด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านสติสโตก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่เพจ Facebook สติสเปซก็จะมีข้อมูลทุกอย่างให้ได้ติดตามกันครับทั้งหมดนี้คือสนทนาสถาบันจากวิทยุจุฬาในวันนี้ครับธนกรวัชยานนท์สวัสดีครับ
1: และนี่คือเรื่องราวในรายการไทย U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะประจำวันพุธที่2กันยายน2569ครบถ้วนกันแล้วทั้ง3ช่วงเลยของรายการแล้วก็หมดเวลาลงแล้วด้วยค่ะ คุณสวัสดิ์ค่ะต้องกลับมาพบกันใหม่นะคะในครั้งถัดไปวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณสุวัสดิ์วิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับครม.เห็นชอบแผนก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ครอบคลุมโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้3ช่วงการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพและความจุของโครงข่ายรถไฟรองรับการเดินทางของประชาชนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกของประเทศโครงการที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้จำนวน3ช่วงประกอบด้วยช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ปาดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798.32 ล้านบาทนอกจากนี้โครงการยังครอบคลุมการปรับปรุงและพัฒนาระบบอานัตสัญญาณเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถรวมทั้งรองรับการเพิ่มความถี่ของขบวนรถโดยสารและขบวนรถสินค้าในอนาคตภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการการรถไฟจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกวดราคาและลงนามสัญญาได้ภายในปี2570และมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576รองโฆษกรัฐบาลระบุประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมได้ทั้งที่แอปพลิเคชันทางรัฐและยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้กำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแล้วสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้พร้อมกับขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นและได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องรอให้รวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วต่อไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพื่อตอบโต้หลังอิหร่านพยายามโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เมื่อเวลา 12 นาฬิกาของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐเพื่อตอบโต้อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสในช่วงไม่นานมานี้รวมถึงโจมตีทหารสหรัฐในภูมิภาคซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าหากอิหร่านตอบโต้สหรัฐจะโจมตีกลับรุนแรงขึ้นกว่าเดิมส่วนสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐเตรียมจะเปิดฉากใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระลอกใหม่โดยคาดว่าจะเริ่มลงโทษธนาคารที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์นี้และวางแผนจะประกาศลงโทษธนาคารเพิ่มเติมอีกแห่งในสัปดาห์หน้าด้านสถานีโทรทัศน์ทางการของอิหร่านรายงานว่าได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศรวมถึงเกาะเคเชมเมืองบันดาอับบาสและท่าอากาศยานในเมืองจีรอฟ
ซึ่งโฆษก IRGC ได้ออกมาเตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการโจมตีครั้งนี้เช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านที่ย้ำระหว่างแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำที่เป็นการรุกรานใดๆจากสหรัฐรอดพ้นการตอบโต้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของเพลงเพราะฟังสบายให้ทุกเสียงเพลงกลับมาดูแลหัวใจคุณแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยงานจากพี่เสือที่ติดค้างกันเอาไว้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอยากกลับบ้านเป็นเพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงใครที่โตมากับ RS ต้องคิดถึงเพลงนี้แน่นอนนะครับและใครจะเพิ่มเติมเพลงในทุกสังกัดเลยที่ทำให้คุณมีความสุขส่งมาได้ที่022183975-7ครับ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากๆเลยนะฮะงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตกับเพลงที่ชื่อว่านางนวล นะครับชอบมากๆเลยแต่ชอบท่อนสุดท้ายนะครับที่บอกว่านางนวลเจ้าเอ๋ยเจ้าคงมั่นใจแม้มันจะไกลลับตาคงพบอะไรที่ดีสักคราอยู่ที่ขอบฟ้าอันห่างไกลอยู่ที่ใจเจ้านางนวลเอ๋ยนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจจริงๆแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปนะครับเชื่อว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับมาแน่นอนนะครับเอาละครับมีเพลงไหนเพิ่มเติมอีกนะครับ022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงหยิบเพลงเก่าเพลงที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะครับหรือว่ามีความทรงจำบางอย่างเนี่ยกลับมาก่อกวนหัวใจเราแต่เป็นการก่อกวนที่ทำให้เรายิ้มได้นะครับอ่ะฝากเอาไว้กับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

เพิ่มเติมงานจากโบสุริตาด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าพรุ่งนี้จะไปกับเธอแล้วก็เพิ่งเข้าใจจากนาวินต้านะครับเดี๋ยวทยอยเล่นให้ในช่วงเวลาของเราแล้วก็อยากฟังเพลงจังหวะสนุกๆ นะครับงานจากวงพลอยด้วยนะครับรอติดตามได้ในช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจกันแบบนี้ต่อเนื่องนะครับทั้งสมาชิกที่ฟังสดตอนนี้รวมไปถึงหลายคนที่แบบว่าฟังย้อนหลังอีกทีนึงนะฮะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับ curadio.jula.ac.th หรือว่าแอปพลิเคชันแล้วก็กดย้อนหลังฟังได้นะครับเราจะอยู่กับคุณไม่ใช่แค่ช่วงเวลาออกอากาศสดคือบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับคุณอยู่ที่ไหนเราก็จะตามคุณไปให้เพลงเก่าๆแบบนี้เข้าไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่ใกล้หัวใจคุณครับ

ลงสลับกันไปนะครับมีหลายโหมดอารมณ์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วเพลงจังหวะสนุกสนานนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงคุณสามารถติดตามฟังกันได้ต่อเนื่องแบบนี้เลยให้ความสุขกลับมาดูแลหัวใจคุณต่อเนื่องกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับรวมไปถึงคุณสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ทุกเวลาเลยนะครับอยู่ดูแลกันแบบนี้กับช่วงเวลาของจุฬาเรดิโอพัสของเรา FM 101.5 MHz ครับ

ที่ลาทิ้งท้ายกันไปนะครับมีถามงานจากวงพลอยเลือกให้อยู่นานเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอยากฟังเพลงไหนนะครับเพราะว่าเพลงเยอะมากๆขอจังหวะสนุกสนานเลยหยิบเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สนุกสนานแน่นอนนะครับเสียงร้องโดยพี่จิ๊บวสุนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝันนะครับอยู่ในอัลบั้มนี้เลยเชื่อว่าหลายคนที่ชื่นชอบวงพลอยพี่จิ๊บก็ร้องไว้หลายเพลงนะครับเอาเพลงนี้ไปฟังกันก่อนที่จะกลับมาติดตามกันใหม่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองและเดี๋ยวก็ติดตามรายการสุขกันทรากันต่อด้วยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่ำร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันทรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่46ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคำร้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพลงนั้นรักที่รวมความรักไว้ทั้งหมดในเพลงนี้รายการสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ดิเน่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% 14:13 มีผู้จองเพลงนี้ไว้คิดถึง

ครูเอื้อสุนทรสนานอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นครูเอื้อสุนทรสนานนะคะที่คุณป้อมขอไว้คุณป้อมบอกว่าป่วยเป็นไข้หวัดทานข้าวต้มกุ้ยของรีโน่เกือบทุกวันเลยไม่ได้ขอเพลงมาแต่ก็ฟังทุกวันวันนี้ฟังอยู่นะคะเดือนดวงเดียวที่คุณป้อมรอฟังรักษาสุขภาพนะคะขอให้หายเร็ว

คุณหวังถึงเจ้าครูเอื้อสุนทรสนานคุณสร้อยทิพย์ก็ถามถึงเพลงนี้มาเลยฉะนั้นก็ยังเป็นคุณครูเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลกต่อไปกับงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติฉันยังคอย

งคอยไปแล้วมีความสุขนะคะขอให้สุขภาพดีๆค่ะทีนี้มาถึงเอาละสิเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่เลยคุณลือชัยคุณลือชัยแฟนพันธุ์แท้เลยทีเดียวของวอลเลย์บอลหญิงของเราบอกว่าขอเพลงนี้เพราะว่าช่วงที่นางฟ้าวอลเลย์บอลเหินบนฟ้าแล้วก็ได้ทำคะแนนมานั่นน่ะสง่างามมากขอหุ่นเหินให้เลยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ

เลยหงเหินคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นอันว่าคุณลือชัยสบายใจได้แล้วค่ะฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกับเพลงนี้ตอนนี้ก็มีเพลงหลายเพลงเลยทีเดียวค่อยๆทยอยฟังกัน

นุ่มนวลไปหมดเลยนะคะมีความสุขกับเวลาจากสุขกันเถอะเราตรงนี้ค่ะคำเขาลือเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังถามมาทาง022183975นะคะ

้งไลน์วันนี้ก็มากมายหลายเพลงค่ะค่อยๆจะย่อยฟังกันไปแบ่งๆกันฟังขอบคุณคุณพงจิราที่บอกว่าเพลงไพเราะทุกเพลงนะคะแล้วก็ไปทานอาหารกันค่ะอาหารอร่อยๆไปรับประทานกันได้เลยที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะไปไม่ยากเลยค่ะไปทางรถไฟฟ้าก็ได้นะคะไปลงตรงหน้ามาบุญครองนั่นแหละค่ะแล้วก็ข้ามถนนมาเข้าไปในซอยเกษมสันต์1นะคะที่นี่แน่นอนค่ะอร่อยทุกอย่างเพราะแม่ครัวที่นี่ขอใช้คำว่าแม่ครัวเลยนะคะแม่ครัวจะเข้าใจการปรุงอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมฉะนั้นใครที่ชอบอาหารไทยไปได้ที่ Rino All Day Dining Cafe อร่อยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวและถ้าเป็นของว่างเรียกน้ำย่อยก่อนเนี่ยสาคูไส้หมูสาคูไส้ปลาอร่อยมากรับประทานได้เพลิดเพลินเลยมีผู้ไปรับประทานแล้วก็บอกว่าไม่เคยทานที่อื่นอย่างนี้เลยนะคะสาคูเนี่ยมีเยอะแยะสาคูไส้หมูสาคูไส้หมูนี่มีเยอะแยะนะคะแต่ที่นี่มีสาคูไส้ปลาด้วยซึ่งอร่อยมากเลยนะคะ Rino All Day Dining Cafe ช่วงนี้เข้าพรรษาบางท่านก็อาจจะมังสวิรัติบ้างนะคะไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์บ้างก็มีเช่นเดียวกันค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7นะคะ02-215-0026-7ค่ะหนูรมบอกว่าขอฟังเพลงนี้หน่อยคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเมื่อไหร่จะให้พอ

ุษปะและคุณชลีช่วงวิทย์กับพุ่มพวงดวงใจคุณจรูญก็ได้ฟังไปแล้วยิ้มอย่างมีความสุขใช่ไหมคะมาถึงคุณนพดลชาวไร่เงินเพลงนี้คลองมอนที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาและก็ถือโอกาสเป็นของคุณพี่เบญจาด้วยไปเลยเพราะว่าขอฟังเพลงของคุณนพดลชาวไร่เงินมา

ากคุณยันยงเสลานนท์แล้วก็มาถึงเพลงที่คุณพี่เบญจาบอกว่านอนรอฟังเพลงคู่ของคุณฉลองคุณฉลองร้องเพลงคู่กับคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ค่ะ

ที่ใจคุณต้องทองทองนั้นทองศิลปินแห่งชาติและคุณฉลองสีมาเสถียรค่ะมาถึงเพลงนี้ที่คุณกอบการรอฟังดอกโศกคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% คนเหมือนกันได้ฟังไปแล้วเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้นะคะก็ได้สัจธรรมทุกครั้งที่ได้ฟังงานของครูเอื้อและครูแก้วค่ะคราวนี้ไปฟังอีกเพลงหนึ่งคุณมาริสาอมาตยกุลเพลงนี้คลื่นกำ

อะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าคลื่นกรรมนี่แหละนะคะมาถึงอีกเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังรอฟังเพลงนี้คุณดงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติร้องนะคะณภาขาดเดือน

คุณเริงทองทองน้ำทมศิลปินแห่งชาติมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่คุณพิกุลรอฟังหม่อมราชวงศ์ศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติใจเป็นห่วง

จเป็นห่วงจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงอีเพลงนี้ท่านผู้ฟังสั่งจองไว้บอกขอต้นชั่วโมงเกือบจะกลางชั่วโมงไหมคะยังต้นชั่วโมงอยู่เพลงนี้ชื่อเพื่อเธอคนเดียวนะคะเพลงที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงและมิสคูมิร้องคู่กันไว้

มิสคูมี่ร้องเพลงนี้มีผู้ล้อเธอว่าฉันมีไตเดียวก็พูดไม่ชัดนี่นะที่จริงฉันมีใจเดียวต่อด้วยคุณสวิภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติพรุ่งนี้ไม่มีไมตรีจากฉัน

สลายไกรเลิกทั้งคำร้องและก็ทำนองพรุ่งนี้ไม่มีไมตรีจากฉันเสียงร้องของคุณสวรีภกาพันธ์นะคะรู้สึกจะเป็นครูสง่าอารัมพีที่บอกว่าคุณสวรีเป็นผู้ที่ร้องคำวันนี้ได้ไพเราะมากเลยทีเดียวเลยค่ะคราวนี้ก็ชวนกันดื่มน้ำมะพ

แล้วโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะคุณอรุณศรีจะบอกมาทุกวันเลยได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเชื่อเลยเพราะคุณอรุณศรีเป็นผู้ที่มีพลังจริงๆไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลากลับถึงบ้านปั๊บก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเลยใช่ไหมคะ

ที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เป็นเสียงร้องของคุณลินจงบุญนครินทร์ซึ่งมีผู้ได้ตั้งฉายาไว้ว่าเจ้าของเสียงไข่มุกหล่นบนจานหยกฟังคุณเศรษฐาศิราฉายาค่ะ

ฉันเป็นของเธอเสียงร้องของคุณเศรษฐาสิรัชฉายางานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีผู้ถามถึงงานของครูพยงมุกดามาอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้คุณธานินทร์อินทรเทพร้องไว้นกขมิ้น

นกขมิ้นของครูพยองมุกดาศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังซาบซึ้งต่อกันกับคุณทรินนันทนาคอนท่านผู้ฟังรอฟังเพลงนี้พรหมพิการ

พยงมุกดาคงต้องน้อยใจพระพรหมแน่เลยเลยได้เพลงนี้มาพรหมพิการเสียงร้องของคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็มาถึงอีกเพลงหนึ่งเลยคล้ายๆกันเนี่ยครูชาลีอินทราวิจิตและครูสมานกาญจนพลินประพันธ์ไว้พระเจ้ารู้ทีหลังคุณชรินทร์นันทนาครค่ะ

ื้อหาใกล้ๆกันเลยไม่ว่าจะพรหมพิการหรือพระเจ้ารู้ทีหลังเสียงร้องของคุณจรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะตัดพ้อต่อว่ากันชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีทำใจเลยแล้วก็ไปปรุงอาหารอร่อยๆกันค่ะไปทำอะไรดีเย็นนี้มีเมนูแล้วหรือยังจะเป็นเมนูทอดเมนูผัดบางคนบอกว่าหมักไก่ไว้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะทอดเลยนะคะน้ำมันพืชโอลีนค่ะน้ำมันปาล์มอุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีโนจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นน้ำมันที่ทอดอะไรก็ออกมาสีสวยๆนะคะแล้วอร่อยไม่อมน้ำมันด้วยฉะนั้นชอบทุกครั้ง

ร้ายอีกด้วยฉะนั้นเป็นอันว่าสบายใจได้ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็อร่อยอีกด้วยค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีนคุณประดิษฐ์พรเราฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ชายทุกคนเห็นใจนักรบชายแดนส่งกำลังใจให้เสมอๆนะคะมาถึงเพลงสุดท้ายใครรอฟังคุณนุ่นสุบงกตเพลงนี้อะไรก็ได้ชื่อเพลงอย่างนี้จริงๆอะไรก็ได้นะคะเอาไปร้องในร้านอาหารก็ได้เวลาใครถามจะทานอะไรอะไรก็ได้ได้ยินบ่อยๆนะคะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์ทราวค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกานะคะตรงนี้แหละค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโคลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือภาวะอะไรครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือภาวะที่แรงต้านทานของกล้ามเนื้อลดลงก็ทำให้ร่างกายไม่สามารถทำกิจกรรมตามปกติได้เช่นยกแขนขยับขาหรือว่าจับสิ่งของอย่างมั่นคงซึ่งความอ่อนแรงนี้ต่างจากอาการเหนื่อยล้านะครับเพราะไม่ได้หายไปหลังจากการพักผ่อนโดยปัญหาอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนเช่นเกิดขึ้นกับแขนกับขาหรืออาจจะเกิดขึ้นกับทั้งร่างกายก็ได้คราวนี้มาดูกันนะครับว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นมีหลายระดับครับตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงโรคร้ายแรงเช่นระบบประสาทและสมองอาจจะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าปลายประสาทเสื่อมหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อเช่นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมกล้ามเนื้ออักเสบหรืออาจจะเกิดจากการที่มีโภชนาการไม่สมดุลเช่นขาดโปรตีนวิตามินบีวิตามินดีแร่ธาตุอย่างพวกแคลเซียมหรือว่าโพแทสเซียมนอกจากนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาเช่นยาลดไขมันจำพวกสเตตินหรือยาที่กดภูมิคุ้มกันและอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยชั่วคราวเช่นการออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอและภาวะเครียดเป็นต้นท่านผู้ฟังครับเมื่อกล้ามเนื้อไม่ได้รับการบำรุงหรือถูกใช้งานอย่างไม่สมดุลก็จะทำให้การส่งสัญญาณจากสมองไปยังกล้ามเนื้อผิดปกติก็ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงขึ้นมาได้คราวนี้มาดูกันนะครับว่าประเภทของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นมีอะไรกันบ้างโดยทั่วไปก็แบ่งได้ดังนี้นะครับคืออ่อนแรงเฉพาะที่ซึ่งก็พบได้บ่อยเช่นที่บริเวณแขนหรือว่าขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงก็ทำให้การเคลื่อนไหวเกิดความไม่สมดุลนอกจากนี้ก็อาจจะอ่อนแรงทั่วร่างกายก็มักจะเกิดขึ้นจากโรคทางระบบร่างกายเช่นโรคเกี่ยวกับประสาทหรือว่าโรคเรื้อรังที่ทำให้กล้ามเนื้อทั้งตัวอ่อนแรงลงหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการอ่อนแรงชั่วคราวเกิดขึ้นได้จากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปหรือการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นไข้สูงหรือว่าอาการหลังติดเชื้อไวรัสหรือว่าอาจจะมีลักษณะอ่อนแรงถาวรซึ่งพบได้ในโรคกล้ามเนื้อเสื่อมหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถประคับประคองอาการได้อาการที่บ่งบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับก็ได้แก่ไม่สามารถยกของที่เคยยกได้หรืออาจจะมีการเดินหรือขึ้นบันไดลำบากต้องใช้แรงมากกว่าปกติอาจจะลุกจากท่านั่งหรือเตียงยากขึ้นกล้ามเนื้อจะมีลักษณะรีบเล็กลงเมื่อเวลาผ่านไปหรืออาจจะมีอาการชาเจ็บหรือว่าปวดร่วมด้วยอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและค่อยๆแย่ลง

รือบางครั้งก็เกิดขึ้นฉับพลันเช่นในกรณีของโรคหลอดเลือดสมองดังนั้นนะครับการสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่นๆจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าจะช่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับใครบ้างล่ะครับที่เสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจริงๆแล้วภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเนื่องจากปัจจัยทางอายุสุขภาพหรือว่าพันธุกรรมกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีโรคทางระบบประสาทหรือว่าพันธุกรรมตลอดจนผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายและผู้ที่มีโภชนาการไม่เหมาะสมท่านผู้ฟังครับแม้บางกรณีของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าโรคทางระบบประสาทที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของกล้ามเนื้อได้นะครับด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมซึ่งก็สามารถที่จะทำได้ดังนี้คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพยายามเลือกกิจกรรมที่ช่วยเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อเช่นเดินเร็วว่ายน้ำขี่จักรยานหรือการยกน้ำหนักเบาๆการออกกำลังกายอย่างช่วยทำให้ระบบประสาทและการไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้นนอกจากนี้ก็ควรกินอาหารครบถ้วนเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อปลาไข่ถั่วหรือว่าเต้าหู้พร้อมกับผักผลไม้ที่มีวิตามิน B วิตามิน D และแร่ธาตุอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อควรจะมีการพักผ่อนเพียงพอนะครับนอนหลับให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนลดปัจจัยเสี่ยงเช่นงดสูบบุหรี่งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไปได้นานๆนะครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสานสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันปาดาราตรงไหนกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
1: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: เริ่มต้นเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
1: ข่าวแรกนะคะเราไปกันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ครั้งที่26ค่ะและต่อด้วยผู้นำจีนเข้าร่วมการประชุม SCO Plus ค่ะ
0: ทั้งสองข่าวนะคะหลายท่านอยากจะติดตามว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าร่วมการประชุมสุดยอด SEO ครั้งที่26เช้าวันที่1กันยายนตามเวลาท้องถิ่นกรุงบิชเคกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SEO ครั้งที่26และได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในหัวข้อผลักดัน SCO บรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าปีนี้ครบรอบ25ปีของการก่อตั้ง SCO ซึ่งในช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โลกเร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการเจรจาการเผชิญหน้าการได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและการได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวการแข่งขันระหว่างพหุภาคีกับเอกภาคีที่ดุเดือดทำให้เงาแห่งสงครามยังไม่จางหายไปซึ่งตอนนี้ SCO กำลังยืนอยู่ในสี่แยกที่เชื่อมต่อไปยังอนาคตของมนุษยชาติควรต้องรับผิดชอบหน้าที่อย่างกล้าหาญและนำทิศทางแห่งประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวข้อเสนอ4ข้อได้แก่ 1. ยืนหยัดเน้นการพัฒนาเป็นหลักสร้างสรรค์อนาคตแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 2. ยืนหยัดเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญสร้างบรรยากาศทั่วไปที่มีความมั่นคง 3. ยึดมั่นประชาชนเป็นศูนย์กลางปูพื้นฐานแห่งมิตรภาพที่ต่อเนื่องเป็นไปและ 4. ยึดหลักการเจรจาดำเนินการบริหารจัดการที่ยุติธรรมและสร้างสรรค์นายสีจิ้นผิงกล่าวย้ำจีนยินดีที่จะร่วมกับทุกฝ่ายปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน10ปีข้างหน้าของ SCO ใช้ความพยายามในการบรรลุการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นสร้างผลงานในการผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันมากยิ่งขึ้นผู้นำจีนเข้าร่วมการประชุม SCO Plus พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญเมื่อบ่ายวันเดียวกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เข้าร่วมการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้พลัสหรือ SCO พลัสและกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในหัวข้อร่วมการส่งเสริมระบบหลายขั้วอำนาจให้กับโลกที่มีความเสมอภาคและมีระบบระเบียบเพื่อบรรลุการบริหารจัดการทั่วโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนในฐานะประเทศใหญ่ที่รับผิดชอบได้ส่งเสริมโลกให้มีหลายขั้วอำนาจอย่างเสมอภาคและมีระบบระเบียบเสมอมาภายใต้การเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันนั่นก็คือหลักการขั้นพื้นฐานความสมดุลและการปฏิบัติตามระเบียบระหว่างประเทศซึ่งล้วนต้องพึ่งพาระบบพหุภาคีและการเจรจาหารือนั้นคือช่องทางสำคัญการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อชัยชนะร่วมกันและการให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นก็คือทิศทางการพัฒนาไม่ว่าประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กประเทศที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอประเทศที่ร่ำรวยหรือยากจนล้วนแต่ต้องมีสิทธิเสมอภาคภายใต้กฎกติการ่วมกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชี้ว่ากลุ่มความร่วมมือ SCO ที่มีความสมัครคีและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนั้นสามารถสร้างผลงานมากยิ่งขึ้นและผลักดันการมีหลายขั้วอำนาจให้กับโลกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวข้อเสนอแนะ3วิธีที่ใช้ประโยชน์จากบทบาทกลุ่มความร่วมมือ SCO ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันทั่วภูมิภาคยูเรเซียด้วยพลังของ SCO ควรใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพของกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมศูนย์กลางการเติบโตหลายแห่งทั่วภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพซึ่งกันและกันและบรรลุความสำเร็จร่วมกันสร้างโอกาสและแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง 2. การส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตของประเทศในซีกโลกใต้ด้วยภูมิปัญญาของ SCOและ 3. การชี้นำการปฏิรูป

0: และการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลโลกด้วยการดำเนินงานของ SCO
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณพันนะคะกับคุณหลี่ตันตันจะมาเผยเหตุผลที่กระแสวัฒนธรรมจีนได้รับความนิยมพร้อมกันทั้งในจีนและทั่วโลกค่ะ
1: เรื่องนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะกระแสวัฒนธรรมจีนนี้ได้รับความนิยมมีอะไรกันบ้างต้องไปฟังเพิ่มเติมกันแล้วค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้นะคะคุณหลี่ตันตันและดิฉันรพีพันธ์วงกำประเวศกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะตันตันค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครั้งที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่ากระแสนิยมความเป็นจีนนะคะ I wanna be Chinese นะคะในต่างประเทศเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจริง
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วแนวคิดเหล่านี้มันก้าวออกจากประเทศจีนอย่างไรได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในประเทศอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณตันตันจะมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
5: ค่ะตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรของจีนนะคะที่ทำตลาดในเวียดนามค่ะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วค่ะหลายคนนะคะที่ได้ทดลองใช้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวิธีการดูแลสุขภาพแบบจีนนะคะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
0: เพราะว่าเรื่องสมุนไพรนะไม่ว่าจะประเทศไหนก็คือมีส่วนของตนอยู่แล้วแหละแต่ถ้าของประเทศอื่นมันมีส่วนที่ดีเราก็รับ
5: ใช่
0: เนาะเพราะสมุนไพรมันก็เป็นของดีอยู่แล้วดูแลสุขภาพนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นเราก็ไม่ปฏิเสธ
5: ใช
0: ่แต่ว่าคุณนันบอกว่าช่วงนี้มันมาเป็นกระแสแล้วเพราะเหตุใดกระแสนี้จึงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลานี้น่าสนใจนะ
5: โอ้
0: ต้องย้อนกลับไปหรือขุดไปในจุดไหนดี
5: ดังคิดว่าหากมองไปในมองไปให้ลึกลงไปนะคะก็จะพบว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวที่พวกเราสองคนพูดถึงนั้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญค่ะแต่ว่าเป็นผลจากหลายปัจจัยที่ค่อยๆหล่อล้อมขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยค่ะ
0: ปัจจัยแรกคือ
5: โลกดิจิทัลได้ลดระยะห่างระหว่างผู้คนลงอย่างมากเลยค่ะ
0: ก็คือเห็นกันมากขึ้น
5: ใช่ค่ะเมื่อผู้คนจากประเทศต่างๆมีโอกาสเห็นชีวิตประจำวันของชาวจีนผ่านคลิปวิดีโอหรือไม่ก็การแบ่งปันประสบการณ์ของคนรุ่นเดียวกันแล้วนะคะภาพของจีนที่เคยรับรู้ผ่านคำบอกเล่าหรือว่าสื่อแบบเดิมก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะ
0: แต่เดิมอาจจะแค่ได้ยินได้ฟังมาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้คือได้เห็นด้วยตาจริงๆว่ามันมี
5: ใช่ค่ะหลายคนนะคะได้เห็นเมืองที่ทันสมัยระบบขนส่งที่สะดวกหรือว่าการชำระเงินแบบดิจิทัลรวมถึงวิถีชีวิตที่เป็นระเบียบและมีคุณภาพสิ่งเหล่านี้นะคะก็ทำให้ภาพลักษณ์ของจีนนะคะมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: คือเห็นได้ด้วยตาตัวเองแล้วมันน่าเชื่อถือได้จริงว่ามันมีจริง
5: ใช่
0: คนที่เคยไปมาแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ความทันสมัยเนี่ยมันมีจริง
5: ใช่
0: ขนส่งก็สะดวกชำระเงินก็ง่ายซื้อง่ายขายคล่องกันมาก
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงนะดิฉันเชื่อนะคุณตันตันก็คือคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเนี่ยเขามองหาวิธีสร้างสมดุลให้กับชีวิตก็เปิดรับของต่างประเทศเข้ามา
5: ใช่ใช่เห็นด้วยค่ะจริงๆในยุคที่ผู้คนต้องเผชิญกับความเครียดความกดดันจากการทำงานหรือว่าความเหนื่อยล้าทางจิตใจนะคะแนวคิดของวัฒนธรรมจีนที่ให้ความสำคัญกับความพอดีความสมดุลแล้วก็การดูแลทั้งร่างกายกับจิตใจนะคะจึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจค่ะ
0: ไอ้เรื่องความสมดุลนี่มันก็เป็นศาสตร์ของจีนกันนะยินหยางนี่ก็ความสมดุลเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วการดูแลร่างกายเนี่ยอย่างคุณตันตันบอกว่าการดื่มน้ำอุ่นทำให้ร่างกายอบอุ่นนี่มันดีต่อสุขภาพ
5: ใช่จริงๆต้องบอกว่าเมื่อตันตันได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็
0: อย่างเช่น
5: คนไทยชอบบอกว่า
0: คนไทยกินน้ำแข็ง
5: รู
0: ้ไม่ใช่
5: ก็ต้องรู้ความพอเพียง
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะเออพอดีพอเพียง
5: ใช่จริงๆ
0: ทางสายกลางถ้าเป็นแนวพุทธนิดนึง
5: ใช่ค่ะ
0: จะบอกว่ายึดทางสายกลาง
5: ใช่ค่ะก็เป็นแนวคิดที่คนจีนยอมรับได้ง่ายมากเลยค่ะ
0: เพราะมันสอดคล้องเน
5: า
0: ะ
5: มาก
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ใช่ใช่บางครั้งนะคะเพียงการดื่มน้ำอุ่นหรือว่าฝึกปาด้วนจินนะคะวันละไม่กี่นาทีนะคะเราไม่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อผ่อนคลายก็ช่วยให้หลายคนรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็เมื่อร่างกายได้รับการดูแลจิตใจก็ค่อยๆสงบตามไปด้วยค่ะ

0: ็อย่างบางคนอาจจะเมื่อยล้า
1: เ
0: มื่อร่างกายมันไม่สบายใจมันก็เนาะเหนื่อยไป
1: ใช่
0: แต่พอร่างกายสบาย
1: ใช่ก็อย่างนวดสมุนไพรนวดโบราณไทย
0: โอ้มี
1: คล้ายกัน
0: คนจีนที่ไม่ใช่ในภาคไทยนะคุณบันตันก็บอกว่าชอบนวดแผนไทย
1: ใช่ไหม
0: ไอ้ที่แบบว่าไปดึงไปบิดขาบิดอะไรเขาชอบ
1: มนุษย์เราก็เหมือนกันเลย
0: เปิดรับกันและกันนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็อะไรที่มันแบบว่าสะดวกมันทำให้ชีวิตเราดีเนี่ยเราก็แบ่งปันกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เมื่อสุขภาพร่างกายได้รับการดูแลคุณบันตันบอกแล้วว่าจิตใจมันสงบมันก็สุขสบายทั้งกายและใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เรานอกจากเหตุผลนี้แล้วนะคะจริงๆการเปิดประเทศแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของจีนนะคะก็ยังทำให้ชาวต่างชาติมีโอกาสสัมผัสประเทศจีนด้วยตนเองเลยค่ะก
0: ็อย่างเดินทางมา
1: เออใช่ก็อย่างที่จีนนะคะมีสำนวนว่าเหยียนเจียนเหวยฉือเอ๋อทิ้งเหวยฉือ
0: ไปเห็นด้วยตา
1: ใช่
0: เห็นด้วยตาจริงๆ
1: ถ้าแค่ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่า
0: ต้องไปเห็น
1: จริงต้องไปเห็นด้วยตนเอง
0: ตัวเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: จีนพัฒนาจริงหรือเปล่าแล้วก็ชีวิตมันสุขสบายจริงไหมก็ลองมาดู
1: ใช่
0: ชาวตะวันตกหลายคนสงสัยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อได้เห็นเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงหรือว่าระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะหรือว่าบรรยากาศของเมืองแห่งนวัตกรรมอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะความประทับใจที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้มาจากจินตนาการเลยค่ะหากเกิดจากประสบการณ์ตรงที่ผู้คนได้สัมผัสด้วยตนเองค่ะ
0: แต่ก่อนอาจจะฟังมาแล้วต้องไปคิดเองแล้วก็เรื่องที่เขาเล่ามานี้มันจริงมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ชัวร
1: ์ใช่
0: มาด้วยตัวเองเลย
1: ใช่หรือไม่ก็ถ้าดูผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็คงรู้สึกว่าเอ๊ะมัน
0: ดูไกลตัวเนาะ
1: ใช่จริงหรือเปล่าก็แน่ใจ
0: แล้วก็เลยมีนโยบายที่ว่าฟรีวีซ่าการเดินทางไม่ว่าจะ72ชั่วโมงหรือว่า3วันนะคะเหล่านี้ก็ช่วยให้คนต่างชาติเนี่ยเดินทางมาแล้วก็ได้สัมผัสความเป็นจีนได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะคะย่อมสร้างแรงดึงดูดได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: เขามีชีวิตแล้วสิ่งที่มันมีชีวิตมันก็มีพลังเนาะ
1: ใช่
0: ดึงดูดสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเข้าหาเขามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ที่คุณตันเล่ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการเดินเข้าหากันของคนรุ่นใหม่จากสองฝากโลกสองฝากโลกนี่ก็คือตะวันออกตะวันตกเนาะความต
1: ่
0: างมันมีอยู่แต่ว่าเข้ามาใกล้กันมากขึ้นเรียนรู้กันและกันมากขึ้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับคนหนุ่มสาวในจีนแล้วนะคะการหันกลับมาสนใจวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะไม่ได้เกิดจากความคิดถึงอดีตเลยค่ะ
0: ไม่ใช่หวนหาแบบโอ๊ยในปัจจุบันมันทันสมัยเกินไปไม่ใช่แนวน
1: ี้ไม่ใช่ค่ะหากเป็นเพราะพวกเขาพบว่าภูมิปัญญาที่สืบทอดมาหลายร้อยปีแล้วนะคะยังคงตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันได้ค่ะ
0: ก็คือมันดีเขาถึงได้เปิดรับ
1: จริง
0: ๆถ้าแบบมันโบราณเกินไปอะไรที่มันล้าสมัยแล้วก็ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็คงไม่หันกลับไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเขาได้ทดลองเองแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าชาสมุนไพรที่อร่อยอร่อยแล้วก
0: ็
1: ช่วยได้จริง
0: ออกกำลังกายก็คือช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้า
1: ใช
0: ่แล้วชาสมุนไพรก็คือดื่มแล้วมันสบาย
1: ใช่หรือไม่ก็กิจกรรมงานฝีมือที่มอบช่วงเวลาแห่งความสงบท่ามกลางชีวิตที่เร่งรีบกัน
0: งานฝีมือ ม
1: ัน
0: ก็เป็นช่วงที่ slow life เนาะชีวิตมันค่อยๆไปมากขึ้น
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปอยู่กับช่วงจังหวะชีวิตที่เร่งรีบทั้งวันเนี่ย
1: ถูกค่ะ
0: มันก็เครียดนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: หันกลับมากับอยู่กับงานฝีมือศ
1: ิ
0: ลปะดั้งเดิมกันมากขึ้น
1: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะคนรุ่นใหม่ในประเทศต่างๆนะคะก็ไม่ได้เปิดรับวิถีแบบจีนเพียงเพราะความแปลกใหม่ค่ะหากแต่เพราะว่าพวกเขาพบว่าสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้จริงด้วย
0: จริงค่ะแล้วก็ในเรื่องของเสน่ห์ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเนาะก็คือไม่ได้เกิดจากการที่จะประชาสัมพันธ์ออกแบบอย่างตั้งใจคือคนที่เขามาแล้วเขาประทับใจเขาก็บอกต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยเกิดขึ้นเมื่อผู้คนรู้สึกนะคะว่าคุณค่าของอีกวัฒนธรรมนึงเนี่ยมันน่าสนใจมันดีจริงก็เลยเผยแพร่แล้วก็ทำให้เกิดผู้ที่รับฟังหรือว่าเห็นเนี่ยก็อยากที่จะเรียนรู้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหรือว่าไปทดลองหรือว่าค่อยๆทำให้สิ่งเหล่านี้นะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตนเองด้วย
0: พอเห็นแล้วเขาบอกว่าดีมันก็เอ๊ะลองไหมพอลองแล้วมันดีจริงก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเช่นในเรื่องของมวยปาต้นจิ่งกลับมาเพราะว่าอะไรเพราะมันดีจริง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังมีวัฒนธรรมต่างๆเนาะซึ่งจริงๆที่คุณตันบอกว่ากระแส

0: becoming Chinese บนโลกออนไลน์เนี่ยก็คือสะท้อนแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้เพียงในพิพิธภัณฑ์เลยค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถสวมใส่ลิ้มรสสร้างสรรค์แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับมันได้ในทุกๆวันเลยค่ะ
0: ค่ะร่วมกันนะคะเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้กันและกัน
1: ค่ะ
0: เวลาของรายการวันนี้ค่ะใกล้หมดลงแล้วคุณหลีตันๆและดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนินทร
1: ์你好คุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านต้าเจ๋อ好
0: มาทบทวนเนื้อหาสำคัญของครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะเริ่มจาก请问有洗发水卖吗แปลว่าอะไรคะ
1: ขอถามว่ามียาสระผมขายไหม
0: ถูกต้องค่ะแล้ว我想退货แปลว่าอะไรคะ
1: วอเสียงถ้วยหัวดิฉันอยากจะคืนสินค้าค่ะ
0: ดีมากค่ะ您的发票带来了吗แปลว่าอะไรคะ
1: 您的发票带来了吗มีคำว่าฟ้าเพี้ยวแปลว่าใบเสร็จประโยคนี้น่าจะแปลว่านำใบเสร็จมาด้วยหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะและ您给退了吧โปรดรับคืนเถอะ
1: 您给退了吧
0: ถ้วยแปลว่าคืนที่เมืองจีนก็เหมือนกับเมืองไทยตรงที่จะซื้อผลไม้ได้จากร้านริมถนนตลาดนัดหรือตลาดสดหากจะซื้อผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศมักจะซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะที่นั่นมีผลไม้หลากหลายชนิดถ้าคนอินโดนีเซียจะไปซื้อส้มก็อยากจะรู้ว่าส้มหวานหรือเปล่า
1: จะถามอย่างไรคะ
0: ถามว่าเจ้าจือซื่อเถียนมะส้มนี่หวานไหม
1: เจ้าจือซื่อเถียนมะ
0: เจ้อนี
1: ่เจ้
0: อจื้อซึส้ม
1: จื้อซึ
0: เถียนหวาน
1: เถียน
0: มะไม
1: ้มะ
0: ฟังบทสนทนากันค่ะ
2: จื้อซึ甜吗
3: 很甜
1: ทีนี้เมื่อรู้คุณภาพแล้วว่าหวานอยากจะถามราคาภาษาจีนถามอย่างไรคะ
0: ถามว่าตัวเฉาเฉียนอีกงจินกิโลละเท่าไหร่คะ
1: ตัวเฉาเฉียนอีกงจิน
0: ตัวเฉาแปลว่าเท่าไหร
1: ่ตัวเฉา
0: เฉียนแปลว่าเงิน
1: เฉียน
0: ตัวเฉาเฉียนอีกงจิน
1: ตัวเฉาเฉียนอีกงจินราคากิโลละเท่าไหร่คะ
0: จีนมีมาตราในการชั่งน้ำหนักอย่างหนึ่งคือจิ้นหรือช่างหนึ่งช่างเท่ากับครึ่งกิโลกรัม
1: จิ้นช่างส่วนใหญ่ทั้งในตลาดแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต่างก็ติดราคาเป็นช่างกันคุณโจคะดิฉันเนี่ยไม่มีเศษเงินภาษาจีนจะพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我没有零钱
1: 我没有零钱ดิฉันทราบว่าหวอเนี่ยแปลว่าผมหรือว่าดิฉันเมยหยอแปลว่าไม่มี
0: ถูกต้องค่ะหลิงเฉียนแปลว่าเงินเศษ
1: หลิงเฉียน
0: 我没有零钱
1: 我没有零钱
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: ตัวเท่าไหร่一公斤
3: 四元钱一公斤
2: 我没有零钱给你一张一百元的
3: 找您八十元
1: มาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงินของจีนมาฝากใช่ไหมคะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะจีนใช้เงินสกุลหยันหมิงปี้หรือเรียกสั้นๆว่าเงินหยวนมีหน่วยเป็นหยวน

0: วยย่อยกว่าหยวนคือเจียวและเฟิน10เจียวเท่ากับ1หยวน10เฟินเท่ากับ1เจียวในหมู่ชาวจีนนิยมพูดคำว่าขว่ายแทนหยวนและเหมาแทนเจียวเช่นหยีขว่าย3เหมา5เฟินคือ1หยวน3เหมา5เฟินหรือ 1.35 หยวนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก่อนจากกันก็มีคำถามท่านผู้ฟังเจอจุ๋ยซื้อเทียนมาแปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn หากท่านผู้ฟังต้องการทบทวนบทเรียนหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมาฟังเรื่องนี้กันจากคุณนันทิดาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคนจีนนะคะที่กำลังเริ่มนิยมพาหมาแมวเนี่ยไปฝังเข็มกันวันนี้จะไปฟังเบื้องหลังว่าธุรกิจนะคะเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงตอนนี้ของจีนเนี่ยมันก็ยกระดับเรื่องของการรักษาไปอีกหนึ่งขั้นซึ่งหลายท่านน่าจะสนใจเลยทีเดียวรายละเอียดเป็นยังไงต้องให้คุณนันทิดาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
3: ด้วยการที่ประเทศจีนนะคะสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับน้องหมาน้องแมวค่ะก็ถือว่าเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวล่าสุดนะคะในงานเอเชียเพ็ทแฟร์2026ก็มีข้อมูลที่ชี้ชัดนะคะว่าจีนมีสุนัขแล้วก็แมวสูงวัยรวมกันแล้วประมาณ20ล้านตัวและกว่า 60% มีปัญหาสุขภาพกันบ้างแล้วค่ะด้วยอายุขัยของสัตว์เลี้ยงนะคะที่สั้นกว่ามนุษย์จีนกำลังพยายามที่จะแก้โจทย์สำคัญค่ะนอกจากที่ตอนนี้จีนเผชิญกับสังคมผู้สูงวัยแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยในสังคมจีนยังมีสัตว์เลี้ยงที่สูงวัยด้วยเช่นกันดังนั้นก็จะทำอย่างไรคะที่จะลดความเจ็บปวดของสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงได้แก่ชราอย่างมีความสุขค่ะสัตว์เลี้ยงจำนวนมากนะคะเริ่มเข้าสู่วัยชราส่วนใหญ่ก็มีภาวะโรคข้อเสื่อมโรคลำไส้แล้วก็มีโรคหลังจากผ่าตัดค่ะโดยบรรดาเจ้าของนะคะก็เริ่มมองหาบริการใหม่ที่อยู่ระหว่างการรักษากับการดูแลระยะยาวนี่เองค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพทย์แผนจีนสำหรับสัตว์เลี้ยงเริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มหรือการอบรมยาสมุนไพรจีนค่ะธุรกิจนี้นะคะก็กำลังขยายตัวไปสู่การดูแลคุณภาพชีวิตการฟื้นฟูแล้วก็การป้องกันโรคทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในช่วงบั้นปลายชีวิตอย่างมีความสุขค่ะทุกวันนี้นะคะทั่วประเทศจีนมีโรงพยาบาลสัตว์ในจีนราว 2,000 แห่งค่ะที่ได้เริ่มมีบริการนี้นะคะรวมไปถึงรายได้ก็มีเพิ่มขึ้นจากบริการนี้ราว 5% ของราย
2: นี้อย่างที่บอกในช่วงที่พวกเขาได้อยู่กับพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะดูแลกันอย่างดีเลยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับวันนี้มากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภดาราจงไหนกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ค่ะและดิฉันบรรทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรื่องราวใกล้ตัววันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราดำรงมณีหรืออาจารย์ปุยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในธีมเดิมนะคะก็คือเป็น Research Insight หัวข้อ Technology and AI สัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณฟังได้ฟังรายการนะคะจะจำได้ว่าดิฉันได้สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณกองพลพรมหรือว่าอาจารย์แก้วเกี่ยวกับวิจัยที่ชื่อว่า Voices of the Future Exploring Students' Views on the Use of Gen AI in Academic and Professional PR Writing ซึ่งอาจารย์แก้วก็ได้บอกกับเราว่าวิจัยชิ้นนี้นะคะมีคณะผู้วิจัย3ท่านด้วยกันทั้งหมดนะคะสัปดาห์นี้เลยถือโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้วิจัยในงานชิ้นนี้ด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์จิดาภาจันทรสมบัตินะคะหรือว่าขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์จิจี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยฝ้าย
1: ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการนี้นะคะในวันนี้สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แก้วหรือว่าพี่แก้ว

0: ก็ได้เล่าให้เราฟังไปพอสมควรนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยที่มาที่ไปรวมไปถึงผลลัพธ์นะคะหรือว่า findings ผลที่ได้จากงานวิจัยนะคะสำหรับคุณฟังที่อาจจะไม่ได้ฟังสัปดาห์รบกวนให้อาจารย์จีจี้ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะอาจจะเป็นการ recap นะคะก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่อาจจะพลาดโอกาสในการฟังอาจารย์แก้วไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะมีจุดประสงค์ที่อยากจะตอบคำถามวิจัยนะคะหลักๆทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเราต้องการทราบว่านิสิตเนี่ยนะคะต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนละกันนะคะอาจารย์ปุยฝ้ายว่างานชิ้นนี้ทำตั้งแต่ปี2023ซึ่งในจังหวะนั้นนะเป็นช่วงจังหวะที่เหมือน AI เนี่ยเพิ่งมาใหม่ๆอาจจะเป็นคนละบริบทกับปัจจุบันนะคะแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าณเวลานั้นน่ะนิสิตเขามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับAI เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การนำมาใช้กับการเขียนในเชิงวิชาการแล้วก็การเขียนในเชิงการประชาสัมพันธ์นะคะของเขาเองในข้อที่2นะคะเราอยากรู้ว่าหลังจากที่เขามีโอกาสได้ทดลองใช้แล้วจริงๆเนี่ยนะคะเขามีความคิดเห็นยังไงกับตัวเทคโนโลยี AI ใหม่นี้นะคะในการใช้งานทั้งการเขียนแบบวิชาการและการเขียนแบบการประชาสัมพันธ์ค่ะข้อสุดท้ายนะคะเราสนใจในเรื่องของการดูว่าหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองใช้แล้วเนี่ยนะคะเขาคิดว่าเขาจะนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยไปใช้จริงๆนะคะต่อไปมากน้อยแค่ไหนค่ะก็อาจจะขอแนะนำทฤษฎีแล้วกันนะคะสองทฤษฎีหลักๆนะคะที่ทางคณะผู้วิจัยเนี่ยนะคะได้ใช้เพื่อที่จะเหมือนดูนะคะความสนใจเพื่อที่จะตอบคำถามวิจัย3คำถามนี้ค่ะก็จะเป็นทฤษฎีแรกนะคะ diffusion of innovations ค่ะหรือว่า DOI นะคะแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือTechnology Acceptance Model นะคะ TAM หรือว่าขอเรียกในที่นี้ว่าแชมป์แล้วกันนะคะง่ายๆก็จริงๆแล้วใน2ทฤษฎีหลักเนี้ยนะคะก็ถือแม้ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ใช้มานานแล้วนะคะอาจารย์ปุยฝ้ายแต่ว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทฤษฎีที่นิยมนำเอามาใช้กับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยเฉพาะนะคะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนหรือการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองอันนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้นะคะที่จะดูในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ค่ะซึ่งจริงๆเราก็อาจจะสรุปได้คร่าวๆนะคะว่าทั้งสองเทคโนโลยีเนี่ยก็มีความทฤษฎีนี้นะคะมีความคล้ายๆกันตรงที่ว่าที่สองทฤษฎีนี้ให้ความสนใจค่ะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเจอนวัตกรรมใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะคะเขาจะเหมือนยอมรับนะคะแล้วก็นำนวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้นะคะมาใช้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ารวดเร็วมากแค่ไหนซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะมาจากปัจจัยหลายๆอย่างนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาคิดว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้นมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนใช้ง่ายไหมนะคะหรือว่าลองใช้ไปแล้วแล้วเกิดผลอย่างไรเป็นต้นค่ะ
0: อืมค่ะเคยได้ยินคร่าวๆนะแล้วก็ประกอบกับที่อาจารย์แก้วเล่าให้ฟังนะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะเมื่อมีนวัตกรรมมาเนี่ยแต่ละคนจะมีการนำมาใช้ในอัตราหรือความเร่งหรือความเร็วที่ไม่เท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคน
1: ถู
0: อ
1: ก
0: าจ
1: ต
0: จ
1: ้
0: ะ
1: อ
0: เ
1: ง
0: ป็น
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ลุ่มแรกสมมุติว่าChatGPT ออกมาก็ใช้เลยลองเลยบางกลุ่มอาจจะละล้าละลังหรือว่าลังเลไม่กล้ากระโจนเข้าไปเนาะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้ช้าหน่อยใช่ไหมคะมันประมาณนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ปุยฝ้ายเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งแบบถ้า
0: อื
1: เป็นต
0: ม
1: ามทฤษฎีของ DOI เนี่ยเขาก็มีเหมือนแบบว่าระบุนะคะมีชื่อระบุเลยนะว่าคนกลุ่มที่แบบเหมือนใช้เร็วใช้ที่เป็นกลุ่มไพโอเนียร์ใช้กลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็ชื่อว่าอะไรเรียงไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่ม
0: อ
1: ท
0: ื
1: ี่แบ
0: ม
1: บโอ้ลังเลสุดๆต้องขอให้เห็นผลออกมารับออกมาดีก่อนมั่นใจแล้วค่อยใช้ค่ะ
0: อาจารย์จีจี้เป็นลักษณะไหนคะใช้เร็วไหม
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าใช้บริบทของตัววิจัยอันนี้เลยนะคะก็ต้องถือว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ใช้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะอาจจะไปไม่ถึงไพโอเนียร์ที่แบบโอ้มาปุ๊บใช้ปั๊บอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแน่นอนคิดว่าผู้สอนทุกคนก็ต้องปรับตัวไปกับเทคโนโลยีที่รวดเร็วใช่ไหมคะอาจารย์ปุ๋ยฝ้ายแล้วก็คิดว่าเพื่อที่ให้การเรียนการสอนออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียนของเราอะค่ะคิดว่าอาจารย์แล้วก็ผู้สอนหลายๆท่านเลยอะคือน่าจะ
0: อื
1: เป็น
0: ม
1: กลุ่มพวก early

0: adopters แน่ๆค่ะก็คือว่าใช้แบบว่าเหมือนนะถึงเห็นผลในระดับหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะประยุกต์ใช้ให้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่มาใหม่ค่ะ
1: อืมค่ะเห็นด้วยนะคะจำได้ว่าช่วงมี ChatGPT ออกมาพอได้ข่าวก็ลองเลยแต่ไม่รู้ว่าอาจจะกังวลน้อยหรือเปล่าในเรื่องนี้คือไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันจะเอาข้อมูลเราไปหรือจะแค่แบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็เข้าไปกระโจนลองทำเลยนะคะจำได้ว่าช่วงแรกเป็นอย่างนั้นอ่ะคราวนี้พอเรารับทราบเรื่องทฤษฎีแล้วนะคะอาจารย์จีจีก็ได้เล่าให้ฟังแล้วก็รีแคปสั้นๆเนาะว่าทฤษฎีมันเป็นที่มาที่ไปยังไงนะคะคราวนี้มีประเด็นไหนที่อาจารย์จีจีอยากจะลงลึกในเรื่องที่อาจารย์แก้วอาจจะยังไม่ได้พูดถึงละเอียดไหมคะ
0: จริงๆแล้วก็คิดว่าสิ่งที่น่าพูดถึงอย่างหนึ่งค่ะก็คือต่อยอดนะคะมาจากสิ่งที่อาจารย์แก้วได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ได้สําหรับคําถามวิจัยใน2 ข้อแรกนะคะก็คิดว่าเราน่าจะหยิบทฤษฎีที่เราได้เหมือนมีการสรุปคร่าวๆไปเมื่อกี้นี้นะคะเอามาพูดต่อยอดนิดนึงว่าหลังจากที่นิสิตเขามีโอกาสได้เหมือนเรียนรู้ได้มีโอกาสได้ทดลองใช้จริงแล้วอย่างเงี้ยค่ะนิสิตเนี่ยเขาเหมือนมีแนวโน้มแล้วกันนะคะว่าจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะคะต่อไปหรือเปล่ากับการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงวิชาการหรือว่าการเขียนในการประชาสัมพันธ์ของเขาค่ะทีนี้ก็อาจจะขอบอกข้อมูลในเชิงแบบว่าquantitative data นิดนึงแล้วกันเนาะนะคะถึงแม้ว่าเราจะทำเป็นลักษณะของตัว qualitative เนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้ทำโฟกัสกลุ่มค่ะกับนิสิตจำนวน22 คนถ้าเรามองเห็นภาพตอนนี้ค่ะก่อนที่เราจะทำเหมือนคล้ายๆว่าเป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นิสิตได้มีโอกาสได้ลองทำจริงๆนะคะนิสิต22 คนนี้ต้องบอกว่าส่วนมากเลยก็คือ18จาก22 คนค่ะเขาพูดว่าเนี่ยเขามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ AI อยู่แล้วนะเวลานั้นนะคะแล้วก็เคยได้นำมาใช้งานบ้างแล้วเอามาใช้ในการเรียนนะคะหาข้อมูลหรือว่าเป็นตัวช่วยทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะเอามาณตอนนั้นถ้าอาจารย์ปุ๋ยฝ้ายจำได้มันมีลักษณะเทรนด์ที่ฮิตมากๆกับการเอา AI เนี่ยมาเจเนเรตรูปสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคะนิสิตก็พูดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันว่าเขานำมาใช้ในเบื้องต้นค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเทรนนิ่งนะคะหรือว่าเวิร์กช็อปเนี่ยคือนิสิตไม่เคยนำ AI มาใช้กับการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์เลยนะเชิงวิชาการเนี่ยเคยใช้มาแล้วบ้างแต่ว่าเชิงวิชาเชิงการประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่เคยเลยค่ะนะคะแล้วก็หลังจากที่นิสิตค้นพบว่าอ๋อมันก็มีประโยชน์นะหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วบอกว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะในหลายๆทางยกตัวอย่างเช่นนะคะว่าสามารถช่วยในเรื่องของการหาข้อมูลเบื้องต้นได้ช่วยในการเตรียมตัววางแผนการเขียนงานประชาสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นในลักษณะของตัวช่วยภาษาถ้าสมมุติว่าจำเป็นที่จะต้องเขียนงานประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ในขณะเดียวกันนิสิตก็ค้นพบข้อเสียค่ะว่าลักษณะนิสิตมีความรู้สึกว่างานเขียนที่ออกมาจาก AI เนี่ยมันขาดความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็มองภาพว่านิสิตเองก็ไม่มั่นใจว่าบางทีนะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีผิดพลาดอยู่บางส่วนเลยทีเดียวนะคะหรือมีข้อมูลที่ไม่จริงนะคะที่เหมือนคล้ายๆว่า AI เอามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีคิดว่าน่าจะเป็นความกังวลในการใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นกังวลในเรื่องของตัวลิขสิทธิ์นะคะของงานว่าเป็นของเขาจริงๆไหมนะคะหรือว่าสิ่งที่ AI เอามาเนี่ยเอามาจากไหนไปเอาผลงานของคนอื่นมาหรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นนะคะในเชิงของลิขสิทธิ์ได้หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันนิสิตก็กังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของว่าถ้าเราใช้ AI บ่อยๆแล้วเนี่ยหรือว่าเราเหมือนพึ่งมันมากจนเกินไปเนี่ยทักษะที่เขามีหรือว่าควรที่จะได้รับการพัฒนาเนี่ยมันจะลดลงหรือว่ามันจะเหมือนถอยทดถอยลงหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะขอเกริ่นคร่าวๆสำหรับสิ่งที่เจอมาก่อนคราวนี้เราอยากรู้ว่าต่อมาเนี่ยนิสิตอะพอได้ใช้แล้วเนี่ยมีโอกาสจะใช้ต่อไหมขออนุญาตถามอาจารย์ปุยฝ้ายก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ปุยฝ้ายว่าจากเดิมนะคะ18 คนจาก22 คนบอกว่ารู้อยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วเคยใช้อยู่บ้างนะคะแม้จะไม่เคยใช้ในการประชาสัมพันธ์อาจารย์ปุยฝ้ายคิดว่าหลังจากที่ได้ลองใช้จริงๆแล้วนิสิตจำนวนทั้งหมดกี่คนจาก22 คนคะตัดสินใจที่จะใช้งานต่อค่ะ

0: จะเดาผิดนะคะแต่คิดว่าอันนี้ใช้ไม่ได้บอกว่าใช้แบบไหนเนาะแต่
1: ก็
0: คิดว่าจะ
1: ค่ะ
0: ใช้อ่ะคิดซะว่า22 คนเลยแล้วกันค่ะจะเดาถ
1: ค
0: ูก
1: ่ะ
0: ไหม
1: อ๋อใช่ค่ะก็จริงๆแล้วอาจารย์ปุยฝ้ายก็มาถูกทางนะคะว่ามันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นค่ะหลังจากการได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้วนะคะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าผลที่เราพบก็คือว่าคนที่จะใช้ต่อขออนุญาตพูดในบริบทของการใช้ต่อในเชิงงานเขียนเชิงวิชาการนะคะแล้วก็การเขียนเชิงการประชาสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1 คนค่ะจาก18เป็น19 คนนะคะจาก22 คนแต่ก็ยังมีอีก3 คนที่เหลือนะคะที่เหมือนแสดงความจำนงว่าคิดว่ายังจะไม่ใช้ต่อไปค่ะนะคะคราวนี้เราก็เลยคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราน่าจะมาพูดต่อไหมคะเกี่ยวกับเหมือนสิ่งที่ได้จากสิ่งนี้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมีคนที่แบบคนส่วนใหญ่อยากใช้แต่ก็มีคนแบบไม่ต้องการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ปุยฝ้ายสนใจเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
0: อยากทราบนะคะอยากทราบว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรเพราะว่าดูแตกต่างจาก majority นะคะหรือว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องถามอาจารย์จีจี้แล้วว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็อาจจะพูดในลักษณะเหมือนดึงเอาทฤษฎีที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะมาร่วมใช้ด้วยแล้วกันแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่ามาดูวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจที่เราได้มาจากงานวิจัยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่คิดว่าน่าจะใช้ต่อไปเนี่ยเขาก็ให้ความคิดเห็นแบบนี้นะคะว่าตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มองว่าจากที่ไม่เคยที่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้เลยกับการเขียนประเภทงานการประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าเขาก็มองภาพว่าน่าจะมีประโยชน์ในการที่เป็นช่วงจังหวะของการเตรียมตัวในการเขียนงานจริงค่ะเขามองว่าตัว AI เนี่ยอาจจะช่วยเขาในเรื่องของข้อมูลนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของการร่างโครงสร้างนะคะหรือว่าโครงร่างการเขียนงานประชาสัมพันธ์ของเขาได้อย่างคร่าวๆก่อนโดยที่อาจจะประหยัดเวลาเนื่องจากว่าหลายๆคนให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาเยอะค่ะอาจารย์ปุยฝ้ายเพราะว่างานเขียนเชิงประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่จะทําให้เขาประหยัดเวลาได้มากขึ้นในการทํางานเนี่ยก็เป็นสิ่งดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็มีความกังวลค่ะเพราะว่าเหมือนงานที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถคือเขาพูดถึงขนาดว่าเขาจะไม่ใช้ตัว AI ที่จะทํางานให้เขาทั้งหมดไปเลยค่ะแต่เขาคิดว่ามันอาจจะช่วยเป็นตัวช่วยแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเองก็ยังประสงค์ที่จะเขียนงานนั้นด้วยตัวเองหรือว่าต้องมารีไวซ์งานนั้นด้วยตัวเองอีกครั้งอะไรเงี้ยนะคะส่วนกลุ่มคนที่ไม่ใช้เนี่ยก็อาจจะมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของเขาทั้งหมดค่ะซึ่งอันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ดูคล้ายๆว่าเหมือนวิธีนะคะในการทำวิจัยของเราแล้วก็รวมถึงผลที่ได้เนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วเราพูดว่าความรู้ในการที่จะได้ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมีผลสำคัญมากนะคะต่อคนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ต่อไปหรือเปล่าค่ะเนื่องจากว่าเรามองถึงอย่างเช่นคำศัพท์ที่ชื่อว่า how to knowledge เนี่ยสำคัญอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าก่อนหน้าที่จะทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเนี่ยนิสิตบอกว่าไม่เคยใช้กับงาน PR เลยแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองใช้จริงๆหลังจากที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะจากผู้วิจัยแล้วเนี่ยเขาก็เห็นถึงว่าอ๋อสามารถนำมาใช้กับงานการเขียนนะคะเชิงประชาสัมพันธ์แบบนี้หรือว่าการเขียนเชิงวิชาการแบบนี้ได้โอ้มันประหยัดเวลาเนาะเห็นนะคะถึงการใช้งานพอมี how to knowledge นี่แล้วค่ะก็เลยทำให้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เห็นภาพมากนักแต่ก็เห็นภาพว่ามี1 คนจากเดิมนะคะที่ใน4 คนแรกที่ตัดสินใจว่าอ๋อไม่ใช้ไม่เคยใช้ได้ยินอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะคะเปลี่ยนใจมาใช้นะคะแบบระมัดระวังได้นะคะก็ถือว่า how to knowledge เนี่ยคิดว่าน่าสก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะซึ่งคิดว่าเรื่องนี้นะคะน่าจะสะท้อนไปยังคนผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้สอนหรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะว่าจริงๆแล้วการที่มีเทคโนโลยีอยู่แล้วเราเหมือนแอสซูมไปว่าทุกคนแบบนิสิตเขาเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีเขาใช้เป็นอยู่แล้วจริงๆแล้วหลายๆคนต้องการ guidance นะต้องการ how to knowledge ว่าใช้อย่าง appropriately ใช้นะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับตัวเองเนี่ย

0: ภาษาของเขาค่ะ
1: ค่ะแล้วคนที่บอกว่าไม่ใช้ยังไงก็ไม่ใช้
0: อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะถ้างั้นอาจจะขอพูดประเด็นที่สองค่ะก็คือว่าอย่างที่บอกว่าตัวการตัดสินใจนะคะว่าเราจะใช้หรือว่าไม่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่อเนี่ยนะคะมันมีผลมาจากปัจจัยต่างๆซึ่งขอพูดถึง2ปัจจัยหลักๆที่เป็นปัจจัยสําคัญละกันก็คืออันแรกค่ะการที่เขาตระหนักรู้ว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเขามากน้อยแค่ไหนกับอีกอันนึงก็คือการใช้งานนะคะที่คิดว่าง่ายต่อการใช้ไหมนะคะขอถามอาจารย์ปูฟ้ายก่อนดีกว่าก่อนที่จะพูดถึง Data ว่าถ้าเราในเรื่องของความมีประโยชน์ของการใช้งานกับการใช้งานง่ายถ้าเป็นอาจารย์ปุยฝ้ายอาจารย์ปุยฝ้ายคิดว่าอะไรสำคัญกว่าคะสำหรับส่วนตัวนะ
1: ถ้าให้เลือกใช่ไหมคะจริงๆก็ส
0: ใช
1: ำค
0: ่
1: ัญ
0: ค
1: ทั
0: ่
1: ้
0: ะ
1: งคู่เนาะแต่ถ้าต้องเลือกประโยชน์กับการใช้ง่ายเอาประโยชน์ค่ะเพราะคิดว่าถ้าการใช้ง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยถ้าเราค่อยๆฝึกมันน่าจะง่ายขึ้นสําหรับเราแต่ถ้ามันมีประโยชน์เราก็อยากจะฝึกฝนตัวเองเพื่อไปใช้อ่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะตามทฤษฎีเองนะคะก็บอกด้วยว่าจริงๆแล้วการที่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมีประโยชน์เนี่ยนะคะมีผลมากกว่าค่ะมากกว่าการใช้งานง่ายนะคะซึ่งมันก็เป็นไปตามทฤษฎีค่ะก็ต้องบอกว่านิสิตที่ใช้เนี่ยเขามองถึงนะคะว่าการใช้เนี่ยเขาก็ยังเหมือนคล้ายๆว่ามีความท้าทายในการใช้อยู่เบื้องต้นก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่เขามีความรู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์เลยตัดสินใจที่จะใช้ต่อในขณะเดียวกันคนที่ไม่ใช้ที่อาจารย์ปุยฝ้ายสงสัยก็คือว่าเขามองว่านะคะเหมือนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี้ยเขายังไม่เห็นประโยชน์มากพอที่เขาจะเหมือนแบบพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านความท้าทายในการใช้งานเหล่านั้นก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ใช้ดีกว่าไปตามวิถีเดิมของตัวเองดีกว่าค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นประโยชน์นั้นก็เลยต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทําให้เขาอะไม่เลือกที่จะใช้งานต่ออีกประเด็นหนึ่งนะคะขอเสริมว่านอกเหนือจากการที่เราจะมองถึงเรื่องของประโยชน์นะคะแล้วก็ความง่ายต่อการใช้งานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือความที่เหมือนเรายอมรับนะคะในนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหนกับความตระหนักว่าเรามีความสามารถในการใช้นวัตกรรมนั้นหรือว่าเทคโนโลยีนั้นมากน้อยแค่ไหนก็เป็นผลค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นในระดับบุคคลด้วยนะคะเลยทำให้ตอบโจทย์ได้ว่านิสิต3คนที่ไม่ต้องการใช้ต่อเนี่ยนะคะมีผลอันนี้เป็นหลักเลยค่ะอาจารย์ปุยฝ้ายเพราะว่าเขาได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยยังไม่สามารถใช้งาน AI ได้ดีหรือเขาพูดว่าเขาปกติแล้วไม่ได้เป็นคนตามเทรนด์เทคโนโลยีอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าตัวอาจจะโลเทคนิดหน่อยก็เลยคิดว่าไม่มั่นใจในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เลยมองว่าการที่เขายอมรับนวัตกรรมใหม่ๆที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นว่ามีคนยอมรับเร็วยอมรับช้าก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นในกลุ่มที่ยอมรับได้ช้าเขาก็เลยหมายว่าสิ่งนี้ก็มีผลต่อการตัดสินใจนะคะว่าถึงแม้ว่าจะได้รับความรู้ไปแล้วได้รับ how to knowledge ไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังลังเลที่จะใช้นะคะนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังวางแผนนะคะการเรียนการสอนคือเราอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปค่ะความต้องการของแต่ละบุคคลทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะเหมือนดีไซน์การเรียนการสอนให้ออกมาเป็น personalized ใช่ไหมคะ personalized learning มากขึ้นแต่ว่าเรากลับมองข้ามนะคะความต้องการเล็กๆน้อยๆของแต่ละบุคคลไปว่าเราอาจจะ assume ว่านิสิตใช้เทคโนโลยีกันเป็นประจำไม่ได้หมายความว่าทุกคนใน100 คนนั้นจะต้องการใช้ก็มีบางคนนะคะที่เขาอาจจะยอมรับเทคโนโลยีช้าอาจจะไม่ต้องการที่จะใช้หรือว่าไม่มีความมั่นใจที่จะใช้แม้ว่าจะได้ทดลองหรือว่าได้รับความรู้แล้วก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น key message ที่สำคัญค่ะสำหรับอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเวลาเราวางแผนการเรียนการสอนกิจกรรมในห้องเรียนนะคะไปจนถึงในเรื่องของเหมือนการวางแผนหลักสูตรนะคะหรือไม่ไปถึงขั้นระดับนโยบายเลยก็ได้ว่ามันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เราอาจจะต้องให้ความสนใจเขาด้วยว่าเทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับตัวเขาค่ะอาจารย์ดุยฟ้า
1: อันนี้น่าสนใจนะคะทำให้ฉุกคิดว่าเราจะเรียกว่าไงคะเหมาเจนไม่ได้นะว่าเกิดมาเป็นเจนนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคือเหมาเข่งเหมาเจนอันนี้คงจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ก็อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือรู้สึกว่าที่ผ่านมาเป็นเหมือนกันอย่างตัวดิฉันเองในฐานะผู้สอนเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ย นิสิตอายุ20ต้นๆเก่งแน่นอนนะเก่งเทค

0: โนโลยีแน่ๆเก่งกว่าเราอยู่แล้วปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ได้100%นะคะก็ทําให้ได้คิดประเด็นนี้เหมือนกันกับอีกอย่างนะคะอันนี้ขอแชร์จานจีจี้ว่าปีที่ผ่านมาเทอมที่ผ่านมานะคะได้สอนการเขียนให้กับนิสิตคณะหนึ่งแล้วก็ทดลองเอา AI เข้ามาคือจริงๆเราอะใช้ AI ในฐานะผู้สอนเนาะแต่ว่าเราก็รู้แหละว่านิสิตก็คงจะใช้ AI ทํากันบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เราก็ไหนๆก็รู้แล้วว่าเด็กต้องใช้แน่ๆเราก็เลยให้ใช้เต็มที่เลยแล้วก็ให้เขาลองทำ reflection นะคะว่าชอบไหมการใช้ AI ซึ่งสิ่งที่เราคาดคิดทีแรกก็คือคิดว่าเด็กน่าจะต้องตอบว่าดีค่ะ work ชอบจะไปเวนั้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือเอ๊ะนิสิตเขาให้ความเห็นว่าเขาอยากได้ทั้งสองอย่างคือ AI ก็ดีช่วยอาจารย์บางคนเขียนมาว่าช่วยอาจารย์ประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยตรวจแก้ไขเป็น bullet point อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลายๆคนเขียนมาเหมือนกันว่าเขายังชอบคุยกับอาจารย์พอรู้สึกว่าอาจารย์เข้าใจความเป็นมนุษย์ของเขาตัวตนเขาแล้วก็คอนเซปต์เวลาที่เขาเขียนน่ะได้ดีกว่า AI อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็แปลกใจเซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ก็ดีค่ะที่ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังเห็นคุณค่าของมนุษย์ที่เป็นครูอยู่ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะคราวนี้ตอนนี้เวลาเราใกล้หมดแล้วนะคะอาจารย์จิจี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นผู้สอนหรือว่าผู้เรียนไหมคะก่อนที่เราจะลากันไป
1: อันนี้ก็อาจจะทิ้งท้ายว่าเทคโนโลยีนะคะถึงแม้ว่าจะมีผลดีหรือว่าในบางบริบทเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมองด้วยนะคะว่ามันก็อาจจะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียในบางบริบทเช่นเดียวกันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนภาษาอังกฤษนะคะก็น่าจะต้องพิจารณาในการใช้นะคะอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ขอแอบทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะสำหรับใครที่สนใจงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็ขอเชิญนะคะไปที่เพจของสถาบันภาษานะคะแล้วก็สามารถไปอ่านวิจัยฉบับเต็มได้ค่ะ
0: ค่ะหา Facebook ของสถาบันไม่เจอนะคะก็เซิร์ชง่ายเลยค่ะ CULI นะคะแล้วก็ลองไปที่ Facebook กันดูวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณอาจารย์จีจี้มากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเรานะคะขอบคุณคุณฟังที่ติดตามด้วยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพสุกนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส
2: ์มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 甜盐咸洗，
1: 甜盐咸洗ค่ะเด็กๆค่ะ
2: ครับ
1: รายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะเราจะมาฟังรายการสนุกๆด้วยกันหลังกับจากเลิกเรียนแล้วนะคะได้พักผ่อนสบายๆเป็นเรื่องราวสนุกๆนิทานเพลงอะไรต่างๆกันนะเหมาะสำหรับเด็กมากๆนะคะแล้วเพลงเด็กเนี่ยก็คือเพลงเด็กค่ะไม่ใช่เอาฟังเพลงผู้ใหญ่แล้วบอกเป็นเพลงเด็กนะคะเพลงเด็กคือเพลงเด็กสั้นๆง่ายๆ

0: ได้ความรู้สนุกนะคะเราก็จะมาฟังกัน4ช่วงนะคะ
1: ครับก็มีดังนี้นะครับช่วงแรกเราจะพบกับเด็กๆด้วยคำถามนะครับคำถามนี้เด็กๆก็ต้องฟังเหมือนกันเพราะว่าเป็นคำถามเสียงนะครับคำถามเสียงเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังนะครับไม่เห็นภาพแน่นอนเพราะเป็นรายการวิทยุเด็กๆก็ต้องมีสมาธิในการฟังนะครับฟังเสียงให้แม่นยำไหมเสียงอะไรนะเนาะอย่างเสียงที่มันผ่านมาบางทีโอ้เสียงมันคล้ายๆกับกันเลยเนาะอาจจะเป็นเสียงนี้แต่มันอาจจะคล้ายๆกับอีกเสียงนึงก็ได้เนี่ยเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังนะครับบางครั้งบางเสียงมันก็เบาเป่าบางครั้งบางเสียงก็ตุ้มดังมาเลยเนาะก็มีสมาธิฟังแล้วก็ลองคิดดูนะครับแต่นั้นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือมีความกล้าที่จะตอบครับบางคนนี่รู้นะฟังปุ๊บรู้ปั๊บเลยแต่เอ๊ะถ้าเราโทรเข้ามาแล้วตอบผิดเดี๋ยวเราจะโดนหัวเราะเยาะหรือเปล่านะนะครับไม่มีนะครับเด็กๆนะเราเรียนรู้ด้วยกันก็เราไม่เห็นภาพนี่นาเราก็ตอบตามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเรามั่นใจนะครับนะมาฝึกความกล้าฝึกสมาธิด้วยกันกับช่วงคำนำเสียงนะครับจากนั้นมาฟังนิทานสนุกสารตื่นเต้นและมีความหลากหลายมากเลยเนาะในนิทานชุดของยิ้มแย้มแก้มใสนี่นะนิทานที่ไหนนี่นะเขาจะเอาเรื่องปีศาจมาเล่านะเนี่ยนะเด็กๆไม่ใช่เรื่องผีนะเป็นเรื่องของปีศาจน่ากลัวมากเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เป็นอีกตอนนึงในนิทานชุดเรื่องของปีศาจดูสิเด็กๆจะได้เจอกับปีศาจอะไรวันนี้เจ้าตัวไหนจะมาเนาะเมื่อวานนี้ปีศาจน่ารักนะปีศาจตาโตชอบอ่านหนังสือแล้ววันนี้แหละปีศาจจะน่ารักหรือเปล่าหรือจะน่ากลัวเป็นยังไงเนาะลองฟังนิทานชุดเรื่องของปีศาจกันนะครับส่วนเด็กอยากจะแนะนำว่าอยากฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงนี่แนะนำมาได้เลยนะนี่เรามีรายการของเรานี่พิเศษมากเลยเนาะก็ทำตามคำแนะนำของเด็กๆเนาะว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะครับจากนั้นอันนี้เด็กๆ เขาแนะนำอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็แนะนำให้เด็กฟังด้วยก็คือช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับอย่างที่ประพันธ์บอกนะก็คือบทเพลงเด็กจริงๆเลยเนาะเพราะบางทีมีบางเพลงเนี่ยเด็กๆร้องแต่ว่าเนื้อหามันไม่เหมาะกับเด็กก็มีนะเนาะก็ลองดูนะครับลองฟังกันดูมีบทเพลงเด็กเยอะแยะเลยคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เคยฟังเคยจำได้เนี่ยตอนเด็กๆชอบมากเนี่ยก็ช่วยเรานึกด้วยก็ดีนะครับจะได้นำเพลงเด็กเหล่านั้นกลับมาให้เด็กๆสมัยนี้ได้ฟังกันนะครับนี่บทเพลงสำหรับเด็กวันนี้ใครขอเพลงไว้รอฟังนะครับและแนะนำมาได้อีกเช่นกันนะเพลงนะครับนี่และจากนั้นนี่เด็กๆให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตอนนี้อยากฟังเด็กๆมั่งนะซี่นะอยากฟังเด็กๆทำอะไรพูดอะไรก็นี่เลยครับช่วงนี้เลยชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงเนาะฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับส่งข่าวเล่าเรื่องนี่เด็กๆมีอะไรบ้างในวันนี้มีเรื่องราวอะไรเป็นยังไงบ้างเรียนวิชาอะไรกันได้ไปทัศนศึกษาไหมเนาะวันนี้มีเรื่องอะไรที่เล่นกันแล้วสนุกมากเลยหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนหรือว่ายังไงก็เล่าได้นะหรือว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านมีเรื่องราวอะไรก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้ตลอดเลยนะครับนี่แหละเรารอเด็กๆอยู
0: ่แล้วก็มาถึงแนะนำตัวเองนะคะประพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราซึ่งมีฉายาทุกคนเลยคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์พี่นุชเขาสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอเอาไว้นี่เอารายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปตลอดเดือนเนี่ยวันนี้ตอนนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วใช่ไหมดูเดือนที่แล้วก็จะไปอยู่ใน Facebook นี้นะครับเราให้เด็กๆก็เข้าไปดูได้เลยเนาะอุ้ยเนี่ยเมื่อเดือนก่อนมีนิทานเรื่องนั้นสนุกมากเลยอยากฟังอีกก็พิมพ์ยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอทาง Facebook นะครับเข้าไปฟังได้เลยเนาะนี่แหละแล้วก็มีเพลงด้วยแล้วมีภาพการ์ตูนน่ารักจากผู้ช่วยของเราอีกคนนึงคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับหมดหรือยังนะยังผู้ควบคุมเสียงของเราวันนี้ก็พี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ค่ะแล้วก็จะเป็นพี่กระดิ่งนะคะพี่กบเขาอบตังสตาร์ทไว้ตั้งนานแล้วพี่กระดิ่งบอกไปก่อนก็ได้
1: แล้วก็พี่หมู
0: กับอบค่ะ
1: แล้วก็พี่ไก่คอยาวเสียงดัง
0: แล้วก็ประพันธ์จะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะก็คือประพันธ์โดนมดกัด
1: อุ้ย
0: มดแดงด้วย
1: ตัวใหญ่ไหมประพันธ
0: ์ตัวไม่ใช่ใหญ่เป้งนะก็ประมาณปานกลางประมาณครึ่งเซนอย่างเงี้ยค่ะนะคะกำลังตัดต้นไม้สนุกสนานมีความสุขปรากฏว่าจึ๊กเข้าไปโอ้โหทีแรกก็ไม่ปก

0: ติไม่เป็นอะไรนะคะก็แดงๆนิดหน่อยนะคะทายาแต่ครั้งนี้มันบวมอ่ะเนาะก็เลยต้อง
1: เป็นผื่นเลยใช่ไหมคร
0: ับใส่ยาบวมไม่งั้นบวมแบบ
1: โอ้ใช่ใช่แดงเลยนะครับ
0: แดงบวมนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็เขาก็ต้องป้องกันตัวเองนะมดแล้วนะคะเราไปเหมือนกับไปลุกรานเขาอะเราก็ไม่เห็นนะคะก็บอกให้เด็กๆฟังเห็นไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถส่งข่าวกันได้แล้วพันก็ถ่ายยาเรียบร้อยค่ะนะแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะระวังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
1: ถึงมดแดงนี่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งแถวบ้านนี่มานานมาแล้วนี่เขาวิ่งมาบอกเลยครับเขาบอกผมกลัวมดแดงครับบอกทำไมเหรอพอผมไปใกล้ๆที่รังมันนะมันวิ่งก้นโด่งมาหาผมเป็นแถวเลย
0: ใช่เป็นเก่งมากอ่ะ
1: มันก็ต้องปกป้องรังเนาะ
0: นะคะ
1: นะครับ
0: แล้วก็สวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะแล้วก็เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องเสียงอะไรเป็นเสียงตำตำอะไรก็แล้วแต่ในครกนะคะซึ่งพี่แมวเขาก็บอกว่าเขาก็ทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เอ้ยเป็นผู้ชายทำได้เหรอกับข้าวน่ะ
1: เราไม่ได้ทำทั้งหมดแต่เราช่วยไง
0: เออทำเป็นได้นะประเภทแบบมาช่วยในครงในครัวไม่เกี่ยวนะ
1: ได้ก็พี่แมวจำได้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยอยู่ชั้นประถมนี่แหละเวลาที่บ้านเขาจะโขลกน้ำพริกหรือว่าเขาต้องตำกุ้งแห้งอะครับที่เอาใส่ในแกงอะเขาก็จะบอกว่านี่เด็กผู้ชายแรงเยอะใช่ไหมเขาก็จะเขามีวิธีบอกเราคนนะแข็งแรงใช่ไหมเมื่อกี้เล่นเป็นอุลตร้าแมนใช่ไห
0: ม
1: เราก็จะเคลิบเคลิ้มครับทำท่าใช่ครับแข็งแรงครับดีมากมีแรงอย่างนี้ตำกุ้งแห้งให้ป่นซะ
0: ผู้ชายก็ช่วยได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ตอนแรกก็เบื่อนะพ่อพัน
0: มันเมื่อยไง
1: มันเมื่อยแต่ว่าพอมันเริ่มละเอียดเริ่มป่นแล้วรู้สึกเฮ้ยเราเก่งนี่นะเขาก็จะมาชมโอ้นี่อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวโขลกน้ำแกงแกงแล้วดีนะเดี๋ยวตำใหญ่เลยตำตำตำเลยตอนหลังแบบชอบเลยเวลาเขาทำอะไรเราไปลองเลยถ่วยแล้วก็ตำทับป่นเลย
0: ค่ะเด็กๆลองนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายทำอาหารอยู่ในครัวก็ไปช่วยงานเล็กๆน้อยๆที่มันไม่อันตรายอ่ะ
1: ใช่เดี๋ยวเขาจะ
0: ใช้มงใช้มีดไม่เอานะ
1: ค่อยๆสอนเราทีละนิด
0: นะคะแล้วเราก็จะนึกในใจโอ้โหกำลังจะเล่นพอดีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กๆเมื่อโตขึ้นนะเราจะมีความรู้สึกดีแล้วขอบคุณเลยว่าเออนี่นะเรารู้วิธีการสอนจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะแล้วเราก็จะทำอาหารได้อร่อยและทำเป็นด้วยนะคะ
1: แต่มันตื่นเต้นนะพ่อพันมันแข็งๆเนี่ยเราตำแล้วหูละเอียดเลยเก่งจังเลย
0: นะเด็กๆคะเห็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถส่งข่าวเล่าเรื่องได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนที่ช่วยเหลืองานที่บ้านซึ่งเราก็เคยถามเด็กๆมาว่ามีงานประจำอะไรบ้างไหมถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็เสนอตัวสิเด็ก
1: ๆ
0: ผมอยากจะช่วยนี่ครับแล้วไม่ได้ช่วยหนเดียวนะช่วยตลอดไปเลยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นฝึกนิสัยเราไงให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที
1: ่
0: นะคะแล้วก็ทำเป็นแล้วก็ทำบ่อยๆก็ทำดีนะคะเพราะนั้นหาเรื่องนะคะหาเรื่องดีๆทำช่วยงานที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะนะแล้วก็พี่หมีเขาจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวป้าพันอ่านก่อนนะคะพี่หมีเขาสวัสดีคนแรกเสมอนะคะผมขอส่งข่าวเล่าเรื่องวันนี้น้องคงจะไม่ได้ตอบเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องกลับเร็วก็เลยขึ้นไปอยู่ชั้นข้างบนแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะก็ที่หลังก็บอกคุณพ่อคุณแม่น้องได้ไหมคะว่าให้มานั่งฟัง
1: เพรา
0: ะว่
1: า
0: อันนี้มันเป็นเรื่องสนุกแล้วให้เด็กๆได้คิดด้วยนะคะเป็นการฝึกฝนแต่ไม่เป็นไรถ้าอยู่คุณพ่อคุณแม่นานๆเจอกันทีก็เข้าใจได้นะคะ
1: เ
0: ด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ5-6โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะแล้วบอกตอนด้วยนะคะว่ามีรายการเด็กนะตั้งโอ้โห4ช่วงสนุกๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มาฟังกันนะคะเราจะเริ่มด้วยนิทานเลยนะคะวันนี้วันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ไม่ได้เริ่มด้วยนิทานเริ่มด้วยคำถามค่ะนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆ

0: เด็กฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะคะอารมณ์นี่มีหลากหลายนะคะดูซิว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยอารมณ์อะไรนะคะแล้วก็เขาทำอะไรคะ
1: ครับ
0: นะเขารู้สึกยังไงบ้างเด็กๆลองตอบมานะคะ
1: ครับตอบมาเลยนะครับที่หมายเลขนี้นะ02 218 3975-7นะครับ02 218

0: 01839975-7นะครับ
1: ค่ะอยากจะพิมพ์ตอบก็เชิญค่ะ line @jula radio ค่ะ line @jula radio สะกดค่ะ chularadio ค่ะ chularadio นะคะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงอะไรใครทำเขารู้สึกยังไงนะคะและค่อยๆคิดก็ได้ค่ะเราฟังนิทานกันก่อนนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: สนุกจังฟังนิทาน

0: าแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอต้นปีศาจที่ตัวแข็งเหมือนหินเลยเนาะณเมืองปีศาจเมื่อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปีศาจอยู่ตนหนึ่งเด็กๆ เจ้าตัวนี้มันมีฤทธิ์เดชมากเลยมีพลังเยอะเลยกำลังนะมันแข็งแรงนะแต่เด็กแล้วตัวมันก็สูงใหญ่แข็งแรงด้วยตัวสีดำทะมึนเลยเด็กๆโอ้คิดดูสิตัวสูงแบบถึงเพดานห้องเลยอะเดินมาตัวล่ำเลยเนาะแข็งแรงด้วยตัวก็หนักด้วยเด็กๆรู้ไหมมันแข็งแรงขนาดไหนมันสู้กับยักษ์ได้ด้วยนะเออยักษ์ตัวโตๆนี่สู้ได้เลยนี่มันเคยสู้กับยักษ์จับยักษ์ทุ่มลงไปเลยนะมันบอกเน่เห็นไหมเจ้ายักษ์ถึงเจ้าจะตัวโตกว่านะแต่ข้าก็มีแรงสู้เจ้าได้นี่แล้วนอกจากนี้เจ้าปีร่างกายของเจ้าปีศาจตัวนี้นอกจากตัวมันจะแข็งแกร่งมากแล้วนี่นะมันทนไฟด้วยแบบเด็กๆมันไม่ร้อนเลยวันนั้นมันเดินไปมันไปจ้าเอกับเจ้ามังกรที่อารมณ์เสียพอดีเจ้ามังกรบอกว่ายังไงนะครับ
1: จะพ่นไฟใส่เลยนะเนี่ย
0: นายก็เจ้ามาเกะกะข้าเองอะข้าจะไปนะหลีกไปนะเจ้ามังกรเจ้ามังกรก็อ้าปากครับพ่นไฟใส่เลยปรากฏมันไม่เป็นไรเลยมันบอกสบายมากไฟแค่นี
1: ้เหรอแข็งแรงนี่นะไปดีกว่าน
0: ะครับแล้วเวลามันเดินไปไหนนะแบบมีพวกปีศาจอื่นๆนะเขาก็มาเคาะที่ตัวมันอ่ะปรากฏโอ้โหผิวหนังของเจ้าปีศาจตัวนี้นะแข็งเหมือนหินเลยนี่ปีศาจทั้งเมืองปีศาจก็เลยเรียกมันว่าเจ้าปีศาจหินครับ
1: นี่อยากรู้ว่าเจ้าทำยังไงทำไมมันแข็งอย่างนี้ล่ะ
0: เกิดมามันก็แข็งอย่างนี้เลยล่ะแข็งแกร่งเลย
1: โอ้โหเจ้าแข็งแรงมากเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะนี่แม้จะเอาของแหลมๆมาทิ่มตำข้าข้าก็ไม่เจ็บ
1: เนอะไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่นี่แหละเห็นไหมยักษ์ข้าก็สู้มาแล้วขนาดไฟของเจ้ามังกรก็ยังไม่เป็นไรเลยข้าคือปีศาจหินนะครับโอ้เวลาเดินไปไหนมาไหนนี่ปีศาจทั้งหลายต้องหลีกทางเลยเนาะ
1: เชิญครับเชิญ
0: หลีกดีว่าเด็ดชนกระเด็นเลยเด็กๆครับถึงแม้ว่าปีศาจหินเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็มีจุดอ่อนเด็กๆรู้ไหมว่าเจ้าปีศาจหินนี่มีจุดอ่อนอยู่ตรงไหน
1: จุดอ่อนคืออะไรครับตัวนุ่มๆเห็นบอกแข็งไงครับ
0: ไม่ใช่หมายถึงจุดเป็นสิ่งที่เราจะอ่อนแอในเรื่องนั้นน่ะ
1: โอ้
0: เราจะไม่เก่งเราจะแพ้เรื่องนั้นมันจะแพ้อะไรได้ยังไงตัวมันแข็งเป๊กขนาดนี้เนาะเนาะวันนั้นขนาดนั้นมันเดินไปแบบตัวมันเดินลุยในป่าที่มีหนามแหลมๆมันยังไม่เป็นไรเลยเนาะเด็กๆครับจุดอ่อนของเจ้าปีศาจหินนี่ก็คือมันกลัวฝนมากครับเด็กๆทำไมมันกลัวล่ะฝนก็เป็นน้ำจะทำอะไรมันได้ล่ะ
1: ใช
0: ่เด็กๆครับสมมติว่าถ้าเจ้าปีศาจหินมันเดินไปแล้วใช่ไหมมีไฟป่ามาเนี่ยนะมันเดินฝ่าไฟไปได้เลยแต่พอมันเดินมาปุ๊บฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะกลัวมากเลยเพราะว่ามันถ้ามันโดนฝนเนี่ยนะมันจะเป็นหวัดได้ง่ายมากเลยครับนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะน้ำในบ่อในคลองมันลุยได้นะแต่ถ้าเจอน้ำฝนนี่ตกมาจากฟ้านี่จะเป็นหวัดเลยเนี่ยตากแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเจ็บคอโอ้ยไม่ไหวโอ้ยวันนั้นเผลอฝนตกเป็นละอองไปเดินดูหน่อยเดียวกลับมาเป็นหวัดไปทั้งอาทิตย์นึงโอ้ยไม่ไหวเลยนี่นะครับนี่แหละครับจุดอ่อนของเจ้าปีศาจหินนะครับนี่ดังนั้นนะครับเวลามันเดินเดินอยู่เนี่ยถ้าฟ้าครึ้มมาเนี่ยเริ่มมีฝนมีลมมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
1: กลับดีกว่า
0: ใช่เนาะวันนั้นเจ้าปีศาจหัวโตอยู่บอกเอ้าปีศาจหินจะกลับทำไมเล่า
1: โอ้ยฝนจะมาแล้ว
0: แล้วทำไมฝนตกก็ตกไปสิ
1: โอ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบ
0: ทำไมล่ะ
1: เดี๋ยวฉันไม่สบาย
0: โอ้โถฝนนิดเดียวเองอ่ะฉันยังไม่เป็นไรเลย
1: ไปดีกว่า
0: เนาะนี่แหละครับจุดอ่อนของเจ้า

0: ปีศาจหินเนี่ยแหละครับคือมันโดนฝนไม่ได้เลยโดนนิดเดียวนิดหน่อยก็จะป่วยได้ง่ายเลยนะครับนี่เห็นไหมล่ะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องมีจุดที่อ่อนแอเนาะบ่ายวันนี้นะครับโอ้อากาศดูสดใสนะไม่มีฝนละเจ้าปีศาจหินก็เดินออกมานอกถ้ำมันก็มองท้องฟ้าโอ้แดดก็ดีลมก็พัดไปเก็บดอกไม้ป่าในทุ่งหญ้าดีกว่าปีศาจหินนี่ก็ชอบดื่มชาที่ทำจากดอกไม้นะเขาดื่มแล้วชื่นใจดีนะแล้วพวกมนุษย์ก็มาเก็บเหมือนกันแหละเนาะเจ้าปีศาจก้อนหินหรือปีศาจหินนี่ก็เลยเดินไปเลยมันเดินไปที่ทุ่งหญ้าครับตอนนั้นดอกไม้ป่าที่เหมาะที่จะทำเป็นชาสมุนไพรนี่ก็ส่งกลิ่นหอมเลยมันบอกได้การละเดี๋ยวจะเก็บไปสักถุงใหญ่ๆเอาไปตากแล้วทำชาดื่มที่ทุ่งหญ้าก็มีมนุษย์นะครับกำลังเก็บดอกไม้ป่าอยู่เหมือนกันเนาะพวกมนุษย์มองเฮ้ยใครเดินมาตัวเบลิ่มเลยดำๆเดินทึ่งๆเลยเฮ้ยพวกมนุษย์ก็คุยกันบอกเฮ้ยนี่มันปีศาจหินนี่โอ้ยเจ้าตัวนี้มันดุซะด้วยนะพวกเราหลบดีกว่าถอยให้มันเก็บดอกไม้ไปก่อนเนาะมนุษย์ก็เลยรีบหลบไปเก็บกันห่างๆเลยแต่ว่ามนุษย์ก็เสียดายเนาะมีคนนึงบอกโอ้ฉันเห็นดอกไม้ป่าตรงนั้นน่ะขึ้นเยอะฉันอยากไปเก็บอ่ะแต่ว่าเจ้าปีศาจมันจองแล้วอ่ะว้าย
1: ถอยไป
0: ขอแบ่งหน่อยนึงไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได
0: ้โธ่เฮ้ยเดี๋ยวก็สู้มันก็ไม่ได้มันแข็งแรงเนาะเจ้าปีศาจหินนะครับก็เก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินแล้วมันมองมาดูมนุษย์แล้วมันนึกอยู่ในใจว่ายังไงนะครับนี
1: ่เฮ้ยมันอ่อนแออย่างเงี้ยจะไปสู้อะไรกับใครได้ถอย
0: ใช่ๆพวกมนุษย์ก็เลยต้องล่าถอยไปนะครับเจ้าปีศาจก็บอกมนุษย์นี่อ่อนแอทั้งเลยเนี่ยเรามือดีดทีเดียวก็กระเด็นแล้วทีนี้เก็บดอกไม้มันยังไม่ทันได้เยอะเลยครับท้องฟ้าที่สดใสก็มืดครึ้มเลยครับแล้วลมก็แรงด้วยอากาศก็เย็นนะ
1: วิ่ง
0: โอ้ยเด็กๆเคยเห็นไหมทุ่งหญ้าเวลาลมพัดมาแรงๆมันจะพลิ้วเป็นแนวเลยเนาะเจ้าปีศาจหินก็บอกเฮ้ยฝนจะตกแล้วเนี่ยแย่แล้วเนี่ยมันอยู่กลับถ้ำดีกว่าเด็กๆครับแต่ว่าทุ่งหญ้าที่เจ้าปีศาจหินเนี่ยนะครับเดินมาเก็บเนี่ยมันไกลจากถ้ำของมันมากเลยถ้าวิ่งไปไม่ทันแน่เลย
1: แย่แล้ว
0: มันก็มองหาสิจะหลบฝนที่ไหนดีอะถ้าเป็นในป่านี่ยังมีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ที่มีโพรงไม้พอหลบได้แต่ว่าทุ่งหญ้ามันโล่งไปหมดเลยต้องโดนฝนแน่เลยตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับปีศาจหินพอโดนน้ำฝนไปสองสามหยดก็หนาวเลยโอ้ยแย่แล้วจะกลับเว้ยเราต้องเป็นหวัดแน่เลยนะครับส่วนพวกมนุษย์นะครับพวกเขาก็กลัวฝนเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับเขาก็ทำสิ่งหนึ่งคือพากันกางร่มครับหยิบร่มกันฝนมากางกัน
1: นั่นอะไรนั่นน่ะ
0: แล้วมนุษย์ก็ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ในร่มกันฝนแบบไม่เปียกฝนเล
1: ย
0: เจ้าปีศาจหินก็มองเพราะว่าเดี๋ยวครับพวกปีศาจนี่มันจะเก่งยังไงแต่ว่ามันทำร่มกันฝนไม่เป็นครับมันไม่รู้จักเนาะมันก็เฮ้ยมนุษย์มีของไว้กันฝนด้วยไม่มีใครเปียกเลยโอ้ยอยากได้สักอันนึงนะขณะที่เจ้าปีศาจกำลังยืนสั่นและคิดว่าเดี๋ยวต้องเป็นหวัดแน่เลยถ้าตากฝนมากกว่านี้มนุษย์คนหนึ่งก็เดินมาแล้วก็ยื่นร่มกันฝนคันใหญ่ให้แล้วพูดกับเจ้าปีศาจว่ายังไงครับ
1: ขอคุณปีศาจครับอย่าทำอะไรผมนะครับ
0: ไม่ทำหนาว
1: คือนี่ครับผมมีร่มคันใหญ่อยู่หนึ่งคันเอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็มาคืนผมด้วยนะครับ
0: นี่เจ้าปีศาจได้ร่มมามันบอกโอ้ยมนุษย์ให้เรายืมไอ้อุปกรณ์ที่กางกันฝนได้เหรอมันก็กางร่มพึบเลย
1: ทำอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับ
0: โอ้ยแล้วเข้าไปยืนในร่มแล้วบอกเอ้ยเขายังชั่วอย่างนี้เราอยู่ในร่มเนี่ยเราก็เดินกางร่มกลับถ้ำได้สินะล่ะเจ้าปีศาจหินก็รีบเดินกลับนะครับกางร่มแล้วบอกเออพวกมนุษย์นี่ก็ถึงจะอ่อนแอแต่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยคิดของเอามากันฝนได้ที่พกไปไหนมาไหนด้วยโอ้ยเขายังชั่วพอเข้าไปในถ้ำเจ้าปีศาจก็รีบอาบน้ำสระผมทำรีบเลยนะครับมันก็เลยรอดจากการเป็นหวัดมาได้นะครับวันต่อมาเจ้าปีศาจก็เอาร่มไปคืนมนุษย์นะครับเพราะว่าเขาให้ยืมมันนี่เนาะแต่นั้นมันก็ตรงเข้าเมืองเลยไปทำไมรู้หรือเปล่าก
1: ินไอติม
0: กินด้วยแต่ที่สำคัญคือจะไปซื้อร่มกันฝนคันโตๆมาติดไว้ด้วย
1: ขอบคุณนะครับม
0: ี
1: น้ำใจมากเลยครับคุณให้ผมให้ร่มอยู่ผมยืมขอบคุณมากครับ
0: นี่
1: ผมซื้อของผมเองแล้วครับ
0: นี่นี่คันเริ่มเลยนะครับเด็กๆนี่แหละครับเรื่องของเจ้าปีศาจหินผู้กลัวสายฝนมากเลยนะครับ
1: อืม
0: ครับ

0: จบยังคะ
1: จบแล้ว
0: จบแล้วเย้ไม่เปียกฝนแล้วนะคะ
1: ครับ
0: นิทานก็จบคำถามก็เพิ่งจะเริ่มถามเด็กๆค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ฟังอีกทีเนาะเต็มตัวนะ1 2 3
0: นี่จะว่าเสียงอะไรคะ
1: เสียงอะไร
0: แล้วเขาทำไมเขาทำทำไมอะคะ
1: เนาะตอบมาได้เลยนะวันนี้ไม่น่ายากเลยเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ตอบมาได้เลย
0: ค่ะพิมพ์ก็ได้เด็กๆค่ะ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงอะไรนะค่อยๆ คิดก็ได้ค่ะแล้วก็ตอบมาถูกผิดไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ้อเสียงนี้มันเหมือนเสียงนั้นเลยนะ มันไม่ใช่เอามีโทรศัพท์มาแล้วเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: น้องของขวัญสายยาวัดลูกค่ะ
0: วันนี้กลับมาแล้วใช่ไหมคะมาอยู่คุณย่าใช่ไหมคะ
2: วันนี้แม่เรากลับมาแล้วค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: สายยาวัดลูก
2: กินยาเส้นดูดกินน้ำเส้นอยู
0: ่กินน้ำ
1: กินอะไรนะครับ
2: กินยาเส้นค่ะ
3: ยา
1: บุ้
3: นเส
1: ้
3: น
1: ยาบ
0: ุ้
1: นเส
0: ้
1: น
0: ยาบุ้นเส้นค่ะก็อร่อยอร่อยนะคะ
1: ของขวัญของกับของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
0: โอ้โ
2: หเสียงเด็กเสียงเด็ก
0: เคี้ยวให้หมดก่อนนะคะ
2: เสียงน้องหัวเราะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหัวเราะเหรอ
2: น้องดีใจพ่อแม่กลับมาแล้ว
1: ครับ
0: น้องตัวเล็กมากไหมคะ
2: ตัวเล็กมากค่ะ
3: น
1: ้
3: อง
1: ได
3: ้บอก
1: หัวเราะเลย
3: ได้บอก
1: ใช่ไหมคะน้องยังตัวเล็ก
2: แม่นอนแม่บอกแต่ความไม่นอนตีไม่นอนตี
1: ครับครับเอาละครับตอบคำถามแล้วและมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะของขวัญ
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะไปเมืองสว่างค่ะ
3: บึงสวัสด
1: ิ์อ๋อบึง
3: ไปบึงสวัสดิ์ค
0: ่
3: ะ
0: ไปเที่ยวใช่ไหมคะพักผ่อนดีค่ะ
3: ไปบึง
0: สวัสดิ์
2: ค่ะวันนี้ค่ะจะหนูมาเที่ยวเลยค่ะ
3: ส่งข่าวก่อน
0: ค่ะ
1: เอาไปเที่ยวเนาะได้ครับได้อ่ะคราวนี้รู้แล้วว่าเนาะของวันไปเที่ยวคราวนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: วันค่ะอยากฟังเพลง
1: เพลงอะไรคะ
2: ดอกไม้ยำค่ะ
0: ไม
1: ้อ๋อรำด้วยใช่ไหมคะ
0: นะคะได้ค่ะวันนี้น้องฝน้องของขวัญจะได้ฟังเพลงเมฆฝนนะคะคุณยายปราณีจะได้ฟังเพลงพิเศษเดี๋ยวป้าฟันเปิดให้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับมีโทรศัพท์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยอ๋อขัดข้องไปแล้วครับเดี๋ยวคงจะโทรมาใหม่เนาะได้เลยเราจะให้ฟังเสียงคำถามอีกทีดีไหมเนาะประพันธ์เนา
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเอาเด็กๆตั้งใจฟังนะ
0: ะ
1: เสียงนี้ไม่ได้มีแบบอารมณ์เดียวนะ1 2 3

0: ตอบได้เลยค่ะ
1: ครับนี่แหละครับ
0: พิมพ์ไปได้ที่ LINE @jularadio นะคะLINE @jularadio ค่ะ
1: แล้วก็โทรได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะกิ้งได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ท่านรออยู่เจ้ากบรออยู่เจ้าหมูก็รออยู่ไก่ก็รออยู่กระดิ่งก็รออยู่นะคะถ้ายังมาพอดีแล้วค่ะ
1: มาแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับใครครับแนะนำตัวเลยครับ
2: ชื่อธันวาราศีธนูครับ
1: อ๋อธันวานั่นเอง
0: ธ
1: ัน
0: วาราศีธนู
2: ถูกครับ
1: ครับธันวาว่าเสียงอะไรครับ
2: เขาคิดว่าเป็นเสียงเด็กร้องไห้แล้วก็เด็กฉีกกระดาษหรือเปล่าครับ
1: อ๋อฉีกกระดาษด้วยร้องไห้ด้วยเนาะ เขาร้องไห้ทำไมอะครับ
2: แบบร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ที่แม่เขาน่าจะยึดของเล่นแล้วก็ฉีกกระดาษอะประมาณนี้
1: ประมาณนั้นเนาะนะครับได้ครับแล้ววันนี้น้องอยู่ไหมเนี่ยน้องอยากตอบด้วยไหม

0: น้องมินาตอบไหม
1: อ๋อน้องมินาครับอ๋อเขาก็อยากโทรอยู่นะ
0: อืม
1: อยากบอกว่าม
0: าคุยเลยครับ
1: มินาหนูอยากโทรไงโอเคครับ
2: มินาขาเจ้าหมูก็อยากคุยด้วยกับน้องมินา
0: ครับเป็นไงครับ
1: ก็อยากคุยด้วย
0: มินามินามาคุยกันแล้ว
2: อุดอุดอุดอุด
1: สวัสดีครับในวิทยุครับขอโทษ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมินา
1: ครับเขาไม่อยากโทร
0: อ๋อไม่อยากคุยเหร
1: อครับวันนี้ผมขอส่งข่าวได้ไหมคร
0: ับ ได้ครับส่งข่าวเลยครับ
1: วันนี้พรุ่งนี้ครับจะมีงานใหญ่ที่โรงเรียนผมด้วย
0: เหรองานอะไรครับท่านว่า
1: Open House ครับและก็ Electric Fair ซึ่งก็คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเพื่อนผมเขาจะไปกันนะครับ
2: แล้วใครเอามาแสดงอะคะ Electric เนี่ย
0: น่าสนใจอยากไป
1: Electric Fair ครับ
0: ครับ
1: มันเป็นแบบชมรมอะครับ
0: อ๋อชมรม
1: ก็คือแต่ละชมรมเขาจะมาขายของนะครับ
2: ขายของอะไรคะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ชมรมผมขายละช่วงลมผมขายคอร์สทำโคมไฟอะไรก็ไม่รู้คร
2: ับ อ๋อเด็กๆ เป็นคนขายเองแล้วพ่อแม่ก็มาสามารถมาซื้อได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้
2: ดีจัง
1: ครับ
0: ครับครับ
2: เดี๋ยวนี้เขาเป็น
1: ใช่คร
2: ับ Open House กับ Electric Fair ด้วยนะ
1: ไม่ขอเพลงนะคะวันนี้ออกไปก่อนนะคะ
2: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ
1: ผมจะขอเพลง
0: เพลงอะไรครับ
1: นู่นนะครับผมจะขอเพลง
0: ครับเพลงอะไรคร
1: ับ เพลงนาฬิกานั่นนะครับ
0: เพลงนาฬิกาใช่ไหมครับ
1: นาฬิกามีไว้เพื่อบอกเวลา
2: อ๋อใช่เลยครับ
0: พรุ่
2: งนี้ขอบคุณนะครับธันวาขา
0: ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มีไว้มีไหมคะ
0: มีป้าแต้วโทรมาครับ
2: ค่ะป้าแต้วจ้ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่านทั้งหล่อทั้งสวยทุกท่านเลยนะคะ
0: ครับ
3: โดนกวาดเพลินพอหันไม่ทีหมดเวลาโทรไม่ทัน
2: คุณป้าแต้ว
0: ครับ
3: ได
0: ้ครับ
3: น่ารักท่านเลยนะคะ
2: แต่จะขอเพลงอะไรไหมคะ
3: ขอเพลงฟังไม่ได้อ่ะ
2: ลืมไปไม่เป็นไร
3: ระหว่างคุยกัน
2: ค่ะค่ะขอบคุณป้าแต้วมากนะคะดูแลสุขภาพค่ะ
0: ครับ
3: คิดถึงนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: น่ารักทุกท่านเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: พี่แต้วป้าแต้ววางแล้วใช่ไหมคะป้าแต้ววางไปแล้ว
0: ครับ
2: เด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามอยู่นะคะแต่ถ้ายังไม่ตอบตอนนี้ประพันธ์ให้ฟังเพลงสนุกสนุกโอ้ลืมไปว่าขอกันมาเต็มเลยฟ
0: ัง
2: เพลงกันนะคะในช่วงเคลื่อนเคลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ

นะคะเด็กๆเก่าๆเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วเพลงนี้สนุกนะคะเด็กที่เพิ่งฟังใหม่ๆนะคะเรามีเพลงนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะร่มกันฝนค่ะ อยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเชิญค่ะ

0: ฝน
1: ร้องได้ไหมคะเพลงนี้สนุกนะนะคะบ้านบ้านหุบหุบแค่นี้ก็สนุกแล้วฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะคะเมฆฝนค่ะอยู่ในอัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโดยแกรมมี่นะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาว่ารูปขอมาเมฆฝน

0: มีที่ไหนตกบ้างไหมคะฝน
1: น
0: ะคะ
1: นั่นสิเนาะ
0: นะส่งข่าวกันด้วยนะคะ
1: คร
0: ับแถวจุฬามีไหมที่พี่แบงค์
1: ก็กำลังจะตกอะตอนที่
0: ยังไม่ได้ตกใช่ไหม
1: ยังครับครึ้มๆเท่านั้นเอง
0: อ๋อที่ไหนตกฝนตกแล้วแจ้งข่าวนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเด็กๆขาฟังเพลงกันต่อกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเพลงที่เด็กๆขอม
1: า
0: อีก3เพลงนะคะ
1: เพลงอะไรครับ
0: เพลงต่อไปคือค้างข่าว
1: อุ้ยเพลงนี้น่าฟัง
0: ตัวดำๆมันนะคะแล้วก็มันทำไมนะ
1: ก็บินมาหากิน
0: ห้อยหัวใช่ไหม
1: เวลานอนก็จะห้อยหัวลงมาน
0: ะคะฟังเพลงค้างข่าวด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: โดย Kids มีซองเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ฟังกันอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงฝรั่งนะคะที่ชื่อว่า Let It Go
2: มาแล้ว
0: นะคะ Let It Go ค่ะเป็นเพลงจากหนังเรื่อง Frozen นะคะของดิสนีย์นะคะเป็นเวอร์ชันของแอนนานะคะน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: จบแล้ว
1: ครับ
0: เพลงสนุกไหมคะเพลงที่เด็กๆขอทั้งนั้นเลยนะคะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆได้ฟังนิทานได้ฟังคำถามได้ฟังเพลงมาอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงที่คุณยายปราณีโทรมาตอบคำถามเมื่อวานนี้แทนน้องของขวัญแล้วก็บอกว่าเพลงอะไรก็ได้ให้ประพันธ์จัดให้ประพันธ์จัดเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะคะเพลงแว่นตาแว่นยายค่ะเป็นเพลงของอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะคะคุณยายปราณีที่เป็นคุณยายของพี่ของขวัญของมานะคะแว่นตาแว่นยายค่ะ

0: แว่นยายแล้วนะคะผู้สูงวัยทั้งหลายก็นั่งยิ้มกันเลยนะคะเนาะมันมีอย่างนี้จริงๆใช่ไหมคะหาไม่เจอแล้วก็เดี๋ยวก็หาเจอนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะเด็กๆค่ะยิ้มย้ำแก้มใสมีอีกหนึ่งเพลงซึ่งขอกัน3คนเลยนะคะพี่ปริญบักพี่ปัญญาบุ้มน้องปฏิเวศเด้งนะคะรถตุ๊กๆบรรทุกฐานเพลงนี้สนุกนะคะรถตุ๊กๆบรรทุกฐานโดยเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้เชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ยคะได้ฟังครบหมดทุกเพลงแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เรามีเวลาอยู่หน่อยนึงเราจะถามคำถามแล้วนะคะ
1: ฟังเสียงนี้อีกครั้งนึงนะครับคำถามของเรา1 2 3
0: เรียกฟังดีๆนะ มีอารมณ์เดียวนะคะ
1: ใช่เลย
0: มันคล้ายกันมากเลยฟังกันดีๆนะคะแล้วตอบมันตอนนี้เลยนะคะ
1: ก็ที่โทรศัพท์นี้นะครับ022183975-7ครับ022183975-7

0: ครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ค่ะ LINE @jularadio ค่ะพิมพ์ตอบมาที่ LINE @jularadio นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะมีเวลาเอาใครอยากจะเลือกก็เชิญนะคะ
0: ค
1: เป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Rain Rain Go Away อย่าตกนะฝน

0: นี่คะทำดีมันง่ายอย่างนี้เองเหรอทำเลยนะคะแล้วก็มีเด็กๆตอบคำถามค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: น้องเอิงเอ่ยสายยาคิตตี้ค่ะ
0: มาแล้วสวัสดีน้องเอิงเอ่ยค่ะ
1: เอ่ยว่าเป็นเสียงอะไรค่ะมีไหมมีไหม
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: กินช็อกบอลอยู
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อะไรนะคะ
0: กินอะไรนะคะ
2: กินช็อกบอลค
1: ่
2: ะ
1: ช็อกบอล
0: ช็อกบอลหรือช็อกบอลช็อกบอลเหรอคะ
1: ช็อกบอลเนาะ
0: น่าจะอร่อยนะคะ
1: ครับและอยากฟังเพลงอะไรครับเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีเอ่ย
2: ดอกไม้ค่ะ
1: ดอกไม
0: ้ค่ะได้ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณน้องเอิงเอ่ยคิตตี้นะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยมารับเจ้าตัวเล็กทุกวันเลยเด็กๆคะพ่อพันธุ์ให้ฟังเสียงอีกทีนึงนะ
1: ค
0: ะเดี๋ยวก็จะได้อ่านคำตอบค่ะมีอีกสาย
1: อ้าวมี
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะนางฟิล์มฉายากระต่าย
1: โอ้หายไปหลายว
0: ันมาแล้วน
1: ้
0: องฟิล์มหายไปไหน
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: ฟิล์มกระต่าย
3: ขอเรียนพิเศษก็เลยจัดมาไม่ทัน
0: โอ้โหพี่ฝันคิดถึงนึกว่าน้องฟิล์มไม่ฟังแล้ว
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเชิญตอบค่ะ
1: ค่ะเสียงอะไรคะ
3: เสียงเด็กหัวเราะ
1: เสียงเด็กหัวเราะเน
3: า
1: ะ
3: ตอนนี้คนทำอะไรสรุปสรุป
0: อ๋อโหนี่
1: ก็เห็นเน
0: า
1: ะ
0: ละเอียดมาก
1: เขาก็เลยหัวเราะเลยเนาะค่ะมีอะไรจะส่งข่าวมั้ยคะหายไปนานเลยมีมั้ยคะ
3: มีค่ะ
1: ส่งข่าวเลยค่ะอะไรคะ
3: เมื่อวานวันแบ่งปันค่ะ
1: เหรอเป็นยังไงคะวันแบ่งปัน
0: แล้วหนูแบ่งอะไรให้เพื่อนเหรอคะ
3: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสมัครที่โรงเรียนแต่ไม่มีพ่อแม่หนูมีพ่อแม่คนอื่นเพราะพ่อแม่หนูทำงาน
1: โอ้
0: ค่ะ
1: มาไม่ได้
0: แล้วหนูแบ่งอะไรให้เขาอะคะ
3: พ่อคุณแม่เขาแบ่งเขาใครทายวิธีการเข้าห้องน้ำใครทายถูกคนนั้นก็ได้รางวัล
0: อ๋อค่ะ
3: แล้วก็สมเลขพี่115ถือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ
1: ืม
0: โอ้
1: ก็เป็นกิจกรรมเน
0: า
1: ะ
0: แล้วจะขอเพลงอะไรไหมคะ
1: เอาเพลงอะไรดีเอ่ย
3: พี่แมวร้องค่ะ
0: พี่แมวร้องนะคะวันนี้หนูอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยนะคะ
3: ยังไม่กินข้าวค่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จ
0: ดีก็สดชื่นแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยๆกินนะคะเดี๋ยวฟังเพลงพรุ่งนี้นะคะน้องปริมจ๋าฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะ
1: นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเราฟังเสียงเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังเอาให้ฟังเสียง
1: ครั้งหนึ่งหนึ่งสองซ้ำ
0: เสียงนี้แหละค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็มีน้องของขวัญพี่ของขวัญฉายาวาดรูปแต่ว่าเสียงน้องหัวเราะค่ะเพราะว่าดีใจเพราะแม่กลับมาแล้วแล้วก็พี่ธันวาฉายาราศีธนูแต่ว่าเสียงเด็กร้องไห้เพราะแม่ยึดของเล่นครับแล้วก็ฉีกกระดาษด้วยน้องมินาไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็มีน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้แต่ว่าเสียงเด็กร้องไห้เอ้ยไม่ใช่ค่ะ เสียงเด็กหัวเราะค่ะนะคะแล้วน้องปริมฉายากระต่ายก็

0: บบว่าเสียงเด็กหัวเราะเพราะมีคนทำอะไรสนุกๆนะคะเด็กๆก็พันเฉลยนะเสียงเด็กหัวเราะค่ะหัวเราะชอบใจนะ
1: ค
0: ะน่าจะมีอะไรเรื่องสนุกๆคุณพ่อคุณแม่เขาหยอกเล่นนะคะเพราะถ้าร้องไห้มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยต่อมาใช่ไหมคะอันนี้มันฮ่าๆอยู่ตลอดเลย
1: ชอบใจ
0: นะคะเด็กๆเก่งมากนะพ
1: ี่วันค่ะ
0: หมดเวลาพอดีเลยพรุ่งนี้ฟังกันใหม่นะคะยิ้มแย้มแก้มใสอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ5วันค่ะจันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล
6: ่
5: ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันด้วยความสำเร็จของคณาจารย์นิสิตจุฬาและน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้คว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานThe 12th International Exhibition of Inventions ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาที่ China Import and Export Fair Complex นครกวางโจวประเทศจีนซึ่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่ได้รับรางวัลก็ประกอบไปด้วยผลงานการต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ฮูปแต้มโดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผลงานที่2ครับก็คือผลงานที่มีชื่อว่าวีวิเทจการเล่นถักทอสร้างสรรค์เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยได้รับเหรียญทองจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Special Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเช่นเดียวกันครับผลงานที่3ก็คือผลงาน Caril Spray TM Dual Metallic Complex Antimicrobial Technology ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากทางวช.ผลงานที่4ก็คือผลงานสเปรย์กำจัดเห็บจากน้ำมันหอมระเหยโดยได้รางวัลเหรียญทองแดงจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากวช.The Strike Point Master Precision Emergency Bridge Simulator That Convert Panic into Precision Through Practice โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Special Award จากทางวช.ครับต่อกันที่กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าดาราพิรมซึ่งเป็นการบ่มเพาะและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนาของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งน้องๆเยาวชนก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาและรองชนะเลิศระดับประถมศึกษาจากการประกวดสุดยอดกลองสะบัดชัยที่จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาโครงการต้นกล้าดาราพิรมนั้นก็ได้จัดการอบรมทางด้าน

0: ดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนามาแล้ว3รุ่นจำนวน5หลักสูตรมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า400คนปิดท้ายกันที่กิจกรรมพิธีปิดโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะพร้อมฟังการบรรยายชัชวาลในงานศิลป์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15กันยายนนี้ตั้งแต่บ่าย 3:30 ไปจนถึง 18:00 นที่ห้องประชุมชั้น4อาคารบริหารและปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้ชมการแสดงผลงานนักเรียนในโครงการและฟังการบรรยายทางด้านศิลปะเรื่องชัชวาลในงานศิลป์โดยคุณชัชวาลรอดคลองตันศิลปินศิลปะไทยร่วมสมัยแถวหน้าของไทยที่เชี่ยวชาญทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมคุณชัชวาลนั้นมีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับรวมถึงได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศมากมายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ FacebookArt Learning สาธิตจุฬาครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่
2: เวลา 18:00 น.

0: ื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: Data Center จ่อดำเนินคดีกักเก็บน้ำมันไม่มีใบอนุญาตผู้ว่ากทม.สั่งเบรกรายใหม่ทบทวนรายเดิม DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นโยงนายกเพ็งโรงเผยหลักฐานชัดถึงฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงกฎเหล็กทหารสหรัฐ 5,000 นายพักผ่อนพัทยากองทัพย้ำอยู่ในวินัยห้ามผิดกฎหมายเปิดโปรแกรมเที่ยวภาคธุรกิจหวังเงินสะพัดจีนซ่อมถนนเข้าเขตภัยพิบัติในทิเบตสำเร็จเนปาลเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีกเกือบ 4,000 คนรับความหวังพบผู้รอดชีวิตน้อยลง

0: ผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: หลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่เกิดความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนนะครับมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ครับมีเหตุยิงในโรงเรียนที่กำแพงเพชรนะครับถือว่ารับมือได้ดีครับโดยเฉพาะการสังเกตของครูที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
1: คุณผู้ชมคะตั้งแต่เกิดเหตุยิงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีจนถึงวันนี้มีเหตุการณ์ที่มีคนเข้าไปข่มขู่ว่าจะยิงเข้าไปข่มขู่ว่าจะก่อเหตุหลายเหตุการณ์ด้วยกันและมีคนถูกดำเนินคดีแล้วนะคะตำรวจยืนยันไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่หรือว่าโกหกด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือจะก่อเหตุจริง
0: ๆ
1: ต้องถูกดำเนินคดีนะคะมีการนำกฎหมายเข้ามาใช้อย่างเข้มข้นแต่ว่าล่าสุดวันนี้เกิดเหตุที่จังหวัดกำแพงเพชรขึ้นอีก อย่างที่คุณเจษฎาเกริ่นเอาไว้นะคะผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นม.3 นะคะพกปืนเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก่อนจะถูกผู้ปกครองครูและตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมในตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะหลังจากเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมามีนักเรียนชายอายุ15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นำปืนเข้าไปในโรงเรียนก่อนจะยิงหลายนัดทำให้ทั้งนักเรียนและครูแตกตื่นต่างก็วิ่งหลบหนีค่ะหลังจากนั้นครูผู้ปกครองและตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุตรวจสอบพบของกลางเป็นปืนพกขนาดจุด .22 พร้อมกระเป๋าและกระสุนปืนอีกหลายนัดค่ะซึ่งครูที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นเด็กที่ก่อเหตุถือปืนเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เริ่มยิงจึงตั้งสติก่อนจะรีบแจ้งจากนั้นรีบพานักเรียนหลบหนีเอาตัวรอดไปอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนตัวคุณครูเองกระโดดลงน้ำข้างโรงเรียนบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
2: เจ็บตรงไหนบ้างนะอาจารย
3: ์มีนะครับมีสองที่เนี่ยคร
2: ับ โซ่ถลอกเลยนะ
3: ครับแต่หลังนี่ยอกเลยไอโฟนแตกเลยเนี่ยล้มครับ
2: อาจารย์บอกเหตุตอนนั้นหน่อยได้ไหมฮะเขายิงแล้วเราจะอะไรยังไง
3: คือเมื่อแล้วก็หมายว่าพาเด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมันดักตรงนี้อ่ะมันไวอ่ะ
2: ครับ
3: เด็กเด็กม.ปลายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยเด็กมันก็ดีเด็กมีอะไรก็ไปยุ่งครูลุกเร็วเร็วเร็วจะถามไปไหนแล้วมันห้องเข้าไม่ได้ปีนกระแพงปีนกระแพง
0: จากการสอบถามแม่ของเด็กที่ก่อเหตุนะครับให้ข้อมูลครับว่าตัวเธอนั้นแยกทางกับสามีที่เป็นตำรวจนะครับลูกเนี่ยอยู่กับสามีมาตลอดครับแต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกย้ายมาอยู่กับแม่นะครับที่ผ่านมาลูกป่วยด้วยโรคซึมเศร้าครับต้องหาหมอแล้วก็กินยาตลอดลูกเนี่ยเคยบ่นให้ฟังบอกว่าถูกแกล้งจึงอยู่เรียนที่บ้านแทนไม่คิดครับว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
1: หลังเกิดเหตุค่ะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยนะคะพร้อมกับติดตามดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้ปกครองที่เดินทางมาเฝ้ารอติดตามเหตุการณ์เพราะว่าเป็นห่วงบุตรหลานด้วยส่วนเด็กที่ก่อเหตุตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะซึ่งต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงนักจิตวิทยาเด็กสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปหรือเบื้องต้นทางโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันค่ะคือวันที่3และ4กันยายนนี้นะคะโดยจะให้เด็กเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนค่ะ
0: ตึกคลองถมเซ็นเตอร์ครับตอนนี้คุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับเรื่องของการเข้าพื้นที่เข้าไปค้นไปรื้อไปย้ายยังไม่ได้ครับเขตเขาประกาศห้ามเข้าพื้นที่ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อยู่ในตึกเนี่ยเป็นเวลา45วันนะครับก็ประมาณเดือนครึ่งด้วยกันขณะเดียวกันเรื่องของการกู้รถที่ยังอยู่บนลานจอดรถเมื่อวานเราให้ข้อมูลไปแล้วว่ามี8คันนะครับเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของเอกชนและเจ้าของโครงการที่จะดำเนินการเองครับ รถแบ็คโฮขนาดใหญ่นะครับที่มาช่วยเจ้าหน้าที่รื้อถอนโครงสร้างเหล็กอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หยุดการทำงานครับหลังสิ้นสุดภารกิจของกทม.ในการรื้อโครงสร้างแล้วก็เปิดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บข้อมูลรายละเอียดในที่เกิดเหตุนะครับเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้ผู้ว่ากทม.ครับบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้ที่แน่ชัดครับแต่ยังติดปัญหาที่ชั้น2มันพังถล่มทับอยู่เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดต้นเพลิงได้ส่วนการรื้อถอนซากอาคารแล้วก็เคลียร์รถที่ติดค้างอยู่ข้างในจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลโครงการครับ
4: พื้นที่ของผมก็ได้การมีการของเราเองรับผิดชอบคือดับไฟหมดแล้วนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าที่เราถอนออกแล้วก็เหลือพิสูจน์หลักฐานจะไประบุสาเหตุอีกทีนึงซึ่งเราจะให้ความร่วมมือในแง่ของการเจาะเข้าไปเพราะว่าตอนนี้พื้นชั้น2มันทับพื้นชั้น1ซึ่งเป็นต้นเพลิงอยู่เจ้าที่เข้าไปไม่ได้มันก็ใช้วิธีคอลลิ่งเข้าไปจากนั้นก็กทม.ก็คงควบคุมการรื้อถอนเป็นหลักซึ่งการรื้อถอนก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารเป็นผู้ดำเนินการ
0: ทีนี้การดูแลพื้นที่เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงอาคารที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายติดประกาศคำสั่งตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี22ครับกำหนดให้พื้นที่เกิดไฟไหม้และบริเวณโดยรอบโดยรอบในรัศมี30เมตรเป็นเขตไฟไหม้นะครับห้ามผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเป็นเวลา45วันสำหรับพื้นที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นแล้วก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะครับมีตำรวจสน.พลับพลาชัย1ประจำจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันของข้างในจะเสียหายหรือสูญหายครับส่วนการลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงเมื่อวานนี้นะครับมีคนลงทะเบียนไปแล้ว228คนในจำนวนนี้ยื่นเอกสารครบถ้วน137คนครับ
1: เหตุการณ์ไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะนอกจากกระทบกับผู้ค้าภายในอาคารจริงๆส่งผลต่อผู้ค้ารอบๆพื้นที่และคนที่ประกอบอาชีพในย่านนั้นด้วยนะคะพวกเขาต่างก็กังวลว่าเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากนี้อาจจะซบเซาลงและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาและพลิกฟื้นตลาดคลองถมให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เหล่าบรรดาผู้ค้ายอมรับค่ะอนาคตย่านการค้าคลองถมยังไม่ชัดเจนและเหล่าบรรดาผู้ค้าทำได้เพียงเอาตัวรอดนะคะคุณธนนชัยกุลสิงห์ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ประกอบการค่ะ
5: เติมไม่ลดเลย
6: ซากปรักหักพังและคราบขม่าวควันยังคงทิ้งร่องรอยให้เห็นหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์สร้างความเสียหายต่อพื้นที่และทรัพย์สินของผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้และขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรื้อถอนและตรวจสอบสาเหตุผู้ประกอบการที่ค้าขายบริเวณอาคารแห่งนี้มากกว่า30ปีสะท้อนว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงย่านการค้าขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือช่างเท่านั้นแต่ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายรายการแม้ในบางช่วงเศรษฐกิจอาจจะซบเซาส่งผลให้ลูกค้าหายไปบ้างแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงอยู่เพราะที่นี่คือพื้นที่ชีวิตที่ช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเหตุการณ์ครั้งนี้จึงสร้างผลกระทบต่อพวกเขาอย่างมากคลองถมเซ็นเตอร์หลายคนคงทราบกันดีนะครับว่าถูกพัฒนามาจากการถมคลองสำเพ็งก่อนจะมาสู่ยุคตลาดมืดตลาดไฟฉายมีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทครับโดยเฉพาะอะไหล่ยนต์รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อเนกประสงค์ครับก่อนที่จะเหลือเพียงความทรงจำจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในครั้งนี้ครับ
7: ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำยอมรับว่าเหตุไฟไหม้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจมากกว่า2ล้านบาทเนื่องจากได้มีการสต็อกสินค้าไว้พออาคารคลองถมเซ็นเตอร์ไฟไหม้สินค้าเสียหาย 100% มีเพียงสต็อกสินค้าภายนอกอาคารบางส่วนที่ยังพอนำมาค้าขายได้บ้างส่วนการทำธุรกิจหลังจากนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากเจ้าของตลาดว่าจะมีมาตรการเยียวยาผู้ค้าอย่างไร
8: มันต้องดูว่าเจ้าของเขาจะสร้างตึกใหม่ไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่สร้างตึกใหม่ ขึ้นมาทำเหมือนเดิมคลองถมอะไรเหมือนเดิ
9: ม
8: เราก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากหาที่ใหม
9: ่
8: ขายเพราะว่าตอนนี้ก็

0: ยังไงมันไม่มีเงินมานั่งหมุนเวียนแล้วขาดทุนหนักด้วยแล้วก็
1: ฟองน้ำใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินดูซื้อของกันแล้วจะไปทางอินเทอร์เน็ตกันซะมากกว่า
1: ออนไลน์
0: ใช่
2: นอกจากคลองถมเซ็นเตอร์พื้นที่รายรอบยังมีอาคารพาณิชย์เก่าแก่มีผู้ค้าหลักที่อยู่คู่กับตลาดคลองถมมาตั้งแต่แรกเริ่มมีการขายสินค้าในลักษณะที่ใกล้เคียงกันทำให้ย่านนี้ถูกเรียกว่าตลาดคลองถมที่อยู่มานานเกือบ100ปีกลายเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญในการค้าขายสินค้าที่มีผู้ค้ามากกว่า 1,000 รายมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเช่นช่างไฟช่างแอร์และประชาชนทั่วไปโดยผู้ค้าย่านนี้บอกว่าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แม้ร้านจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่เหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าน้อยลงซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประชาชนจับจ่ายน้อยลงผู้ประกอบการบางส่วนหันไปค้าขายออนไลน์มากขึ้น
3: สมัยก่อนเนี่ยเป็นถนนที่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เป็นถนนคนเดินใช่มั้ยคนก็ขายจับจ่ายใช้สอยกันคนมาเดินซื้อของเก่ามาซื้ออะไรซื้อเดินจับจ่ายแล้วก็เป็นจนกระทั่งของถมมีชื่อใช่มั้ยพอมาบางยุคนึงที่ตอนนี้จัดระเบียบถนนไม่ให้ขายจัดระเบียบฟุตบาทไม่ให้ขายกลายเป็นว่าซบเซาลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่มั้ยแล้วก็มาเจอช่วงโควิดก็เงียบอีกนะก็เลยกลายว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็คนจับจ่ายใช้สอยตอนนี้เป็นออนไลน์กันหมดนะก็เลยกลายว่าคนไม่มาเดินมันก็ซบเซาลงในตลาดคลองถมอยู่แล้วตอนหลังก็เป็นเริ่มเซ็งๆออกเพราะว่าขายไม่ได้เนี่ยตอนนี้เกิดเหตุไฟไหม้อีกเจ้าของเขาก็เห็นบอกจะไม่ทำใช่ไหมฮะก็กลายว่าอนาคตข้างหน้ามองแล้วมันก็น่าจะแย่ซบเซาวันนี้ใช่ไหม
2: ไม่เพียงแต่ผู้ค้าในตลาดคลองถมที่จะได้รับผลกระทบแต่คนที่อยู่ในห่วงโซ่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างร้านอาหารตามสั่งเพราะลูกค้าหายไปเกือบ 100%
4: ที่มันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ของคลองถมรอบนี้ส่งผลกระทบถึงเราจะไม่ได้ค้าขายในคลองถมโดยตรงเราอยู่รอบนอกแต่เราก็ได้ผลกระทบเหมือนกันเพราะร้านอาหารตามสั่งของเราเป็นร้านเล็กๆที่อาศัยอยู่ในซอกหลืบของคลองถมเซ็นเตอร์วันนึงที่คลองถมเกิดอัคคีภัยขึ้นมาไฟไหม้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการทุกที่ที่อยู่ในคลองถมแล้วรอบข้างเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตอนนี้ทุกคนกำลังดิ้นรนนะคะคลองถมพยายามที่มันรู้อยู่หรอกว่ามันไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่ทุกคนพยายามเอาตัวรอดค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องทุกคนมีหมดค่ะ
2: หลายคนมีการตั้งคำถามว่าหากไม่มีคลองถมเซ็นเตอร์แล้วผู้ค้าในพื้นที่จะทำอย่างไรคำตอบที่ได้จากผู้ค้าในวันนี้พวกเขายังไม่รู้อนาคตผู้ค้าบางคนขอแค่ประคองธุรกิจให้อยู่รอดบางคนอาจย้ายกิจการไปขายในตลาดอื่นๆแต่สิ่งสำคัญที่ผู้ค้าอยากได้ความชัดเจนมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เงินชดเชยจากเจ้าของพื้นที่และมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อพลิกฟื้นตลาดย่านคลองถมให้กลับมาคึกคักเหมือนในอดีตได้อย่างไรถนนชัยกุลสิงห์ทีมข่าวไทย PBS รายงาน
5: พัทยาครับวันนี้ใครๆก็พูดถึงพัทยานะครับมาแล้วทหารสหรัฐขึ้นฝั่งแล้วครับแต่มันมีความเข้าใจผิดอยู่หลายเรื่องท่านผู้ชมครับเขามาเที่ยวมาพักผ่อนที่พัทยาไม่ได้ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนหรือเที่ยวกลางคืนเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเขาแบ่งเป็นรูทการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเลยบางคนก็พักอยู่ในโรงแรมกินนอนพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่นั่นบางคนไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวเฉพาะพัทยาครับไประยองก็มีเข้ากรุงเทพมาเที่ยววัดพระแก้วก็มีและที่สำคัญเขามีเจ้าหน้าที่ประกบนะครับจะมาเที่ยวกรุงเทพแล้วแวะออกข้างทางแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวทำความเข้าใจเรื่องนี้และเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับรายงานจากพัทยาครับ
6: คุณเจษฎากุมารวิสาครับอย่างที่คุณเจษฎาบอกเลยครับว่าการที่เข้ามาพักนะครับในพื้นที่ของพัทยานั้นไม่ได้ต้องการที่จะมาท่องเที่ยวเพียงแค่ช่วงกลางคืนหรือว่าไนท์ไฟลท์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเมืองพัทยาเป็นเมือง24ชั่วโมงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวรวมไปถึงทหารกองทัพเรือที่เดินทางเข้ามา 5,000 คนได้สลับหมุนเปลี่ยนกันเข้ามานะครับดูเรื่องของสถานที่ต่างๆของเมือง

0: ทยาและก็พื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขามีการจัดคิวจัดตารางกันเรียบร้อยครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนและก็จุดหมายปลายทางจะต้องมีการรายงานด้วยครับว่าจะไปที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพเพื่อที่จะให้สามารถอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยได้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่ทหารเรือสหรัฐจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนำสะพานมาวางเทียบท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ทหารเรือและนาวิกโยธินได้พักผ่อนหลังปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568รวมเป็นระยะเวลา286วันในทะเลครับซึ่งการมาแวะพักที่ประเทศไทยครั้งนี้ที่พัทยาถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับโดยจะแวะพักระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับหลังจากเทียบท่าในประเทศไทยนะครับทหารเรือสหรัฐได้เดินทางโดยรถบัสมาที่โรงแรมฮาร์ดร็อกหาดพัทยากลางจากการสังเกตคุณผู้ชมพบว่าทหารเรือสหรัฐแต่ละนายแต่งตัวหลากสีสันคุณผู้ชมครับบางนายเดี๋ยวหันมาโบกมือทักทายและก็ยิ้มให้กับสื่อมวลชนด้วยครับซึ่งการเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครั้งนี้มีนายกเมืองพัทยามาต้อนรับครับพร้อมกับนำพวงมาลัยผ้าไทยมอบให้เป็นที่ระลึกซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาที่นำเอกลักษณ์ของผ้าไทยมาประยุกต์เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ครับและก็ถือว่าเป็นการโปรโมทความเป็นไทยไปในตัวต่อสายตาชาวโลกด้วยครับ
1: ผมก็ได้มีการพูดคุยนะว่าทำไมถึงเลือกนะครับมาพัทยาเนื่องจากว่าการเรือรบเนี่ยไปอยู่ที่ช่องแคบคอมูนแล้วก็อยู่เป็นเวลา200กว่าวันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็วางแผนว่ามาพักค้างแล้วก็มาพักผ่อนกันในที่พัทยาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเมืองพัทยาซึ่งทางเจ้าที่สถานท่านผู้ช่วยสถานทูตเองเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าก็จริงๆเมืองพัทยากับ US Navy มีความผูกพันกันเป็นยาวนานเนาะมีการมาพักผ่อนอย่างเงี้ยเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากว่าทุกคนให้ความสนใจว่าเป็นเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไปปฏิบัติการแล้วก็ใช้เวลาอยู่ยาวนานบนทะเลนะครับและครั้งนี้ก็จะได้มาพักผ่อนที่นี่นะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งก็บอกว่าทุกคนก็เรียกว่าไม่ได้ใช้จ่ายเงินเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็หวังว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในแง่มุมของโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวนวดสปาอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยา
0: ทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะครับว่าการเดินทางมาของทหารเรือสหรัฐ 5,000 คนไม่ได้ทุกคนนะครับที่จะเดินทางขึ้นมาที่ฝั่งนะครับที่พัทยาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ได้เข้ามาพร้อมกันทั้งหมดแต่จะมีการทยอยขึ้นฝั่งเป็นรอบๆนะครับตามการบริหารจัดการของกองทัพสหรัฐครับโดยกําลังพลแต่ละกลุ่มนะครับรูปแบบการพักผ่อนจะแตกต่างกันคุณผู้ชมบางคนนะครับจะเดินทางพักที่โรงแรมแล้วก็ออกท่องเที่ยวขณะที่บางส่วนเลือกใช้เวลาพักผ่อนอยู่บนเรือก็มีครับการเดินทางออกนอกพื้นที่ก็ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐนะครับโดยมีการติดตามกำลังพลแต่ละกลุ่มและก็ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของไทยกับกองทัพสหรัฐอย่างใกล้ชิดครับหากกำลังพลมีความจำเป็นหรือว่าต้องการที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้เช่นเดินทางไประยองเดินทางไปวัดพระแก้วกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีการประสานและก็แจ้งข้อมูลเพื่อให้สามารถติดตามและก็ดูแลด้านความปลอดภัยได้ซึ่งทางการไทยเองคุณผู้ชมได้จัดกำลังตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองนะครับรวมกว่า200นายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวได้พูดคุยกับพันจ่าโทสิทธิกรกัญจยาอดีตทหารเรือสหรัฐเจ้าของเพจจ่าโอในกองทัพเรือมักกันครับให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าการขึ้นฝั่งของทหารเรือที่พัทยานั้นกองทัพสหรัฐจะย้ำให้ทุกนายปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดครับไม่กระทำผิดข้อห้ามต่างๆและปลูกฝังด้วยคุณผู้ชมว่าทุกนายนะครับถือว่าเป็นทูตทหารของอเมริกาเพื่อไม่ให้ประพฤกษ์เสื่อมเสียครับ
2: การที่เรือเข้าไปฝั่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ทหารเรือกองทัพเรือเขาแวะเข้าตลอดแต่เราต้องเข้าใจว่าของเราเนี่ยของเราถ้าเวลากองทัพเรือเข้าฝั่งคือเราไปพักร้อนเลยเราไม่มีบวกผสมผสานกับการฝึกเหมือนโคบาโกที่กองทัพบกอเมริกาเข้าไปฝึกร่วมแล้วก็ไปแต่ของเรานี่คือพักร้อนเลยนี่เขาไปพักร้อนและคราวนี้เนี่ยอย่างที่การพักร้อนเนี่ยเขาจะปลูกฝังในหัวสมองของทหารอเมริกา

0: ว่าคุณไปคุณคือทูตทหารคุณเป็นตัวแทนของอเมริกาคุณเป็นตัวแทนของกองทัพอเมริกาคุณอย่าไปทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะเวลาถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาเขาจะไม่บอกว่าเฮ้ยบักมาร์กบักสตีเวนบักอะไรงี้ทำนิสัยงี้มันไม่ใช่เขาจะบอกว่ากองทัพเรืออเมริกาคุณไปทำแบบนี้แบบนี้เขาจะปลูกฝังแบบนี้เลย mindset ของเขาก็จะรู้ว่าเราจะไม่ทำให้กองทัพเสื่อมเสียในเรื่องของเรามีคุกตัดเงินเดือนเนี่ยเขาอย่างว่า six months pay ลดยศลงมา2ปีหรือว่าทำบนยศ2ปีแล้วไม่ขึ้นขั้นเขาจะเน้นแบบนั้นมากกว่าเวลาลงโทษอย่างเช่นไปทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะพอมีเจอปัญหาเงินเมื่อไหร่เนี่ยมีผลกระทบหลายๆอย่างและเขาจะไม่ทำอีก
1: คุณผู้ชมครับการขึ้นฝั่งของลูกเรือและนาวิกโยธินจะแบ่งเป็นสีๆคุณผู้ชมครับแล้วแต่ความประพฤติของทหารเหล่านั้นครับอย่างเช่นสีฟ้านะครับสามารถที่จะออกมาท่องเที่ยวและก็นอนค้างคืนภายนอกได้ครับสีเหลืองนะครับต้องกลับเรือก่อนเวลาเที่ยงคืนซึ่งบัตรสีเหล่านี้นะครับจะต้องพกติดตัวทุกนายครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีสารวัตรทหารของสหรัฐคอยสังเกตการและตรวจตราเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารประพฤติไม่เหมาะสมหรือสร้างความเสื่อมเสียด้วยครับคุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเวลาสั้นๆครับการจับจ่ายจะกระจายไปยังธุรกิจหลายประเทศหลายประเภทด้วยกันทั้งโรงแรมร้านอาหารการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการครับเบื้องต้นผู้ประกอบการประเมินว่ากำลังพลอาจใช้จ่ายเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนนะครับต่อวันและก็คาดการว่าการขึ้นฝั่งครั้งนี้จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทซึ่งไทยนะครับต้องต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีครับ
2: ก็คุยกันพวกเราเนี่ยเอ้ยเราต้องบริการในราคาที่เป็นธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวเราต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
3: ไม่
2: มีชาร์จไม่เอารัดเอาเปรียบเขาเราเสนอราคาเข้าไปเหมาไปนี่ราคาตัวนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ก็แฮปปี้เราก็ไปเนี่ยเราจะทำแบบนี้กัน
3: ค
2: ือมันเป็นภาพรวมก็ทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นเศรษฐกิจมันก็เพิ่มเงินมันก็จะจ่ายไปทั่วทั้งหับเล่แผงลอยร้านค้าโรงแรมห้องอาหารบาร์ต่างๆทุกคนก็แฮปปี้หมดเพราะว่ามันตื่นเต้นเพราะที่ผ่านมาแต่ต้นปีจนแบบนี้เศรษฐกิจพัทยามันซบเซามีแต่คนร้องรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีชีวิตชีวาและสีสันขึ้นมา
1: คุณผู้ชมครับการขึ้นฝั่งของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะสามารถเข้าไปทุกพื้นที่ได้นะครับกำลังพลเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้บางจุดเท่านั้นเพราะว่ามีกฎด้านความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐกำหนดพื้นที่และก็กิจกรรมที่จะต้องหลีกเลี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจับตามองนะครับนั่นก็คือ Night Life การท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยพัทยาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลนะครับสามารถที่จะท่องเที่ยวได้24ชั่วโมงแล้วก็ยิ่งดึกยิ่งคลึกครื้นครับแต่ก็มีการเกิดคำถามเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีอาชีพต่างๆที่มีการประกอบอาชีพกันนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่ทำงานในช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่พัทยานะครับซึ่งอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะครับถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้ครับแต่ว่าการประกอบอาชีพหรือการให้บริการต่างๆนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ก็ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายครับ
4: นี่ฮะหลักง่ายๆเลยอย่างคุณรัตนกรว่าครับเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนนะครับไม่เฉพาะทหารจากสหรัฐนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆก็เหมือนกันมาถึงเคารพคนเคารพสถานที่คุณให้เกียรติเราเราให้เกียรติคุณต้อนรับกัน no problem no problem ไม่มีปัญหานะ
5: ค่ะการขึ้นฝั่งของทหารสหรัฐอเมริกานั้นมีความสำคัญนะคะแม้จะถูกพูดถึงในหลายแง่มุมแต่ว่าการจอดเทียบท่าของกองเรือรบนั้นมีความสำคัญนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่จะทำให้กำลังพลได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายฟื้นฟูจิตใจเป็นจังหวะที่จะได้เติมเสบียงแล้วก็ซ่อมแซมเรือแบบที่ไม่สามารถทำได้ตอนที่อยู่กลางทะเลก่อนหน้านี้ USS อับราฮัมลินคอล์นเคยแวะพักที่เกาะกวมที่โอมานนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้อนุญาตให้กำลังพลออกนอกพื้นที่ท่าเรือเพราะฉะนั้นการมาที่แหลมฉบังครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
4: ครับ
5: แล้วก็มีมาตรการในการควบคุมกันอย่างเข้มข้นมีกฎระเบียบอย่างชัดเจนนะคะเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าพร้อมกับทหารสหรัฐราวๆ 5,000 นายคาดว่าจะเข้ามาพักผ่อนที่พัทยาจังหวัดชลบุรีแน่นอนค่ะเป็นไปอย่างที่คุณรัตนกรพูดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้

0: เป็นประเด็นที่จุดให้ภาพของเมืองท่องเที่ยวเศรษฐกิจในยามค่ำคืนหรือว่า night life ของพัทยานั้นถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งและหนึ่งในอาชีพที่ถูกพูดถึงเวลานี้ก็คือพนักงานบริการทางเพศหรือว่า sex worker นะคะอาชีพนี้ยังไม่ถูกกำหนดให้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะแม้จะเป็นที่รับรู้ของสังคมก็ตามและที่ผ่านมาต้องยอมรับมีเครือข่ายมีภาคประชาชนหรือแม้แต่พรรคการเมืองพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้เรียกร้องสิทธิ์และอยากให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองในฐานะแรงงานค่ะคืนที่ผ่านมาเหตุที่สะท้อนความไม่ปลอดภัยอีกด้านหนึ่งของชีวิตผู้หญิงทำงานกลางคืนเธอถูกชายขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างขับรถติดตามและทักข้อความหาในลักษณะคุกคามทางเพศพร้อมเสนอเงินเพื่อให้มีความสัมพันธ์ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและมองว่านี่เป็นภัยคุกคามทางเพศสำหรับคนทำงานแบบหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเกิดขึ้นกับคนทำงานบริการภาคกลางคืนโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์ที่มีอยู่จริงในสังคมขณะเดียวกันสถานะของอาชีพนี้ยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายในลักษณะเดียวกับอาชีพอื่นๆทั้งเรื่องสิทธิความปลอดภัยในการทำงานการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแม้แต่การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่ภาครัฐจะออกแบบกติกาอย่างไรให้คนทำงานได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมขณะที่ธุรกิจเองก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยร่วมผลักดันกับบางหน่วยงานนะคะเรื่องเกี่ยวกับเซ็กเวิร์กเกอร์กับมันจะมีกลุ่มองค์กรหนึ่งที่เขาเข้ามาแล้วก็ให้เราช่วยพาไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานเซ็กเวิร์กเกอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราเองก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปแบบว่าไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นที่เขามองภาพเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นสิ่งไม่ดีอันนั้นคือเราเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะให้มีก็คือว่าอยากให้มีความเท่าเทียมกันทางด้านเนาะการใช้ชีวิตของแต่ละคนคือเราก็ต้องเคารพในชีวิตของเขาทีนี้การที่มีเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยในเมืองพัทยาเนี่ยคือเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเราไม่มีเราซึ่งเรามีแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้ซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็ร่วมผลักดันให้อยากให้เขามีสวัสดิการอะไรต่างๆอยากให้เขาขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องอะไรเงี้ย
0: สถานะของร่างกฎหมายคุ้มครองเซ็กเวิร์กเกอร์ในที่ประชุมร่วมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการสามัญทุกคณะเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2569ค่ะมีมติวินิจฉัยให้ร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินด้วยคะแนนเสียง17เสียงที่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วย6เสียงงดออกเสียง2เสียงค่ะซึ่งภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องให้คำรับรองภายในกี่วันนำมาสู่ข้อกังวลนะคะว่ากระบวนการอาจจะล่าช้าออกไปและหากไม่ได้รับคำรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
2: วันนี้มีความคืบหน้าของคดี Forex 3D นะครับแต่เป็น Forexกลุ่มล่าสุดที่มีการพาดพิงไปยังส.ส.ของพรรคประชาชนครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนได้วางกรอบในการทำงานซึ่งจะสรุปสำนวนส่งให้อัยการภายในเดือนกันยายนนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะครับย้ำว่าคดี Forex 3D ที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงนายภาวุฒิพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI ครับกำลังดำเนินการสอบสวนส่วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้หรือไม่ยังไม่มีการรายงานเข้ามานะครับว่าการสอบสวนนั้นเสร็จสิ้นหรือยังแต่จากการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนครับไม่เกินเดือนกันยายนนี้ครับ
3: ทราบว่ามันมีห่วงเวลาอยู่เพราะว่ามีตัวนะหมายถึงว่าในคดีมีตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็ดำเนินการอยู่แต่แล้วในละเอียดว่าจะสรุปส่งอัยการเมื่อไหร่ยังไงนี้ทางผมไม่ทราบอยู่ครับผม
4: แสดงว่ายังไม่ได้มีความยังไม่ได้รายงานว่าการสอบสวนที่เดินหน้าไปที่ไหนแล้ว
3: ใช่ถูกต้องนะครับผม
4: ก็มีตอบคำถามอาจารย์ลุงปีว่าคดีที่ไปต้องส่งอัยการได
3: ้เมื่อไหร่เท่าที่คุยกับทางมกสอบสวนเนี่ยบอกว่าไม่เกินเดือนนี้ไม่เกินเดือนกันยาเนี่ยก็จะส่งจำนวนได้นะแต่วันที่เท่าไหร่ตรงๆนี้ทางเราทางผมไม่ทราบรายละเอียด
2: พลตำรวจโทรุทธพลนะครับบอกว่าตอนนี้ไม่ทราบรายละเอียดถึงคำชี้แจงของนายภาวุฒิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากพนักงานสอบสวนครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจากการสอบสวนจะพบความเชื่อมโยงอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
0: ขณะนี้โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะดูจากจำนวนของผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างมีจำนวนมากขึ้นค่ะซึ่งการติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำหลายๆครั้งดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องที่พบได้มากขึ้นหลังจากไวรัสกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วไม่ดูจากประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อซ้ำมาแล้วหลายๆครั้งมีคนนึงติดเชื้อโควิดมาแล้ว4ครั้งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโรคที่มันดูจะรุนแรงน้อยลงอาการรุนแรงลดลงรวมถึงคนติดเชื้อเขาบอกเขาได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ค่ะผู้ป่วยคนหนึ่งบอกว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว4ครั้งโดยครั้งแรกเป็นช่วงที่มีการระบาดระยะแรกค่ะตอนนั้นอาการค่อนข้างรุนแรงมีไข้สูงเหนื่อยหอบเจ็บคอแล้วก็ไม่ได้กลิ่นต้องเข้าสู่ระบบการรักษาอาการที่บ้านและรับยาต้านไวรัสตามที่แพทย์สั่งแต่ต่อมาพอติดเชื้อครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งล่าสุดนี้ติดเชื้อรอบที่4นะคะอาการกลับลดลงอย่างชัดเจนเหลือเพียงเจ็บคอมีไข้และอ่อนเพลียคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปและไม่พบอาการสูญเสียการรับรู้กลิ่นค่ะ
5: รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้หายไปซะทีเดียวเนาะแล้วมันก็เปลี่ยนพันสายพันธุ์ไปเรื่อยๆอะค่ะคิดว่าประชาชนก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมากกว่าก็เหมือนว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นไข้หวัดชนิดนึงก็ไม่ได้อยากให้ใครติดเพียงแต่ว่าต้องดูแลมันดูแลตัวเองค่ะเหมือนแล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าไปเจอกลุ่มเปราะบางอันนี้อย่างแบบคนสูงอายุหรือว่าเด็กอะไรเงี้ยก็อาจจะอันตรายเพราะนั้นก็ต้องอยู่กับมันนะคะหมายถึงว่าต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครที่มีเชื้ออยู่แล้วบ้างหรือว่าไปตรงไหนมันจะเสี่ยงก็พยายามไม่ไปตรงจุดนั้นใช่ออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
2: นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุดครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นไวรัสกลุ่ม RNA ครับมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมต่อเนื่องทำให้สายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันมันแพร่เร็วแล้วก็มีโอกาสติดซ้ำได้นะครับแม้จะเคยติดมาแล้วหรือหลายคนก็บอกจิ้มไปตั้งหลายเข็มวัคซีนก็มีโอกาสติดได้สำหรับสายพันธุ์ NB181 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เจอเยอะในปัจจุบันนะครับพัฒนามาจากสายพันธุ์โอมิครอนแต่ข้อมูลด้านความรุนแรงครับตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลว่ามันรุนแรงมากขึ้นส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำประมาณ 0.02% เท่านั้นครับอาการของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่รุนแรงนะครับมีไข้ต่ำๆไอเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกขณะที่แนวทางในการรักษาปัจจุบันนะครับเปลี่ยนจากช่วงแรกของการระบาดผู้ป่วยทั่วไปที่อาการไม่เยอะไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสทุกรายแต่เน้นการรักษาตามอาการครับพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอส่วนกลุ่มเสี่ยงยังจำกลุ่ม608ที่เราท่องกันได้ไหมฮะแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กอันนี้ต้องระวังครับต้องได้รับการประเมินแล้วรับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด
6: ถ้าไข้ลงไปแล้ว24-48ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะกลับไปทำงานใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันได้นะฮะแล้วก็ในแง่ของการรักษาครับเนื่องจากว่ามียาต้านจำเพาะนะครับในเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับยาต้านไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ยาต้านโควิดเนี่ยก็มีนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีจัดหาเรื่องของยาตัวโอซิลทามิเวียเองนะครับหรือในเด็กนะครับก็จะเป็นตัวฟาวิพิราเวียในผู้ใหญ่เองก็จะมีตัวเรมเดซิเวียนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับให้กับผู้ที่มีความจำเป็นนะครับซึ่งแพทย์ก็จะประเมินนะครับว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับยาไหมก็จะได้รับยาต้านไวรัสเป็นยาจำเพาะนะครับ
0: นายแพทย์วีรวัฒน์แนะนำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดอย่างเหมาะสมค่ะสวมหน้ากากเมื่อมีอาการหรืออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆนะคะและเปิดพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทถ้าอยู่ในสถานที่แออัดเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อโดยเฉพาะการแพร่ไปยังกลุ่มเปราะบางก็แนะนำให้สวมหน้ากากเพื่อลดความเสี่ยงค่ะ
2: สิ้นเดือนนี้ครับสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งของนายกธงชัยที่เสียชีวิตนะครับมีอยู่1คู่แคนดิเดตครับเป็นคู่ชิงที่ถูกจับตาก็คือคนแรกฝั่งโน้นครับหลานนายกธงชัยนะครับ นโยบายที่เขาชูก็คือการสานต่อนโยบายการศึกษาครับในช่วงแรกเป็นแบบนั้นส่วนผู้ท้าชิงฝั่งผมครับอาจารย์เดชรัตน์จากพรรคประชาชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหน้าใหม่ที่มาท้าชิงครับมาวันนี้บ้านใหญ่เครือข่ายแชมป์เก่าเนี่ยเขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่านโยบายการศึกษาเนี่ยจะเพียงพอไหมสำหรับหน้าใหม่ที่มาท้าชิงนะครับถ้าดูแบบนี้ท่านผู้ชมครับการเมืองในท้องถิ่นวันนี้มันแทบจะไม่ต่างจากการเมืองระดับชาตินะครับที่มีบ้านใหญ่กำลังขับเคี่ยวอยู่กับกลุ่มหน้าใหม่ติดตามจากรายงานของคุณพัทราชวนชมครับ
7: วันนี้ก็จะเป็นวันชี้ชะตาค่ะว่าใครจะได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตนอกจากบทบาทในการกำหนดทิศทางการเมืองท้องถิ่นแล้วนะคะนายกอบจ.นนทบุรียังต้องบริหารงบประมาณปีละประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อบริการสาธารณะค่ะนี่จึงอาจเป็นเหตุผลทำให้ครั้งนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีถึง6คนค่ะมีทั้งผู้สมัครอิสระสังกัดกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองค่ะแต่ผู้สมัครที่น่าจับตามี2คนค่ะคนแรกทายาททางการเมืองบ้านใหญ่เย็นประเสริฐก็คือคุณนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายอดีตนายกธงชัยที่ลงสมัครในนามกลุ่มผึ้งหลวงชูนโยบาย5ธงสานต่อให้ถึงเส้นชัยด้วยนโยบาย5ด้านหลักค่ะส่วนอีกคนจากค่ายสีส้มพรรคประชาชนคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดชูนโยบายนิวนนท์ผ่าน20นโยบายครอบคลุม5ด้านค่ะ
8: การเมืองที่เราอาจจะเรียกว่าบ้านใหญ่เนี่ยก็ทำหน้าที่ลักษณะหนึ่งอย่างเช่นในการที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเวลาฉุกเฉินนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องมีมากกว่านั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานในเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการทำงานของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขัดกันนะกับเครือข่ายที่มีอยู่เดิมในพื้นที
9: ่อ๋อไม่กังวลครับเพราะว่านโยบายนั้นเป็นนโยบายที่เราทำแล้วเราทำจริงแล้วเราทำสำเร็จแล้วเราไม่ที่เพียงไม่ได้มาเริ่มวันนี้แต่เราเริ่มมา20ปีแล้วทุกคนในนนทบุรีเห็นนะครับว่าเราทำแล้วเราทำจริงเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวนนทบุรีเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
7: นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าจังหวัดนนทบุรีมีความซับซ้อนทางสังคมวิทยาจากการขยายตัวของเมืองที่มีทั้งชุมชนดั้งเดิมและประชากรกลุ่มใหม่ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแยกมุมมองชัดเจนระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับชาติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมองถึงการเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาพใหญ่แต่ในระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญกับความคุ้นเคยเครือญาติเครือข่ายการดูแลชุมชนและความไว้วางใจสะสม
10: ในนนทบุรีเองนั้นเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของเครือข่ายตระกูลการเมืองนะหรือที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่นั้นก็ยังคงมีอยู่ท่ามกลางความเจริญที่มีความเป็นเมืองนะเพราะนั้นความทับซ้อนในเชิงสังคมวิทยาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับว่านนทบุรีนั้นเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมุมคิดมุมมองของผู้คนมักจะแยกส่วนในการเมืองระหว่างท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติอยู่เสมอ
11: สนามเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีความเป็นเมืองชัดๆนะเทศบาลนครนนท์เทศบาลปากนครปากเกร็ดอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็พบว่าทีมสีส้มไม่ว่าจะมาในนามพรรคประชาชนมาในนามคณะก้าวหน้าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการจะเจาะได้ตัวนายกนะครับในขณะที่สสเนี่ยกวาดตลอดอย่างที่บอกหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนตัดสินใจต่างกันแน่นอนนะครับในระดับท้องถิ่นโอเคคนอาจจะมองคนที่เป็นนายกในนนทบุรีส่วนใหญ่เป็นนามสกุลดังบ้านใหญ
7: ่ปรากฏการณ์การเมืองในจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาสะท้อนภาพการเมืองไทยได้อย่างน่าสนใจเมื่อเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วประชากรใหม่หลั่งไหลเข้ามาแต่โครงสร้างการเมืองท้องถิ่นกลับยังยึดโยงอยู่กับเครือข่ายความสัมพันธ์ดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นคำถามสำคัญสำหรับสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ใครจะชนะแต่คือปัจจัยใดจะกลายเป็นตัวตัดสินทางการเมืองในอนาคตระหว่างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ท้องถิ่นหรือกระแสอุดมการณ์ใหม่พัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
0: ส่วนการเมืองภาพใหญ่ตอนนี้ก็ล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วสำหรับยติซักฟอกของพรรคฝ่ายค้านนะคะเป้าหมายอยู่ที่ตัวเบอร์ใหญ่เลยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ปีอีกคนหนึ่งที่ล็อกเป้าเอาไว้คือคุณชัยชนกชิดชอบค่ะคาดว่าจะยื่นยติกันในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แต่มันมีเรื่องร้อนทางการเมืองคล้ายกับว่าเป็นการตอบโต้จะพูดว่าวาทกรรมทางการเมืองได้ไหมแต่ว่าปิงปองอยู่เหมือนกันโต้กันไปโต้กันมานะคะวันที่สภามีมติเห็นชอบกฎหมายพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะวันนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณในสภาขอบคุณที่ให้โอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีพอได้ยินคำนี้ปุ๊บผู้นำฝ่ายค้านบอกโหวตให้นั่งเก้าอี้นายกได้ก็เอาลงจากตำแหน่งได้เหมือนกันวันนี้แกนำรัฐบาลอีกท่านหนึ่งคุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณแบบรัวๆค่ะ
1: คุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอย่างไรบ้าง
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณครับ
0: เอามีคนนับให้แล้วค่ะ
3: ครับ
0: 4รอบตอนแรกเขาบอก3รอบ thank you 3 time
3: อันนี้ thank you 4 time มันสิ
0: 4รอบรัวๆกันไปเลยขอบคุณทีๆกันเลยทีเดียว
3: ครับ
0: หลังนักข่าวย้ำคำพูดของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ลั่นวาจาเอาไว้บอกเคยโหวตให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้ก็เอาลงจากตำแหน่งได้เช่นกันจากนั้นนายพระดอนปริศนานันทกุลยืนยันบอกรัฐบาลพร้อมยอมรับการตรวจสอบผ่านยติซักฟอกด้วยสิทธิและอำนาจหน้าที่โดยชอบของฝ่ายค้านค่ะก็มั่นใจแน่นอนจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นแม้แต่ข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.ซึ่งมีหนังสือของพรรคอ้างอิงเป็นหลักฐานห้ามเกี่ยวข้องและห้ามรณรงค์เลือกสว.และบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายเลยหรือจะเป็นการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบก็ไม่ได้ทำค่ะ
2: ในส่วนของพวกผมนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาลพวกผมก็พร้อมที่จะต่อสู้บนชั้นศาลเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้มีการหารือแล้วมีการออกเป็นหนังสือในพรรคแล้วก็ชี้แจงกันในพรรคเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพวกผมไม่มีส่วนใดๆในการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
3: ส่วนเจ้าของวาทกรรมครับโหวตให้เป็นนายกได้ก็เอาลงได้เท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนนะครับบอกว่าตอนนี้พรรคฝ่ายค้านนัดคุยกันนอกรอบแล้วเห็นตรงกันนะครับจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการซักฟอกตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญนั่นก็คืออภิปรายเสร็จลงมติโหวตกันตอนนี้มี2ชื่อครับชื่อแรกนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งในตำแหน่งนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่อที่2ชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหลังจากเขาคุยกันนอกรอบครับหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันนำทีมซักฟอกโดยรังสิมันโรมส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับ
4: ทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกทีเดียวนะครับแต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าผมเห็นในมุมนึงเห็นนายกก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามแต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคกรุงไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
3: ขออภัยท่านผู้ชมเล่าไปซะเยอะเลยคุณภาริชไอติมนะครับไม่ใช่หัวหน้าเท้งเมื่อสักครู่ผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัย
0: และจากที่นายภริชบอกว่ามี2ประเด็นนะคะ2ประเด็นแรกที่จะอยู่ในยติซักฟอกก็คือเรื่องหัวเลือกสว.กับเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมไปถึงเป้าหมายที่ล็อกเอาไว้ก็คือนายชัยชนกชิดชอบแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่อง THAI Passport นะคะทีนี้มีรายงานว่าวงถกของพรรคฝ่ายค้านเมื่อค่ำวานนี้มีพรรคที่เข้าร่วม3พรรคหลักๆก็คือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคกล้าธรรมและมีพรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยพรรคดีและมีพรรคไทยรวมพลังเข้าร่วมด้วยเป็นพรรคที่6ส่วนข้อมูลในวงประชุมอ้างอิงที่มาของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะ ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงกำหนดการดินเนอร์พรรคร่วมที่บ้านบางพลีค่ำวันที่6กันยายนแต่ปฏิเสธเรื่องการหารือเพื่อปรับครม.หรือจะเป็นการ

0: หลังจากที่ตำรวจไปจับนายกเฮงนะครับเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยครับคนนี้ถูกตั้งข้อหาก็คือไปแอบอ้างว่าสามารถช่วยคนบรรจุเป็นข้าราชการได้แล้วก็มีการเรียกรับเงินเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายคนที่จ่ายเงินไปแล้วเขาไม่ได้เป็นข้าราชการครับนายกเฮงก็เลยถูกจับแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเอเย่นหรือนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับวันนี้มีการขยายผลครับมีความเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ DSI 2คนนะครับซึ่งตอนนี้เขาออกมาเปิดเผยว่าทาง DSI มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วครับนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายของสภานะครับในส่วนของการตรวจสอบของกรรมการชุดนี้ครับรังสิมันต์โรมเนี่ยบอกว่าการตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มข้าราชการนะครับแต่มีข้อมูลและคำให้การที่แน่เชื่อถือซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองนะครับคนไหนไปเกี่ยวข้องทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักฐานข้อมูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงคำบอกเล่าจากพยานที่น่าเชื่อถือเนี่ยชี้ชัดนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องนี้เนี่ยทั้งอยู่ในฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ทั้งอยู่ในอาจจะเรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับของกระทรวงนะครับซึ่งอาจจะมีบทบาทที่สำคัญของพรรคการเมืองบางพรรคด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะตัดตอนให้จบแค่ราชการนะครับไม่กี่คนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไม่ต่างอะไรนะครับกับการแค่จำกัดนะครับความเสียหายให้ข้าราชการรับไปส่วนฝ่ายการเมืองก็ลอยนวลพ้นผิด
2: นายรังสิมันต์โรมระบุถึงข้อมูลบางส่วนที่บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เนื่องจากเป็นข้อมูลลับที่ได้รับมาจากบุคคลหลายรายแต่ยืนยันว่าข้อมูลที่มีอยู่มีความชัดเจนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้หรือไม่
1: ไม่ใช่เฉพาะแค่ฝ่ายการเมืองรวมถึงข้าราชการบางคนที่เป็นข้าราชการของคนในการเมืองนะครับเป็นเด็กปั้นเป็นเด็กที่ชุบเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคไหนเนี่ยผมต้องพูดกันด้วยตรงไปตรงมาว่าถ้าเรายึดถือข้อมูลนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปกรณ์เนี่ยนะครับที่ได้มีการสอบในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วมีการชี้มูลกันไปเนี่ยหลายท่านเนี่ยถูกชี้มูลไปแล้วนะครับแล้วมีการส่งเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีคำถามก็คือท่านนายกอนุทินเนี่ยจะเอาอย่างไร
0: คำถามที่คุณโรมว่าก็คือกรณีของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่นายรังสิมันต์โรมเนี่ยอ้างว่าถูกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกชี้มูลครับซึ่งในมุมของนายรังสิมันต์โรมเนี่ยเห็นว่าเป้าหมายสำคัญในการตรวจสอบนะครับไม่ใช่แค่การหาตัวผู้กระทำผิดในระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ต้องหาว่าใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงครับขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะครับพูดถึงกรณีที่นายอาสพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาครับอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI 2คนไปเกี่ยวข้องกับนายกเฮงหรือนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยครับที่ไปเรียกรับเงินแล้วก็อ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการได้ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีไปแล้วนะครับสำหรับนายกเฮงส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกกล่าวหาครับตอนนี้ DSI จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ย DSI จะแถลงข่าวอีกครั้งวันที่7กันยายนนี้ครับ
2: สท.เตรียมเรียกบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนกลุ่มที่ถูกเพิกถอนออกไปในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าเวลานี้อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเริ่มประสบปัญหาขาดคนทำงานค่ะหลังมีการเพิกถอนข้าราชการออกไปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อบต.สันกำแพงนะคะเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการ1คนด้วยกันมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1เมษายนค่ะทำให้ขณะนี้ทางอบต.เจอปัญหาขาดคนทำงานแม้ว่ารายชื่อคนที่ถูกถอดถอนจะมีแค่คนเดียวแต่ทางอบต.มีคนที่สอบได้สายบริหารจึงต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นด้วยจึงอยากให้เร่งสรรหาคนใหม่เข้ามาทดแทนค่ะเพราะเกรงว่า

0: ่งผลต่อการดำเนินโครงการของอบต.ที่ทำเอาไว้กว่า20โครงการ
1: เรื่องของโครงการทีนะ
2: ก็อาจจะมีผลกระทบครับเพราะว่าเราไม่มีข้าราชการทำงานเนาะใครจะเป็นผู้ควบคุมงานใครจะเป็นคนตรวจรับงานเงี้ยซึ่งไม่มีสายช่างเลยจะมันก็จะมีผลกระทบอยู่ครับก็ตรงนี้ก็อยากจะให้ส่งบัญชีใหม่ยกตัวอย่างเช่นวิศวกรนี่แหละที่ออกไปเนี่ยส่งบัญชีใหม่มาให้ไวหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มีคนทำงานนะครับส่วนอีก2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งผอ.ช่างและก็ช่างโยธาเนี่ยทางอบต.สันกำแพงก็จะดำเนินการสรรหาเองภายใน60วัน
3: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าเชียงใหม่ครับบอกว่าการเพิกถอนรายชื่อทั้งหมด41คนเพิกถอนไปแล้วครับแบ่งเป็นสังกัดอบจ3คนนะครับเทศบาล16แห่งจำนวน23คนและอบต12แห่งจำนวน15คนด้วยกันครับ
4: ได้ดำเนินการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดแล้วก็ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับทราบภายหลังมาแล้วนะครับว่าได้ดำเนินการให้ออกทั้งหมดแล้วนะครับดำเนินการออกคำสั่งให้พ้นจากราชการไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดครับ
3: ส่วนที่พิษณุโลกครับนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับบอกว่าได้ชื่อจากกกลางมาทั้งสิ้น40คนครับซึ่งดำเนินการออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุเรียบร้อยแล้วตามกรอบเวลาก็คือวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
0: นายนิรัตพงศิษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและในฐานะรักษาการแทนราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.นะคะระบุค่ะว่าหลังจากได้ดำเนินการเพิกถอนกลุ่มที่ทุจริตสอบไปแล้วทางสท.จะเรียกคนที่อยู่ในบัญชีสำรองที่ถูกต้องตามลำดับคะแนนจากบัญชีผู้ที่สอบผ่านกว่า 48,000 ถึง 50,000 คนเนี่ยค่ะเข้ามาบรรจุทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่ตรวจสอบพบว่าคะแนนดีขึ้นแต่ได้รับการบรรจุไปแล้วนั้นจะยังคงยึดเอามติเดิมเมื่อวันที่7สิงหาคมก็คือให้ปฏิบัติงานในพื้นที่เดิมนะคะเนื่องจากเมื่อปฏิบัติงานครบ6เดือนก็สามารถทำเรื่องขอย้ายได้ตามระเบียบขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เพิกถอนรายชื่อทุจริตการสอบ 3,868 คนจากจำนวน 5,925 คนที่พบว่ามีคะแนนผิดปกติส่วนคนที่เหลือก็คือยังไม่มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าไม่ต้องไปเพิกถอนนะคะเพียงแต่ว่าในรอบใหม่นี้ก็จะไม่มีการเรียกมาบรรจุเพิ่มเติมบุคคลที่จะมาขอดูคะแนนขอดูหลักฐานเรื่องคะแนนนะคะก็ตอนนี้มีคนเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนหรือว่าอุทธรณ์หรือไปร้องที่ศาลปกครองให้คุ้มครองแต่อย่างใดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอดูคะแนนแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นเป็นปกติค่ะ
3: ปลาหมอคางดำครับตอนนี้มีคนไปเจอปลาที่เขาคิดว่าเอ๊ะใช่ไหมนะมันใช่ตัวจริงไหมใช่ปลาหมอคางดำหรือเปล่าเพราะไปเจอที่กาฬสินธุ์ครับที่เขื่อนลำปาวท่านผู้ชมไกลถึงโน่นเลยครับชาวประมงเขาจับได้แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายกับปลาหมอคางดำอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายเฉยๆส่วนการสำรวจตอนนี้ยังไม่เจอครับ
5: มันมาหอดแล้วมาหอดเขื่อนลำปาวนะครับนี่ปลาหมอข้างดำตัวจริงนะครับนี่เนื้อตัวมันสีแตกต่างกันเหลี่ยมๆนี่ข้างดำปลาหมอข้างดำมันแม่นตัวเท่ามันบอกผู้ใดรู้จักมาได้ตะวันหัวเมืองก็ตามลูกกับบ้านแม่นครับมันสีแตกต่างจากปลานิ่นนี่คือปลานิ่นเนาะความแตกต่างมันตะวันปลานิ่นกับปลาหมอข้างดำนี่ข้างดำ
3: นี่เป็นข้อสังเกตของชาวประมงคนหนึ่งครับเขาปล่อยคลิปนี้บน Facebook ชื่อว่ายุติธรรมคนริมเขื่อนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าปลาที่จับได้เนี่ยตัวที่เขาโชว์เมื่อสักครู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับดูแล้วลักษณะมันคล้ายกับปลาหมอคางดำเจ้าของคลิปเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่าวันที่1กันยายนครับเขาวางรอบที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็จับปลาได้ประมาณ 20-30 กิโลกรัมครับแต่สังเกตว่ามีปลาตัวนึงลักษณะมันต่างจากปลานิลที่จับได้ครับก็เลยถ่ายภาพแล้วก็อัดคลิปเอาไว้ส่วนปลาตัวนี้เขานำไปบริโภคแล้วครับ
0: หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลงพื้นที่ตรวจสอบ

0: ทั้งหมด6จุดนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอสหัสสะขัน3จุดอำเภอหนองกรุงศรี2จุดแล้วก็ที่อำเภอสามชัยอีก1จุดซึ่งจากการสอบถามประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลบอกไม่เคยเจอละค่ะปลาหมอคางดำมีเพียงพื้นที่บ้านดงน้อยอำเภอสหัสสะขันและบ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่มีชาวประมงให้ข้อมูลอ้างว่าเคยเจอปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำแล้วก็นำไปบริโภคเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่พบปลาหมอคางดำในจุดที่ลงสำรวจนะคะแต่ยังไม่ยืนยันว่ามีหรือไม่มีปลาหมอคางดำยังไม่ได้ฟันธงว่าไม่มีแม้จะไม่เจอตอนนี้สั่งเฝ้าระวังสำรวจและติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหรือปลาอื่นๆในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ตามที่ไปสุ่มวันนี้นะครับในบ่อซ้ำนะครับที่บ่อดินก็ไม่พบนะครับก็ทางในส่วนต่อไปนะครับในได้รายงานทางกรมประมงแล้วทางกรมก็จะจัดชุดบูรณาการของสำนักงานประมงจังหวัดหน่วยเรือตรวจแล้วก็กองประมงน้ำจืดนะครับที่รับผิดชอบเขื่อนหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งทางกาฬสินธุ์จะรับผิดชอบโดยศูนย์ที่สกลนครมาร่วมวางข่ายตามหลักวิชาการว่าในรัศมี3กิโลหรือ5กิโลจากจุดที่พบนะครับตามหลักวิชาการเนี่ยจะเจอไหม
2: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเร่งประสานชาวประมงในพื้นที่6อำเภอรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวนะครับรวมถึงคนเลี้ยงปลากระชังกว่า400รายครับให้เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตนะครับถ้าเจอปลาที่มีลักษณะต้องสงสัยนี่เหมือนผู้ร้ายเลยท่านผู้ชมเป็นปลาต้องสงสัยนะครับให้รีบแจ้งไปที่ประมงเพื่อเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างครับนอกจากนี้กรมประมงเนี่ยสั่งการให้ชุดบูรณาการร่วมมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครนะครับร่วมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเตรียมวางอวนจับปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวครับเพื่อจะสำรวจให้มันชัดเจนว่ามีปลาหมอคางดำจริงหรือไม่ถ้าพบก็เตรียมแผนในการตรวจสอบที่มาและการเร่งการควบคุมขยายพันธุ์ครับ
0: กรมอุทยานปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาทั่งตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะรวมถึงการบริการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวค่ะอยู่ในตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะเป็นชุมชนรอยต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพบว่าที่นั่นยังพบร่องรอยเสือออกมาหากินอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานค่ะ
3: วัวแดงอยู่ดีก็ตื่นก็วิ่งออกไปมันก็อาจจะ
4: จุดเนี้ย
3: ใช่ใช่ในป่าคือเหมือนแนวขอบรั้วไปเมื่อกี้เนี่ยยาวมันปุ๊บมันเข้าออกหากินในทุ่งหญ้าแล้วเขาก็กลับเข้ามาในป่าแล้วอยู่ดีเจ้าหน้าที่เขาล้อมรั้วจุดปกติปุ๊บมันก็ตื่นเข้ามาในป่าแล้วอยู่ดีมันก็ตื่นแล้วก็วิ่งออกไปแสดงว่าในป่า
4: ด้วยกลิ่น
3: ใช่ต้องมีตัวมีผู้ล่านักล่าอยู่
5: รอยตีนเสือที่เชื่อว่ามี2ตัวประทับอยู่เหนือพื้นดินซ้อนอยู่บนรอยยางรถจุดนี้อยู่ในป่าชุมชนเส้นทางศึกษาธรรมชาตินอกรั้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง1ตัวอุ้งตีนมีความกว้างมากกว่าฝ่ามือส่วนอีก1ตัวมีขนาดเล็กกว่าตำแหน่งการพบร่องรอยห่างจากห้างส่องสัตว์ป่าของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลระบำอำเภอลานสักประมาณ300เมตรซึ่งมีห้างชมสัตว์ป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ750เมตรหากลากเส้นนี้เป็นแนวตรงชุมชนหมู่ที่10ของตำบลระบำจะอยู่ห่างจากจุดที่พบรอยตีนเสือโคร่งประมาณ850เมตรพื้นที่ริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเดิมคือพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านแต่ก็มีเนื้อทรายวัวแดงละมั่งและสัตว์กินพืชชนิดอื่นเป็นเหยื่อตามธรรมชาติของเสือโคร่งออกมาหากินทำให้สัตว์นักล่าเข้าใกล้พื้นที่ของมนุษย์อย่างเลี่ยงไม่ได
3: ้ถ้าเราเดินเราจะเจอรอยตลอด
4: คือมันใช้ชีวิตอยู
3: ่ก็เหมือนเขา
4: แบบป่าขอป่า
3: ใช่ใช่ครับคือสัตว์กีบอย่างพวกวัวแดงพวกกวางออกไปไหนพวกเสือโคร่งก็ตามออกไปทีนี้แบบเหมือนเป็นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณเงี้ยเขาก็จะมีป่าอาศัยเวลาหลับ นอนกลางวัน

0: กลางคืนก็ออกล่าแล้วก็จะเห็นร่องรอยเดินนำทางตามอะไรตลอดช่วงระยะ 5-6 ปีหลังๆมาเนี่ยมันเหมือนกับประชากรสัตว์กีบเพิ่มขึ้นนะ
1: ครับ
0: นักล่าก็ตามออกมาก็จะพบเห็นร่องรอยบ่อยมาก
2: เมื่อล่วงสู่ยามพลบค่ำซึ่งเป็นเวลาหากินของสัตว์ป่าจึงเป็นช่วงเวลาอันตรายสำหรับคนในหมู่บ้านห้างเฝ้าไร่พื้นที่เพาะปลูกกระจายอยู่ทั่วบริเวณแปลงเกษตรกรรมในฤดูกาลปลูกข้าวโพดช่วงค่ำคืนเจ้าของพื้นที่ต้องขึ้นไปนอนบนห้างสูงมากกว่า5เมตรเพื่อเฝ้าผลผลิตจากกลุ่มสัตว์กินพืช
3: เย็นต้องมาแต่หัววันหน่อยเย็นก็กลัวแล้วตอนกลับก็ต้องสายหน่อย
1: ครับครับคือรู้กันแน่นอนว่ากลางคืนเป็นเวลาของเขา
3: ไปเช้าบางทีก็เจอถ้าไปเช้ามาก
1: ก็คือกลับช่วงเวลานี้เลยไปสายเลยให้เขาเข้าไปนอนก่อน
3: ประมาณโมงกว่า2โมงน่ะกลับได้เราจะกลับตีห้าหรือ6โมงเนี่ยกลับไม่ได้แล้วกลัว
0: คนมาพบเห็นร่องรอยเขาก็จะเตือนกันตัวเองแจ้งเข้าในรายหมู่บ้านบ้างบอกกับผู้นำชุมชนบ้างละให้ประกาศออกตามเสียงออกใจข่าวอะไรเงี้ยว่าเข้าไปตามหัวไร่ไปนาหรือว่าในเขตป่าชุมชนก็ให้ระวังตัวแล้วให้สังเกตดู
2: สัตว์ป่าไม่รู้ขอบเขตมีแต่การดำรงชีวิตเพื่อการอยู่รอดการเพิ่มขึ้นของสัตว์เหยื่อจึงเป็นอัตราเร่งความสมบูรณ์ของสัตว์ผู้ล่าอย่างเสือโคร่งในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งบางเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เคยถูกใช้เป็นการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้จึงต้องหยุดลงชั่วคราวและรอแผนจัดการพื้นที่ใหม่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภัควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
4: การปลดล็อกนกกรงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนนะครับการปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยมีผลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับแต่ก็มีความกังวลนะครับจากฝั่งนักอนุรักษ์ที่มองว่ามันอาจจะกระทบกับนกที่อยู่ในธรรมชาติครับที่จะถูกล่าหรือมีการปนเปื้อนทางพันธุกรรมนะครับซึ่งสวนทางกับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงครับที่เชื่อว่าการปลดล็อกจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครับนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกนับร้อยตัวนะครับถูกเพาะเลี้ยงในฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ตำบลคลองแหมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับมีการจำลองให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับการเพาะเลี้ยงเนี่ยเป็นแบบครบวงจรมีทั้งการคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับนำสายพันธุ์ที่มีคุณภาพมาขยายพันธุ์ต่อนะครับด้านรองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับบอกว่าการปลดล็อกส่งผลให้ผู้เพาะพันธุ์ทั่วประเทศสามารถขยายพันธุ์รวมไปถึงส่งเสริมทางเศรษฐกิจได้อย่างเสรีครับนอกจากผู้เลี้ยงยังมีคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับอย่างเกษตรกรที่ปลูกพืชผลอาหารนกเช่นกล้วยมะละกอครับรวมถึงคนผลิตกรงนกหัวกรงผ้าคลุมกรงนกที่จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยแล้วก็เชื่อว่าแม้จะทำให้มีนกเข้าสู่ตลาดมากขึ้นแต่นกที่มีคุณภาพเท่านั้นครับที่จะสร้างมูลค่าหลังจากนี้จะมุ่งการเพาะพันธุ์นกเข้าสู่การแข่งขันครับซึ่งจะลดการจับนกในธรรมชาติคู่กันไปด้วยครับ
5: ในส่วนตัวผมเองครับผมก็จะให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์แล้วก็ยินดีเป็นวิทยากรในทุกเวทีที่เชิญมานะครับเพื่อให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์หลังจากนี้สังคมเราผู้เลี้ยงนกครับต้องมุ่งเน้นไปที่การเพาะพันธุ์แล้วเอานกที่เราเพาะพันธุ์ได้มาเล่นกันนะครับเราไม่ต้องไปซื้อนกจากป่าแล้วไม่ต้องเสียเงินก็เอานกดีๆนกเก่งๆพ่อแม่พันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ยครับมาเพาะพันธุ์แล้วเอามาเล่นกันก็ลดการจับนกจากธรรมชาติได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย
6: การปลดล็อกนกประหลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองถูกชูเรื่องความสมดุลทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์นาทีลงนามระหว่างประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมแสดงความยินดีกับผู้เลี้ยงนกซึ่งต่อมาก็มีการประกาศ3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและนกธรรมชาติทั้งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นการกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบร่วมกับทางสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
4: แต่ในฝั่งของนักอนุรักษ์ครับอย่างหมอหม่องนายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องปลดสัตว์ออกจากความคุ้มครองทางกฎหมายครับรวมไปถึงนกป่าคุ้ม

0: ครองยอดนิยมชนิดอื่นๆด้วยเช่นนกกางเขนดงหรือว่านกกินปรีนะครับสุดท้ายจะเกิดความเสี่ยงที่นกในธรรมชาติถูกล่ามากขึ้นครับอาจจะกระทบทางด้านชีววิทยานั่นก็คือการปนเปื้อนทางพันธุกรรมในป่าธรรมชาติเพราะไม่เชื่อมั่นว่ากลไกป้องกันของภาครัฐจะดีพอครับ
1: นกที่เราเลี้ยงเนี่ยมันเป็นนกคัดเลือกมาตามสิ่งที่มนุษย์เราจัดเราต้องการนะครับเสียงร้องเพราะต่างๆแต่ว่าตัวไหนไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะปล่อยไปตัวไหนเสียงไม่เพราะไม่ดีอะไรปล่อยไปคือการพวกนี้มันจะมีพันธุ์อะไรแปลกๆออกมาฮะนกเผือกก็มีนกผสมข้ามพันธุ์ระหว่างนก2ชนิดก็มีนะฮะที่พวกเขานิยมเลี้ยงหลุดไปเนี่ยก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนของพันธุกรรมไม่เป็นตามธรรมชาติเลยครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับในระยะยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คาดเดาลำบากจริงครับแต่ว่ามันเกิดการมันไม่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติแล้วล่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราเกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมครับซึ่งเราก็กลัวสิ่งนี้เช่นเดียวกันครับ
0: ในมุมของหมอหมองครับมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการอนุโลมให้เลี้ยงนกประหลอดหัวโขนทำได้อยู่แล้วนั่นก็คือการขออนุญาตเพาะพันธุ์นะครับขออนุญาตเพาะพันธุ์ได้ขายได้ถ้ารัฐต้องการอำนวยความสะดวกจริงๆก็แค่ลดขั้นตอนในการอนุญาตเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจครับแบบนี้ก็ทำได้ในมุมของหมอหม่องมองว่าไม่จำเป็นจะต้องปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองครับเพราะเป็นมาตรการปกป้องการล่านกธรรมชาติ
2: ชัดเจนแล้วนะคะว่าทั้งรัฐบาลและกองทัพนั้นเตรียมปรับยุทธศาสตร์เรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนค่ะการพูดคุยสันติสุขนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปแต่หลักๆในภาพรวมที่บอกว่ามีการปรับยุทธศาสตร์ก็มีรายละเอียดนะคะอย่างการชะลอแผนการส่งมอบพื้นที่ให้กับกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ70ค่ะพร้อมกับการผลักดันกระทรวงมหาดไทยและส่วนหน้าลงพื้นที่ในการกำกับดูแลนะคะซึ่งจะให้อำนาจกับนายอำเภอมาเป็นเหมือน CEO ในการบริหารจัดการกำลังทั้งทหารตำรวจจะนำร่องใน14อำเภอชายแดนค่ะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้รัฐบาลและกองทัพเตรียมปรับโครงสร้างกำลังความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใหม่นะคะตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะที่2ปี2566ถึง2570ค่ะซึ่งจากเดิมจะมีการส่งผ่านการดูแลพื้นที่ไปสู่กำลังฝ่ายปกครองหรือกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.แต่เมื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและดูความพร้อมของหน่วยงานในระดับพื้นที่พบว่าหน่วยงานรับโอนยังไม่พร้อมส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามกรอบเวลาเดิมส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2570โดยชะลอการลดกำลังทหารจากกองทัพภาคที่1 2และ3ค่ะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้บอกว่าแม้จะมีการปรับกระบวนการทำงานแต่ว่าโครงสร้างกำลังพลในภาพรวมก็ยังใช้อัตราเท่าเดิมนะคะโดยยังคงกำลังทหารเอาไว้ที่ประมาณ 24,000 นายปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจและอส.ค่ะโดยกองทัพภาคที่4ในฐานะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายังคงเป็นหน่วยงานหลักในการนำปฏิบัติการ
0: สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับในการปรับแผนในปีงบ70ครับก็คือการตั้งกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้ากระทรวงมหาดไทยส่วนหน้านะครับที่จะลงมากำกับดูแลการทำงานในระดับพื้นที่ครับพร้อมยกระดับบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอหรือสปก.อำเภอโดยกำหนดให้นายอำเภอทำหน้าที่เป็น CEO มีอำนาจกำกับและสั่งการกำลังพลทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองในอำเภอของตัวเองครับโครงสร้างใหม่ครับจะจัดให้มีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เข้ารับตำแหน่งรองผอ.สปก.อำเภอครับเพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการนะครับคอยให้คำแนะนำทางยุทธการและการข่าวกับนายอำเภอนอกจากนี้ครับจะมีการปรับโครงสร้างชุดคุ้มครองตำบลหรือชรบให้เป็นรูปแบบกองร้อยเพื่อเพิ่มสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนครับทั้งนี้การปรับรูปแบบการทำงานครั้งนี้นะครับจะเน้นการขับเคลื่อนใน14อำเภอนำร่องซึ่งครอบคลุมอำเภอที่ติดแนวชายแดนทั้งหมดครับรวมถึงอำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อก็คืออำเภอจนะและอำเภอเทพาครับเพื่อสร้างความพร้อมอย่างเป็นระบบก่อนนำไปสู่การส่งมอบพื้นที่ในอนาคตครับ
2: แหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้พูดถึงการเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้โดยชี้ว่าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพูดคุยกับทางกลุ่ม BRN หรือกลุ่มผู้เห็นต่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะแต่จะเน้นกระบวนการพูดคุยที่ต้องเปิดกว้างให้ประชาชนในพื้นที่ให้คนไทยทุกภาคส่วน

0: ได้ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครบทุกมิติส่วนการเปิดโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีรายงานว่านายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและในฐานะหัวหน้าพูดคุยสันติสุขเตรียมเดินทางไปเยือนมาเลเซียเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียโดยเฉพาะประเด็นการพูดคุยกับกลุ่มเห็นต่างตามรายงานบอกว่าจะมีการพูดคุยทางลับกับกลุ่ม BRN เกี่ยวกับทางเทคนิคและประเด็นการพูดคุยรวม2รอบในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนกันยายนนี้นะคะและถ้าได้ข้อสรุปก็จะมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกับ BRN อย่างเป็นทางการอาจจะมีการลงนาม2เรื่องสำคัญค่ะคือการหยุดยิงยุติความรุนแรงและพื้นที่ปลอดภัยในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงการเตรียมเดินทางไปเยือนมาเลเซียวันที่6กันยายนเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้ล่ะค่ะรวมไปถึงการสร้างขยายรั้วชายแดนรวมไปถึงกรณีบุคคล2สัญชาติที่มีหมายจับหลังก่อเหตุความไม่สงบและหลบหนีข้ามแดนไปยังมาเลเซียนายสิงห์ศักดิ์บอกว่าจะนำนายธนัทสุวรรณานนท์ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้เพราะว่าก่อนหน้านี้มาเลเซียก็เคยแสดงเจตจำนงจะเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ในการพัฒนาชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน2ประเทศค่ะ
1: หลังจากแกนนำคูโลนะครับออกมาปฏิเสธการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม BRN โดยให้เหตุผลว่าไม่มีกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมการพูดคุยสันติสุขนะครับในประเด็นนี้เราไปถามความเห็นจากนักวิชาการครับซึ่งนักวิชาการมองว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพูดคุยหลังจากที่มีท่าทีจากแกนนำของกลุ่มคูโลครับหลังนายกัสตูรีมะโกตาประธานองค์การปลดปล่อยสหปัตตานีหรือว่าพูโลครับให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นมาเลเซียนะครับบอกว่าพูโลปฏิเสธการเจรจาสันติภาพครั้งใหม่ระหว่างรัฐบาลไทยและแนวร่วมปฏิวัติชาติปัตตานีหรือว่า BRN ครับประเด็นนี้ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ครับมองว่าการปฏิเสธเข้าร่วมพูดคุยของกลุ่มพูโลอาจไม่ได้ส่งผลกระทบนักซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางของรัฐครับว่ามุ่งเน้นการสร้างสันติภาพแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายมากน้อยแค่ไหนและมองว่าการเปิดพื้นที่กลางให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมจะมีบทบาทช่วยลดเงื่อนไขของความรุนแรงครับ
2: จากข้อมูลจากการข่าวจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็ยืนยันว่ามันเป็นงานหรือเครือข่ายของกระบวนการ BN ที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในการจัดการในแง่ของการก่อเหตุต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของพูโลอาจจะมีบ้างในแง่หนึ่งนะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักนะครับนะเพราะฉะนั้นพอบอกพูโลเองบอกว่าจะไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยนะครับนะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับนะตัวที่สำคัญคือว่าผมเชื่อว่าอยู่ที่แนวทางอ่ะแนวทางสันติภาพเนี่ยถ้าแนวทางสันติภาพของรัฐเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างสันติภาพแบบครอบคลุมนะการสร้างสันติภาพแบบครอบคลุมแบบมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่าย
0: ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ศรีสมภพแสดงความเป็นห่วงคือเรื่องบทบาทของรัฐบาลในช่วงครม.สัญจรที่ผ่านมาที่สงขลานะคะแต่อาจารย์ศรีสมภพบอกนายกรัฐมนตรีและครม.ก็ไม่ได้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อไปรับรู้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ด้วยตัวเองก็บ่งบอกสะท้อนว่าภาครัฐขาดความจริงจังต่อนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
2: คำอธิบายที่ท่านอ้างว่าไม่อยากจะให้ฝ่ายเจ้าที่เดือดร้อนแล้วต้องมาเทคแคร์หรือว่ามารปภ.ท่านอะไรเงี้ยนะครับนะฮะผมคิดว่ามันน้ำหนักของเหตุผลในแง่นี้มันไม่เพียงพอเพราะในแง่ว่าความเร่งด่วนของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ความรุนแรงที่มันเพิ่มขึ้นในตอนหลังเนี่ยมันทิศทางมันชัดเจนเลยว่ามันจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้นำของรัฐนะฮะคือท่านนายกตีเองเนี่ยนะครับจะไม่ได้ลงมานี่ก็เลยทำให้มันมีผลในแง่เขาว่าขาดสะท้อนอย่างนึงก็ว่าการขาดความแคร์หรือเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายภาคใต
1: ้ส่วนกรณีที่นายกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจะมีการเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับอาจารย์ศรีสมภพมองว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพราะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นพื้นที่กลางเชื่อมกลุ่มต่างๆให้หันหน้ามาพูดคุยหาทางออกจากความขัดแย้งครับ

0: พลทหารอาสาค่ะจะเริ่มรับสมัครกันในวันที่10กันยายนนี้นะคะนี่เป็นการเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารให้มาเป็นระบบแบบสมัครใจและอาจจะกลายเป็นใบเบิกทางสำหรับคนที่สนใจรับราชการทหารในอนาคตคุณพจนีสายกระจ่างลงพื้นที่ไปพูดคุยฟังเสียงสะท้อนจากทหารชายแดนค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวครับมาสัมผัสเองดีกว่าครับมันก็ไม่ได้แย่ครับผมตอนแรกก่อนมาก็คิดไว้ว่ามันจะแย่ครับไม่ดีแต่มันก็ปรับปรุงกันไปครับ
2: 1การทำร้ายร่างกายพลทหารการทำโทษนู่นนี่นั่นการทุบตีอย่างเงี้ยครับเราอยากจะมาดูตาเองว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า
3: การเป็นพลทหารไม่ได้แย่หรือน่ากลัวอย่างที่คิดแม้จะต้องเหนื่อยแต่ได้ฝึกความอดทนและความมีระเบียบวินัยคือสิ่งที่พลทหารทั้งสองนายสะท้อนให้ฟังหลังจากใช้ชีวิตเป็นทหารกองประจำการและผ่านการฝึกรวมถึงปฏิบัติภารกิจในช่วงการสู้รบไทยกัมพูชาที่ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีที่ผ่านมาทหารกองประจำการที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสมัครใจจะมีทั้งปฏิบัติภารกิจในที่ตั้งอยู่ตามหน่วยทหารและปฏิบัติภารกิจภาคสนามโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความเสี่ยงในการลาดตระเวนพวกเขาบอกว่าการเป็นทหารลำบากแต่ก็แลกมาด้วยความภูมิใจหากปรับวิธีคิดก็สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดในการใช้ชีวิตหลังปลดประจำการ
1: ถือว่ามันเป็นทั้งเลือกดีกว่าครับพี่คนเราอยู่ข้างนอกถ้าไม่มีการศึกษาหรืออะไรอย่างนี้การทำงานเข้ารับการทำงานที่ต่างๆก็อาจจะยากนะครับแต่มาที่นี่ก็ได้ครับมีเงินเดือนมีข้าวกินครับ3มื้อเช้ากลางวันเย็นครับมีเบี้ยเลี้ยงให้เงินพักกลับบ้านก็มีให้ครับการศึกษาถ้ายังไม่จบวุฒิม.6 ม.ปลายครับก็จะมีการต่อการศึกษาให้ครับภายในกองทัพบกก็จะเป็นการจัดการของกศล.ครับเรียน
3: ระเบียบวินัยที่ผ่านการฝึกฝนคือสิ่งที่พลทหารทุกคนจะได้รับรวมถึงสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนรายเดือนการได้รับโอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพทำให้ที่ผ่านมามีจำนวนผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการมากขึ้นรวมถึงการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจและเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่อยากรับใช้ชาติใช้เป็นใบเบิกทางในการรับราชการทหารในอนาคต
2: เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่า1นะครับการที่เป็นพลทหารอาสาครับก็คือเราสามารถไปสอบต่อยอดได้หลายอย่างมากๆครับเพราะว่า1เลยนะครับการที่จะเป็นรับราชการทหารก็เขาต้องคัดสรรคนมาแล้วครับว่าต้องอยู่ในระเบียบวินัยของเขาให้ได้ครับมันเหมือนใบผ่านทางใบนึงครับที่จะเข้ารับราชการทหารนะครับเพราะว่า1นะครับการที่จะไปสอบนะครับการที่เราเป็นทหารเกณฑ์ด้วยแล้วเราผ่านการฝึกการอะไรมาการที่เขาจะรับราชการก็มีส่วนเหมือนกันครับ
3: พลทหารอาสาจะเปิดรับสมัครในวันที่10กันยายนถึงวันที่24มกราคมพ.ศ.2570สัญญาจ้าง4ปีเงินเดือน 12,090 บาทค่าตอบแทนอื่นๆ 2,880 บาทต่างจากทหารกองประจำการที่ผ่านการเกณฑ์ทหารที่จะได้รับเงินเดือนรวม 11,000 บาทซึ่งค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นถือเป็นแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนระบบบังคับการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจแบบ 100% โดยคาดหวังจะได้กำลังคนที่มีคุณภาพและลดปัญหาการร้องเรียนในอนาคตพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
4: เมื่อพูดถึง Data Center นะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับแต่มันใกล้ตัวท่านผู้ชมมากอย่างในกรุงเทพมหานครใครจะไปคิดมันมีเยอะขนาดนี้ใกล้เนี่ยแบบชิดเลยนะครับมีหลายชุมชนครับที่ตอนนี้เริ่มสะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นบางจุดเขาบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันแล้วก็เจอไฟตกในชุมชนครับวันนี้ทำให้ทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบชุมชนที่อยู่ย่านพระราม9ซอย6ครับคนที่นั่นก็ยอมรับครับบางจุดได้รับผลกระทบจริงมีตัวแทนของบริษัทเข้ามาเคลียร์จริงแต่ในระยะยาวครับเจ้าหน้าที่ก็ควรจะต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลมากกว่านี้ตลาดนัดกลางซอย6นะครับเป็นจุดที่ชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันครับกลิ่นเนี่ยมันมาทางท่อระบายน้ำจุดนี้อยู่ห่างจากอาคาร Data Center ประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับร้านอาหารที่ไม่มีระบบระบายอากาศ

0: ือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงครับตัวแทนของร้านเนี่ยบอกว่าได้กลิ่นมาประมาณ2เดือนแล้วพอหาสาเหตุก็พบว่าที่มาจากอาคารที่เป็นศูนย์ Data Center นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากบริษัทที่รับผิดชอบมาคุยมาเจรจานะครับแล้วก็หาตะแกรงมาปิดท่อระบายน้ำให้ครับ
1: กลิ่นน้ำมันตอนนี้คือกลิ่นที่แรงๆมากที่สุดก็คือจะเป็นห้องน้ำค่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยคือกลิ่นมันจะเข้ามาแรงเลยแล้วทีนี้แบบมันก็แบบเป็นปัญหาต่อร้านเราคือแบบว่าลูกค้าเข้ามาเขาก็บอกว่าเออมันเป็นกลิ่นอะไรทาสีใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะพวกเราก็แบบว่าไม่ใช่แบบเป็นกลิ่นของน้ำมันคือแต่ต้นตอสาเหตุที่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะคะน้ำมันอะ
2: ได้กลิ่นมานานหรือยังคะ
1: ก็ราวๆก็2เดือนแล้วนะคะ
3: อีกจุดหนึ่งที่สำรวจนะคะอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ100เมตรบริเวณนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีท่อระบายน้ำแต่ยังคงได้กลิ่นน้ำมันแต่ปัญหาจุดนี้คนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าได้รับผลกระทบเรื่องไอร้อนค่ะมันมีไอร้อนเนี่ยออกมาจากบริเวณที่เป็นปล่องควันระบายอากาศของอาคารและกังวลว่าอาจจะมีตะกอนมากับควันด้วยค่ะ
4: เป็นปล่องระบายอากาศไหมบนหลังคาดาดฟ้าด้านนี้ติดนั่งน่าจะติดป่องแล้วข้างนู้นอีกจิบเป็น20อ่ะมันระบายความร้อนใช่ไหมตัวนี้เพราะมันใช้น้ำมันดีเซลมันก็ต้องสันดาบออกมาเป็นไออ่ะใช่ไหมมันจะไปไหนก็ออกนี่มันก็ตกค้างแหละทีนี้ไอ้ที่ลอยไปก็ร้อนน่ะไอ้ที่มันตกค้างอีกเท่าไหร่อ่ะจะตมอีกเท่าไหร่แล้วแถวนี้มันขายของกินไงเนี่ยมันมาเกาะเกาะอะไรแถวนี้อันตรายครับผมว่าต้องลื้อเลยแหละไม่ควรจะอยู่ตรงนี
0: ้อีกคนนึงครับเนี่ยครับรับซ่อมเสื้อผ้าครับจุดที่ร้านอยู่ก็อยู่ใกล้ๆไม่ห่างจากตึกมากนักนะครับเธอบอกว่าเดิมทีก็ไม่รู้หรอกครับว่าตึกนี้มันคือตึกอะไรเห็นมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรตอนหลังพอเป็นข่าวถึงรู้ครับว่าเป็นตึก Data Center นะครับได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นน้ำมันแล้วก็ไอความร้อนครับเธอก็เป็นห่วงนะครับว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้อันนี้เป็นขั้นต้นในระยะยาวปัญหาอื่นๆจะตามมาหรือเปล่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการควบคุมมากกว่านี้ครับ
5: ก็กังวลค่ะแต่เขาสร้างมาระดับนี้แล้วก็คืออยากให้เขาป้องกันมากกว่าป้องกันค่ะ
6: แต่ว่ามันควรจะไม่ควรสร้างในที่ที่เกิดมาเป็นของเราไหมน่าจะไม่ได้
5: ใช่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่แรกเน
6: า
5: ะ
0: สำรวจให้รอบเลยท่านผู้ชมครับนักข่าวของเรานะครับคุณพลอยพันธ์เนี่ยไปดูด้านหลังของตึก Data Center เป็นคอนโดแห่งหนึ่งครับไปถามคนในคอนโดไปถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ให้ข้อมูลครับบอกว่าจากกลิ่นน้ำมันนะครับคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาบอกบางครั้งมันเจอไฟตกครับไฟตกบ่อยในช่วงเวลากลางคืนครับ
3: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำทีมเข้าไปตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะคะพบว่ามีการลักลอบสำรองน้ำมันเอาไว้กว่า 200,000 ลิตรทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดยพรุ่งนี้จะส่งตัวแทนเข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทีนี้มาดูภาพรวมของ Data Center เฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแม้จะยังไม่มีกฎหมายควบคุมชัดเจนแต่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะคะแต่พอมันมีข้อร้องเรียนและมีแนวโน้มว่าอาจจะขยายตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้กทม.สั่งระงับการให้ใบอนุญาตสำหรับรายใหม่เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนทั้งเรื่องผลกระทบแล้วก็มีมาตรการควบคุมชัดเจนมาจากบอร์ด Data Center ติดตามจากรายงานของคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
7: ท่อระบายน้ำบริเวณนี้คือจุดที่ชาวบ้านระบุว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันซึ่งมีระยะห่างจากจุดก่อสร้าง Data Center ไม่ถึง50เมตรและเป็นจุดที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินทางไปตรวจสอบการลงพื้นที่วันนี้สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งพบว่าถังเก็บน้ำมันใต้ดินภายในที่ตั้ง Data Center แห่งนี้มีการกักเก็บน้ำมันดีเซลไว้กว่า 200,000 ลิตรสำรองไว้ใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากข้อมูลพบว่าตามพระราชบัญญัติควบคุม

0: ุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดให้หากมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันชนิดไวไฟมากกว่า 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งจะได้รับอนุญาตได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรเจ้าหน้าที่ระบุว่าผลการตรวจสอบวันนี้ผู้ประกอบการได้นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ตามคำสั่งทั้งหมดแล้วแต่ยังต้องถูกแจ้งความดำเนินคดี
1: วันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาต
0: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลที่ตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ Data Center Map พบว่ามีทั้งหมด45แห่งกระจายอยู่หลายพื้นที่เช่นบางรักพระราม9และรามคำแหงตัวเลขนี้ไม่แตกต่างจากข้อมูลของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ระบุว่ากรุงเทพมี Data Center ราว 30-40 แห่งซึ่งเป็นรูปแบบที่รวมอยู่ในสำนักงานหรืออาคารประเภทอื่นแต่ที่เป็นรูปแบบ Stand Alone หรือเป็นอาคารสำหรับ Data Center โดยเฉพาะมีทั้งหมด6แห่งในจำนวนนี้ได้รับอนุญาตแล้ว3แห่งช่วงปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งยังอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงเกณฑ์และทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
2: อย่างที่บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายถ้าไม่เราขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข้าใจว่าเป็นเรื่องคลังสินค้ามันเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทํา EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตไว้โรงงานอุตสาหกรรมนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะเป็นกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
0: พิกัดที่ตั้งที่อยู่ไม่ไกลจากทั้งโรงพยาบาลและย่านชุมชนเมืองทำให้ถูกตั้งคำถามว่าธุรกิจนี้จะทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำและไฟหรือไม่ในการแถลงข่าวของกรุงเทพมหานครวันนี้ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงระบุว่าการอนุญาตใช้ไฟอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารได้พร้อมยกตัวอย่างการใช้ไฟของอาคาร Data Center เฉลี่ยอยู่ที่20เมกะวัตต์ซึ่งน้อยกว่า Data Center ในพื้นที่ EEC เช่นเดียวกับการประปานครหลวงที่ระบุว่าปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่ออาคาร Data Center 1แห่งอยู่ที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
3: ส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได
4: ้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ไทย PBS ยังพบข้อมูลที่น่าสังเกตจากเว็บไซต์ Data Center Map ที่ระบุว่าประเทศไทยมี Data Center ทั้งหมด65แห่งในจำนวนนี้45แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าปัจจัยสำคัญอาจมาจากกรุงเทพมหานครมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่และระบบไฟฟ้าที่เอื้อต่อการดำเนินกิจการแต่เมื่อการขยายตัวอาจมีผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนจึงจำเป็นต้องระงับการออกใบอนุญาตให้กับรายใหม่ไว้ก่อนและพิจารณาทบทวนอย่างรอบด้านในส่วนของกทม.มีมาตรการศึกษาการกำหนดโซนนิ่งและอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Centerหรือบอร์ด Data Center ที่รัฐบาลแต่งตั้งเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
5: Data Center เนี่ยเราได้ยินชื่อนี้มาสักพักแล้วนะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วครับเป็นความหวังอุตสาหกรรมใหม่ของไทยเม็ดเงินลงทุนเนี่ยคาดว่าจะสูงถึงแสนล้านล้านบาทนะครับนี่คือความหวังในแง่ของอุตสาหกรรมใหม่ที่หวังจะได้เม็ดเงินลงทุนจำนวนนี้ครับแต่ถ้าฟังจากรายงานเมื่อสักครู่ครับ

0: Data Center เนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นอย่างในกรุงเทพเมื่อกี้ในรายงานเขาบอกมัน20เมกะวัตต์ยังไม่ใหญ่บึ้มแต่ที่ใหญ่บึ้มกว่านี้เป็นระดับแบบไฮเปอร์สเกลคำถามก็คือคุณปรัชญ์ครับไอ้ที่ว่าแบบใหญ่บึ้มไฮเปอร์สเกลเนี่ยพวกนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วมันต่างจากที่เราเห็นในรายงานเมื่อสักครู่นี้20เมกะวัตต์ไม่เกินในกรุงเทพเนี่ยมันต่างกันยังไง
1: ค่ะถามว่าอยู่ที่ไหนจริงๆที่ที่ควรอยู่ควรจะไปอยู่ที่ EEC แต่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ข่าวเมื่อสักครู่ไล่มาจนถึงรายงานก็คือว่ามันมีบันดันมีบางส่วนแทรกเข้ามาอยู่ในกทม.นี่แหละค่ะมันเลยกลายเป็นปัญหาเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ดูนะคะว่า Data Center กับบริบทสังคมไทยเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้มีวิวัฒนาการกันอย่างไรจริงๆเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยว่า Data Center เราอาจจะเพิ่งมาได้ยินในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วในระบบธนาคารในระบบของ e-commerce เนี่ยเขาใช้แบบนี้กันมานานแล้วเรามาดูนะคะว่า Data Center รูปแบบตอนดั้งเดิมมันเป็นอย่างไรไล่เรียงให้ดูค่ะ Data Center แบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสมัยก่อนก็คือจะมีธนาคารหรือว่ากลุ่มบริษัทต่างๆที่ต้องการจะเก็บข้อมูลนะคะก็จะมาจ้างบริษัท Data Center กลุ่มนี้เขาจะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะจะอยู่บนถนนเส้นหลักที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นมีอาคารสำนักงานเป็นลักษณะเป็นอาคารสูงแล้วก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยฝังเข้าไปใช้ไฟไม่มากค่ะใช้ในหลักประมาณ10เมกะวัตต์อันนี้คือให้เห็นภาพว่าดั้งเดิมเป็นอย่างไรเพราะว่ารุ่นที่2เรียกกันว่าไฮเปอร์สเกลเนี่ยแหละค่ะตัวไฮเปอร์สเกลเนี่ยเป็นจุดที่รัฐบาลชุดก่อนเลยนะคะตั้งแต่กำเนิดของ EEC เนี่ยพยายามดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยกระแสอาจจะไม่ได้แรงมากเพราะว่า AI หรือว่า Cloud อาจจะไม่ได้แบบโด่งดังหรือว่าเหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะจึงทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย อุตสาหกรรมใหม่จึงกลายมาเป็น Data Center กับ Cloud ต่างๆเนี่ยก็คือทำให้เราได้ยินชื่อเหล่านี้หรือเห็นเม็ดเงินการลงทุนเหล่านี้มากขึ้นในแง่ของหน้าตานะคะหรือว่าสถานที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกไฮเปอร์สเกลเนี่ยเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่เพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ในระดับหลายร้อยไร่ EEC ที่ฉันบอกเหมาะที่สุดนะคะในขณะเดียวกันจะใช้ไฟมหาศาลมากในระดับเรียกว่า100เมกะวัตต์รวมไปถึง260เมกะวัตต์จึงมีนักวิชาการหรือใครๆออกมาพูดว่านั่นมันเมืองนึงเลยนะ อะไรประมาณนั้นมันเมืองกลางๆเลยนะคะในแง่หน้าตามันก็บอกที่บอกอะค่ะว่ามันจะมีลักษณะเหมือนไม่สูงมากอย่างที่คุณด้านหลังคุณเจษฎาคุณนันวิสาก็แบบนั้นแหละค่ะคือค่ะมันจะมีตู้เซิร์ฟเวอร์เรียงกันไปเป็นตับอย่างนี้เหมือนสนามฟุตบอลเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ดูจะแยกกันชัดเจนใช่ไหมคะแต่ปัญหาก็คือนี่แหละค่ะที่ดิฉันพูดถึงไฮเปอร์สเกลบางอันทำไมมันแทรกเข้ามาอยู่ในกทม.ตรงนี้ทำไมถึงพูดว่าไฮเปอร์สเกลก็อย่างที่มีปัญหากันอยู่ที่รามคำแหง28นี่แหละค่ะจริงๆแล้วเขาจำกัดความว่าตัวเองเป็นไฮเปอร์สเกลระดับกลางนั่นก็คือระดับประมาณ50เมกะวัตต์ขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเอา3เฟสค่ะมารวมกันเขามีเฟส1กับเฟส2เนี่ยตั้งอยู่ที่ดิวันแบงคอกแล้วก็ที่เนี่ยเป็นเฟส3ของเขาแต่ถ้ารวมกันเรียบร้อยเนี่ยเขาจะขึ้นไปแต่ระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์สเกลอันนี้ค่ะคือเขาเป็นกลุ่มร่วมทุนกันระหว่าง Fraser Property กับทุนสิงคโปร์กลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องมีสำรองไฟสำรองน้ำมันจึงมีบางคนได้กลิ่นเหมือนที่เราบอกนะคะกลับมาไม่ใช่ว่ามีที่นี่ที่เดียวก็เป็นที่พระราม9พระราม9ตัวนี้นะคะฟูเป็นทุนมาจากทางดูไบฟูลสเกลจริงๆหมายความว่าถ้าดำเดินเครื่องเต็มรูปแบบอยู่ที่84เมกะวัตต์ซึ่ง84เมกะวัตต์เนี่ยถือว่าสูงกว่าเมื่อสักครู่ที่ทางกทม.แถลงข่าวนะคะว่าเฉลี่ย20เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะมีผลกระทบมีการแย่งไฟหรือโอกาสในการมีผลกระทบกับสถานพยาบาลหรือชุมชนรอบข้างจึงกลายเป็นสิ่งที่คนสงสัย
2: ค่ะทีนี้พอจะเห็นภาพแล้วล่ะค่ะเห็นวิวัฒนาการของ Data Center จากรุ่น1รุ่น2รุ่นต่อๆมานะคะคำถามสำคัญคือทำไมภาครัฐแล้วก็เอกชนถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมเดิมที่ไทยทำมันไปต่อไม่ไหวแล้วเหรอ
1: แต่ก่อนหน้านี้เราก็คงเคยมาคุยกันแล้วว่าอุตสาหกรรมเดิมของเราเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
2: ์ย้ายฐานไปแล้วค่ะ
1: รถยนต์จะรถยนต์สันดาป
0: รถ
1: ยนต์สันดาปเรามีรถยนต์ไฟฟ้าก็จริงแต่ก็ยังมี question mark หรือคำถามกันอยู่ว่าเรามีอุตสาหกรรมหรือเรามีแค่การนำเข้ารถเข้ามาอันนั้นนะคะคือสิ่งที่รัฐบาลตามหาคือ New S Curve ไม่ว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจหรือนายกรัฐมนตรีท่านไหนเวลาพูดขึ้นมาในเวทีต่างๆก็จะพูด New S Curve อุตสาหกรรมที่จะมาทดแทนคืออะไรนี่แหละค่ะ Data Center และก็ Cloud Computing ถูกจัดอยู่ในหนึ่งในนั้น

0: 3ก็คือตัวเลขที่ทำให้หลายฝ่ายตื่นเต้นนั่นก็คือยอดขอส่งเสริม BOI ปี2568มีทั้งหมด36โครงการมูลค่ารวม 728,000 ล้านบาทเข้าปีที่69หมายถึง2569ไม่หยุดนะคะหยุดไม่อยู่บางสำนักบอกว่ายอดสะสมอาจจะทะลุหลักล้านล้านบาทนี่ค่ะเป็นตัวเลขที่รัฐบาลภาคภูมิใจผลที่ชัดเจนที่สุดแน่นอนค่ะมีเม็ดเงินFDI เงินลงทุนเข้ามาแต่ลงทุนเข้ามาทำอะไร1ซื้อที่ดินค่ะซื้อที่ดิน2ก่อสร้างค่ะหนุน GDP มั้ยหนุนในระยะสั้นแล้วเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมเรามั้ยเช่น e-commerce การเงินดิจิทัลมีค่ะได้ประโยชน์แต่ใครได้ประโยชน์มากหรือน้อยไล่เลียงกันไป คนที่ได้ประโยชน์มากดิฉันไม่ได้พูดเองนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์พูดกันว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยแหละค่ะได้ประโยชน์สูงสุดใครคะนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขายที่ดินให้กับนักลงทุนต่างๆ WHA ค่ะอมตะค่ะกลุ่มนี้นะคะได้ข่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เขาสามารถขายที่ดินสะสมได้หลายพันไร่ยังไม่พอกับเครื่องของการบริการหลังจากนั้นด้วยนะคะกลุ่มนี้ค่ะชัดเจนว่าได้ประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันอานิสงส์ที่รองลงมาค่ะกลุ่มเห็นข้างหลังแบบนี้ต้องใช้อะไรบ้างระบบหล่อเย็นระบบความเย็นตู้เซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างค่ะเส้นใยออฟเตอร
1: ์วงจร
0: ไฟเบอร์ออฟติกต่างๆทุกอย่างเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานได้ประโยชน์กันหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนักธุรกิจหรือใครให้สัมภาษณ์เนี่ยเราต้องดูเขาด้วยว่าเขามาจากอุตสาหกรรมไหนเขาอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรเขาได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อย่างไรในขณะเดียวกันเราต้องมาสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับข้อมูลของนักวิชาการหรือหน่วยงานกำกับดูแลว่าเอ๊ะมันจะกินไฟกินน้ำจริงหรือเปล่ามันจะใช้เงินใช้ไฟใช้น้ำและมูลค่าเศรษฐกิจสูงจริงแต่จ้างงานต่ำหรือเปล่าอันนี้เราต้องฟังด้วยแต่ในมุมมองของนักธุรกิจอย่างประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันอย่างท่านพยงนะคะคือเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยท่านก็ให้ความเห็นไว้ดีค่ะว่าไทยไม่ควรหลุดจากเรดาร์ของโลกในเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้แต่จะทำอย่างไรให้มันได้ประโยชน์สูงสุดลองฟังเสียงค่ะ
2: ถามว่าการส่งไปถึงชุมชนเนี่ยมันวัดด้วยอะไรมันวัดด้วยการจ้างงานมันวัดด้วยในเรื่องของทักษะที่ชุมชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชุมชนนั้นพึงได้นะครับเพราะฉะนั้นการลากเส้นลงไปถึงชุมชนเนี่ยมันไฟมันเป็นแค่มิติเดียวสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับก็คือการเอาตัวเลขทั้งหมดตลอดระบบนิเวศมาชนกันเพื่อไม่ให้เป็นการมองแยกชิ้นและที่สุดมันจะไม่เห็นภาพว่าประเทศกับ real sector กับระดับตัวเศรษฐกิจชุมชนจะได้ประโยชน์อะไร
1: ฟังดูจริงๆก็ได้ประโยชน์นะเจ้าสัวในตลาดหุ้นเจ้าของนิคมขายที่ดินแผงวงจรแต่คนตัวเล็กตัวน้อยล่ะที่เขาบอกจะมีการจ้างงานเนี่ยภาพที่เราไปสำรวจแต่ละที่ตึกใหญ่มากเลยจ้างงานคนทั่วไปตาสีตาสาก็ไปเป็นรปภ
0: เพื่อความเป็นธรรมเราต้องมองเป็นสองช่วงช่วงแรกเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยการก่อสร้างในเบื้องต้นก็ต้องมีการจ้างงาน
1: อันนี้ได้เงินแน
0: ่แต่การจ้างงานจะเหล็กจะเส้นจะอะไรต่างๆเนี่ยรับเหมาต่างๆชั่วคราวแล้วดิฉันใช้คำนี้ได้เพราะว่าสร้างเสร็จแล้วก็จบไปนะคะแต่ว่าช่วงเดินระบบหรือว่าโอเปอเรชันจริงๆเนี่ยเขาบอกกันว่าเขาได้มีการสำรวจนะคะว่างานใน Data Center เนี่ยมันคืออะไรงานเหล่านี้ก็คือ 1. วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรระบบความเย็นช่างเทคนิคเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคลาวด์และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ใช้ไม่กี่คนค่ะที่เหลือภาพจำเดิมๆมาค่ะแม่บ้านรปภ.ช่างเทคนิคเล็กๆน้อยๆซ่อมบำรุงแน่นอนค่ะมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาดีไซน์สิ่งเหล่านี้ให้มันเดินระบบด้วยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าจึงมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์หลายท่านค่ะที่บอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ควรดูความสำเร็จแค่เม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนและลงทุนจริงแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมเราจะมาดูว่าบุคลากรไทยที่ได้ทักษะเพิ่มขึ้นจากการที่เทคโนโลยีมาลงทุนในประเทศเราสองคือมูลค่าเพิ่มที่ประเทศเราจะได้จริงๆและเขาใช้ชิ้นส่วนต่างๆของประเทศเรามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงแน่นอนว่าผลบวกอีกด้านนะคะการมีสิ่งเหล่านี้นำไปสู่อีคอมเมิร์ซที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีขึ้นของเราด้วยหรือเปล่าเราอย่ามองแต่แง่ลบแต่ก็ไม่มองแต่แง่บวกค
3: ่ะคุณปรัชออนกำลังย้ำถึงคำถามที่หลายคนสงสัยแล้วค่ะว่าลงทุนขนาดนี้สุดท้ายผลกำไรที่ได้นะมันคุ้มไหมกับการลงทุนแต่คำถามสำคัญที่ตามมาอีกคำถามหนึ่งคำถามใหญ่นะคะคุณปรัชออนตอนนี้เรามีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างไรสำหรับ Data Center บอร์ด Data Center มีแล้วมาตรการควบคุมชัดเจนหรือยังคะ
0: จ้ะยังไม่มีการประชุมเลยค่ะเพิ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะเพิ่งเริ่มเป็นรูปเป็น

0: ร่างขึ้นมานะคะจึงมีข้อเสนอต่างๆนะคะจากหลายๆส่วนซึ่งเราก็ควรจะรับฟังเพราะว่าในเมื่อยังไม่มีการประชุมก็ฟังเสียงสะท้อนกันสักหน่อยและนำไปสู่การประชุมจะได้หารือในจุดที่เขาห่วงใยเรื่องนี้มีข้อเสนอจากทางเอ็นลอค่ะต้องการให้กิจการ Data Center เนี่ยเพิ่มกฎหมายเข้าไปควบคุมและการให้ใบอนุญาตแต่ละครั้งควรมีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและรับฟังความเห็นจากประชาชนด้วยลองฟังเสียงค่ะ
1: ดาต้าเซ็นเตอร์ควรจะอยู่ในการกำกับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเพราะมันมีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จำนวนมากใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการกำจัดการใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ควรจะมีแผนที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ระหว่างการที่ดำเนินกิจการอยู่ใช่ไหมคะประเมินเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟผลกระทบทางอุณหภูมิต่างๆหรือว่าหากอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่หมดอายุแล้วมาตรการจัดการเมื่อหมดอายุแล้วเนี่ยจะไปฝังกลบหรือว่าไปจัดการอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: บอร์ดมีแล้วกฎระเบียบในการกำกับดูแลยังไม่มีระหว่างนี้เราทำไงฮะ
0: ค่ะในระหว่างสุญญากาศเนี่ยก็ต้องรอก่อนรอนิดนึงเนี่ยเพราะอะไรดิฉันจะบอกว่าเรื่องนี้มีข่าวดังขึ้นมาระยะหนึ่งละแต่ครม.เพิ่งจะแต่งตั้งบอร์ดเมื่อวันที่5สิงหาค
2: ม
0: ประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่14
2: ครับ
0: หลังจากนั้นยังไม่มีการประชุมเลยจะประชุมวันศุกร์นี้ไม่ต้องเชิญดิฉันมาใหม่อีกรอบนะคะรอให้เขาประชุมแล้วคุยกันก่อน
2: ได้ประธานหรือยังเนี่ย
0: ได้ประธานแล้วค่ะได้ประธานแล้วเป็นท่านเอกนิตินะด้านท่านเอกนิตินะคะก็รับหน้าเสือในทุกงานนะคะสามแม่ครัวของท่านนายกนะคะก
2: ็
0: จะมาดูเรื่องนี้นะคะก็จะมีการเข้ามาดูแล้วก็พูดคุยกับหลายๆท่านเดี๋ยวดูข้อมูลที่ท่านเอกนิติเคยพูดเอาไว้น่าสนใจค่ะท่านบอกว่าปัญหาของ Data Center เนี่ยเป็นธุรกิจใหม่จึงไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรงส่งผลให้ Data Center เนี่ยถูกจัดตั้งอย่างไม่เป็นไปตามระเบียบทางกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่าหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตตามความรับผิดชอบและขอบเขตของตัวเองเป็นกทม.เป็นเขตก็ออกแค่เขตเป
2: ็นหน่วย
0: ง
2: าน
0: ใช่ค่ะเป็นหน่วยงานไหนก็ออกแค่หน่วยงานนั้นไม่ได้มองทั้งระบบเลยกลายเป็นช่องโหว่และเกิดปัญหา Data Center กระจุกตัวที่กลางกรุงแบบที่เราคุยกันซึ่งความจริงมันควรจะไปอยู่ข้างนอกกรุงใช่ไหมคะและล่าสุดนะคะดร.เอกนิติก็ยังจะพูดต่อว่าบอร์ด Data Center ในวันศุกร์นี
2: ้
0: มันต้องคุยร่วมเมื่อสักครู่บอกไปแล้วผังเมืองกทม.สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานมาออกกติกาหลักเกณฑ์ร่วมกันออกใบอนุญาตให้ธุรกิจ Data Center เนี่ยที่ยังไม่มีกรอบสามารถเดินไปได้และระหว่างนี้ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะคะ BOI ได้หยุดการให้การส่งเสริมแล้วแต่คำถามคือ65แห่งที่จัดขึ้น จัดตั้งไปแล้วเป็นอย่างไรต้องพิจารณาปัญหาและความผิดไปรายกรณีไป
2: ครับวันนี้ถือว่ามาช่วยกันตั้งโจทย์แล้วกันก็บอกว่าวันศุกร์ไม่มาวันนี้ก็ฝากกันบ้านให้บอร์ด Data Center เขาไปพิจารณา2ประเด็นหลักครับ1การกำกับดูแลไม่ใช่เรื่องใหม่ Data Center มีมาหลายเจเนอเรชันแล้วมาวันนี้ยังไม่มีกฎในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน2เรื่องของการกระจายรายได้นะครับอย่าให้มันกระจุกอย่าให้ได้แค่รปภ.แม่บ้านนะวันนี้ขอบคุณคุณปลัดออนครับ
3: ขอบคุณค่ะทางการเนปาลตอนนี้ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุภัยพิบัตินะคะคาดว่ายังสูญหายอีกมากกว่า 4,000 คนและยอมรับค่ะว่าถึงเวลานี้โอกาสในการพบผู้รอดชีวิตอาจจะลดน้อยลงหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติมันเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะคะขณะเดียวกันจีนเข้าไปฟื้นฟูถนนที่เชื่อมเข้าไปสู่ด่านพรมแดนทิเบตเนปาลได้แล้วค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเปิดเผยภาพเจ้าหน้าที่ใช้รถขุดตักดินโคลนและเศษซากความเสียหายค่ะเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนที่มีเพียงเส้นเดียวที่มุ่งหน้าไปยังด่านพรมแดนจีหลงซึ่งติดกับเนปาลซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วล่าสุดสื่อทางการจีนรายงานว่าเส้นทางดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูซ่อมแซมจนกลับมาใช้งานได้แล้วค่ะซึ่งน่าจะเปิดทางและช่วยให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงเครื่องจักรกลหนักเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยในปฏิบัติการภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้นหลังก่อนหน้านี้จำเป็นต้องลำเลียงและส่งอุปกรณ์และเสบียงไปยังหน่วยกู้ภัยแนวหน้าผ่านทางอากาศยานเท่านั้นขณะที่ทางการจีนยังคงยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในทิเบตอยู่ที่16คนและผู้สูญหายอีก546คนค่ะ
2: ทางการเนปาลครับยังคงเร่งส่งทีมกู้ภัยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศนะครับเข้าไปปฏิบัติภารกิจค้นหาตามอุโมงค์

โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย11แห่งครับคาดว่ามีคนงานติดอยู่ภายในอย่างน้อย639คนนะครับเบื้องต้นครับเชื่อว่ายังเหลือคนงานที่รอดชีวิตมากกว่า100คนนะครับแต่ยอมรับว่าการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เจอ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับทางการเนปาลเขาตั้งเป้าครับเรื่องของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับแต่พอเกิดภัยพิบัติแบบนี้ขึ้นเป้าหมายจะเหมือนเดิมไหมวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

ตอนนี้อาจจะพูดได้นะคะว่าเนปาลกำลังเจอกับโจทย์ยากค่ะในเรื่องของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะว่าควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงหลังจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มฉายให้เห็นถึงข้อจำกัดใหญ่อย่างนึงค่ะที่อาจจะทำให้แผนยุทธศาสตร์ของเนปาลได้รับผลกระทบไปเต็มๆค่ะในอุโมงค์ยากลำบากมากทีเดียวคุณผู้ชมโดยโคลนนะคะถือเป็นอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้คลิปวิดีโอชิ้นนี้มาจากทางการอินเดียค่ะซึ่งส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ช่วยเนปาลค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าหลายแห่งโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานจัดการภัยพิบัติเนปาลประเมินนะคะว่ายังมีคนงานโรงไฟฟ้ารอความช่วยเหลืออีกอย่างน้อย639คนด้วยกันคุณผู้ชมภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยทำให้เนปาลเปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้ส่งออกไฟฟ้าไปเป็นประเทศผู้นำเข้าไฟฟ้าแทนนะคะหลังจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า10แห่งต้องระงับการผลิตตั้งแต่เมื่อวันพุธกระทบกับกำลังการผลิตไฟฟ้า 10% ของทั้งประเทศค่ะนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอีก15แห่งซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าอัปเปอร์ตีซูรี1นะคะที่เนปาลเนี่ยไปร่วมทุนกับบริษัทในเกาหลีใต้และตั้งเป้าให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยกำลังการผลิต216เมกะวัตต์ค่ะและกำลังจะสร้างเสร็จในสิ้นปีนี้นะคะแต่ก็กลับถูกน้ำหินและดินโคลนซัดทำลายไปมากกว่า 90% ด้วยกันค่ะเนปาลผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเกือบทั้งหมดนะคะทั้งเอาไว้ใช้เองในประเทศแล้วก็ส่งออกไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับเข้าประเทศมูลค่าเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นเกือบ1ใน10ของการส่งออกทั้งหมดค่ะอินเดียเป็นลูกค้ารายใหญ่คุณผู้ชมรวมทั้งยังเข้าไปลงทุนสนับสนุนแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าในเนปาลด้วยซึ่งเนปาลตั้งเป้านะคะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า3เท่าในช่วง10ปีข้อมูลจากองค์กรที่จัดทำสถิติการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเนปาลชี้ว่าปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าเปิดทำการเนี่ยอย่างน้อย81โครงการด้วยกันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง180โครงการและอีกมากกว่า300โครงการกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสำรวจค่ะโครงการเหล่านี้คุณผู้ชมมีทั้งที่เนปาลลงทุนเองแล้วก็ไปร่วมทุนกับบริษัทในหลายประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศจีนค่ะงานวิจัยเมื่อปี2018ชี้นะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวในเนปาลเมื่อปี2015ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำในเนปาลเกือบ1ใน5ของทั้งประเทศกินเวลานานกว่า1ปีคุณผู้ชมโดยแม้ว่าทางการเนปาลจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนถึงความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะแต่จากภาพที่เห็นและการประเมินในเบื้องต้นก็ทำให้หลายคนกังวลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตไฟฟ้าของเนปาลอาจจะรุนแรงเทียบเท่าหรือว่ามากกว่าเมื่อ11ปีที่แล้วก็เป็นได้จุดหนึ่งที่น่ากังวลคุณผู้ชมสำหรับเนปาลนั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำซากจากภัยธรรมชาตินะคะซึ่งโรงไฟฟ้าริมแม่น้ำตีสุรีหลายแห่งได้รับผลกระทบแทบจะทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมโรงไฟฟ้าบางแห่งค่ะมีรายงานว่าเพิ่งซ่อมแซมความเสียหายหลังน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วไปหมาดๆแต่ก็พังซ้ำอีกรอบจากน้ำท่วมเมื่อวันพุธนะคะหรืออย่างโรงไฟฟ้าราสุวากาดีที่กำลังมีกำลังการผลิต111เมกะวัตต์ซึ่งเพิ่งจะเปิดใช้งานมาได้ไม่ถึง2ปีค่ะแต่ก็กลับเสียหายทั้งโครงการจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือต้นทุนนะคะที่เนปาลต้องแบกรับค่ะแต่กลับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไม่ได้และในสถานการณ์ในลักษณะนี้เองค่ะมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยหลังจากพื้นที่แถบหิมาลัยเสี่ยงเผชิญเหตุทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนปาลจีนแล้วก็อินเดียค่ะเมื่อปีที่แล้วจีนแล้วก็อินเดียเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุด2อันดับแรกของโลกนะคะโดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าของจีนเนี่ยทั้งจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบทั่วไปแล้วก็แบบสูบกลับรวมกันตัวเลขมากกว่า 12,000 เมกะวัตต์ค่ะทิ้งห่างอินเดียแบบไม่เห็นฝุ่นนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของจีนในฐานะประเทศผู้นำด้านพลังงานน้ำของโลกส่วนถ้าเราไปดู

0: ที่จำนวนโครงการในประเทศที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยคุณผู้ชมดูข้อมูลชุดนี้กับชุดที่แล้วนี่มีความสอดคล้องกันนะคะโดยจีนเนี่ยเขามีโรงไฟฟ้าพลังน้ำตัวเลขเนี่ยมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศนะคะและกำลังก่อสร้างอีก151โครงการตามมาด้วยอินเดียเนปาลปากีสถานค่ะซึ่งถ้ามองภาพรวมทั้ง6ประเทศนี้มีโรงไฟฟ้าเปิดทำการรวมกันเนี่ยมากกว่า1ใน4ของทั้งโลกนะคะส่วนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างรวมกันมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ259โครงการด้วยกันคิดเป็นมากกว่า2ใน3ของทั้งโลกค่ะถ้าดูเฉพาะโรงไฟฟ้าบริเวณเทือกเขาหิมาลัยจะพบว่าปัจจุบันมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในบริเวณดังกล่าวเกือบ70แห่งในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศจีนอินเดียแล้วก็เนปาลซึ่งใช้ประโยชน์จากพลังน้ำผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีโครงการก่อสร้างเขื่อนในภูมิภาคดังกล่าวอีกมากกว่า100แห่งด้วยกันคุณผู้ชมแผนพัฒนาเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของหิมาลัยที่เพิ่มมากขึ้นทั้งที่เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงของโลกที่ถูกเร่งด้วยวิกฤตโลกร้อนรวมไปถึงแผ่นดินไหวนะคะแต่ประเทศต่างๆรวมถึงจีนและอินเดียก็ยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อใช้ประโยชน์ท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะแม้ว่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่สูงอยู่แล้วให้สูงมากขึ้นไปอีกก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองนะคะว่าความรุนแรงของภัยพิบัติในเนปาลและทิเบตในรอบนี้มากเกินกว่าที่ระบบเตือนภัยทั่วไปจะรับมือได้และตอกย้ำค่ะให้ประเทศต่างๆต้องหันกลับมาทบทวนโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอีกครั้งนะคะว่าเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไรโดยไม่ทำร้ายธรรมชาติแล้วก็ไม่ปล่อยให้ธรรมชาติทำร้ายเรากลับด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับช่วงนี้ติดตามกีฬากับคุณวิริยะครับ

0: วัสดีครับตั๋ววอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2028ตอนนี้อยู่ในมือสาวไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เส้นทางต่อจากนี้จนถึงลอสแองเจลิสถือว่าเข้มข้นอย่างมากตลอด2ปีข้างหน้าเนี่ยทัพลูกยางสาวไทยมีด่านใหญ่อะไรที่ต้องลุยต่อซึ่งมีทั้งการแข่งขันระดับโลกไปจนถึงระดับภูมิภาคครับหลังจากทัพนักกรอบลูกยางสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกควบตำแหน่งแชมป์เอเชียสมัยที่4คือเส้นทางต่อจากนี้ยังเหลือเวลาอีกถึง2ปีเลยนะครับในการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เทคนิคระบบทีมก่อนเดินทางไปสู้ศึกใหญ่ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเรามาดูนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยสู่ LA 2028จะแบ่งแต่ละปีดังนี้นะครับโดยปีนี้ยังเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งรายการก็คือการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ทีมสาวไทยของเราตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์แล้วนะครับซึ่งมีความท้าทายเรื่องของกติกาที่ต้องตัดตัวนักกีฬาจาก14คนเหลือเพียง12คนนะครับคราวนี้เรามาดูในปี2027หรือว่าปีหน้านะครับจะเป็นปีแห่งการถ่ายเลือดใหม่และก็ทดสอบดาวรุ่งจะมีการแข่งขัน4รายการใหญ่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับส่วนสิงหาคมก็จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า CV ครับเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาและก็สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับนี่จะเป็นด่านวัดระดับความแกร่งกับทีมท็อประดับโลกและก็เดือนธันวาครับเราจะปิดท้ายที่การแข่งขันกีฬา4เกมที่ประเทศมาเลเซียโดยรายการระดับอาเซียนอย่าง CV ครับแล้วก็ CG เกมก็น่าจะเป็นเวทีสำคัญในการส่งดาวรุ่งลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับคราวนี้เรามาดูในปี2028คือในปี2028เนี่ยก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแห่งการเตรียมความพร้อมนะครับพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกซึ่งจะเป็นการเช็คฟอร์ม12คนสุดท้ายส่วนวันที่14ถึง30กรกฎาคมก็จะเป็นมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่ทางฝั่งของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็เผยถึงเป้าหมายสำคัญหลังจากนี้ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมระยะยาวมีการดึงนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาเสริมทัพร่วมกับผู้เล่นตัวหลักนะครับเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ใช่ครับ
2: เหลือเวลาประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทย

0: าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับสองปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
1: ฉะนั้นเวลา2ปีต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆนะครับในการเคี่ยวกร่ำแล้วก็ดันดาวรุ่งสายเลือดใหม่ขึ้นมาซัพพอร์ตทีมเพื่อให้ทัพลูกยางสาวไทยเดินทางไปโอลิมปิกเกม2028ด้วยสภาพทีมที่มีความพร้อมและก็สมบูรณ์มากที่สุดครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับทัพนักกีฬาสาวไทยจะเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อรับมอบเงินอัดฉีดจากรัฐบาลและหลังจากนั้นนะครับในช่วงดึกนะครับก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับคุณวันวิสาขเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนายและคุณออนซินีค่ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569
2: ประธานนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2560

0: -19 เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์สัญญกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน5ตัวโดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวโดยตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีสัตว์ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันรวมจำนวน207ตัวและได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน157ตัว
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีในการนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานลาประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยทวงคุ้มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยทวงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยทวงพุ่ม

0: เชิญดวงพระวิญญาณเราทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกคณะบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับ
1: พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเวลา 13:25 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าประแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงพระดำเนินตามผงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอบพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิม เวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

0: ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคม
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันดรัยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธภันดีวัดราชาธิวาสวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันดรัยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธภันนีวัดราชาธิวาสวิหารและมีนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันดรัยและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธภันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมกันนี้ได้พระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันดรัยเนื้อทองคำและพระสัมพุทธภันนีทั้งนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันดรัยเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติม

0: อีก480องค์และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาธิไทยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑ์ดีออกแบบตามพระราชดำริให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีต
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตความว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง10ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนมั่งฝึกฝนตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมอบปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนโดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับปริญญาบัตรภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,224 คน
0: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดดิษฐ์หงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 นาทีขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงประกอบกับเป็นชุมชนแออัดมีทางเข้าออกคับแคบบ้านเรือนประชาชนเป็นไม้เก่าจึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม35หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนรับผลกระทบ92คนและเสียชีวิต1คน

0: ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและตรวจที่ได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุและพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทาง
0: องคมนตรีติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะเดินทางไปติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจุบันมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.45 ความจุน้ำในอ่างรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรและแม่น้ำปราจีนบุรีทุกจุดระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง 1.78 ถึง 2.40 เมตรจากนั้นเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเพื่อพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำทฤษฎีพระจินดาซึ่งมีผลการดำเนินงานร้อยละ 50.09 หากแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในอำเภอกบิลบุรีและอำเภอนาดีและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำฤปดินทรจินดาและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำฤปดินทรจินดาณห้องประชุมอาคารรวงพึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฤปดินทรจินดาโครงการอ่างเก็บน้ำฤปดินทรจินดาโครงการ

0: ห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำทฤประดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น27โครงการ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระ
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถ

กลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.510:00 นรายการสโมสรคูณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวลาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: BitGenius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
3: ทุกวันจันทร์ 16:30 น
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: วันนี้มีเรื่องราวของการยกเลิกคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์นะคะคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่จะ

0: แสดงและมีปัญหาในช่วงระหว่างการแสดงค่ะยกเลิกและชดเชยหรือไม่วันไหนเดี๋ยวจะได้ติดตามนะคะเหตุการณ์ความรุนแรงในการใช้อาวุธปืนของนักเรียนเกิดขึ้นที่กำแพงเพชรอีกสถานที่หนึ่งอีกแห่งหนึ่งแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคะ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปฏิญญาด้านกำลังคนด้านสุขภาพครับในการสนับสนุนการกระจายแพทย์และก็การใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำนะครับนอกจากนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยืนยันในการเดินหน้าตามขั้นตอนทูลเกล้าทูลกระหม่อมหมอสรณะนะครับให้พ้นตำแหน่งแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะสั่งรับคดีไว้ก็ตามนะครับประเด็นทางการต่างประเทศครับโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้บอกว่าเตรียมเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นช่องแคบทรัมป์นะครับส่วนที่รัสเซียครับวลาดิเมียร์ปูตินก็ยอมรับการเจรจาสันติภาพกับยูเครนเนี่ยหยุดชะงักลงและมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้เราติดตามการรับกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐที่มากับเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือที่มาด้วยกันหลายลำนะคะขึ้นฝั่งแล้วเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้คุยกับเลขานุการนายกเมืองพัทยานะคะที่ประชุมกับทหารอเมริกันและติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดค่ะคุณบัญชากุลวณิชจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะว่าเมืองพัทยาเตรียมการอย่างไรและบรรยากาศสีหน้าท่าทางของทหารลงเรือมาเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ติดตามได้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ3กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 3กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2544ครับจรัญมโนเพชรครับซึ่งเป็นศิลปินชาวไทยทั้งนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงและนักแสดงถึงแก่กรรมนะครับซึ่งคุณจรัญมโนเพชรเนี่ยมีงานดนตรีมีเอกลักษณ์จากการสร้างสรรค์ภาษาถิ่นเหนือซึ่งเรียกว่าเป็นโฟกซองคำเมืองนะครับก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่ปี2520ครับและได้รับความสนใจจนเป็นที่ยอมรับและกลายเป็นแบบอย่างบนแนวทางดนตรีท้องถิ่นร่วมสมัยในปัจจุบันครับเอกลักษณ์ของจรัญทั้งในการแต่งเพลงร้องเพลงและเล่นดนตรีทำให้จรัญได้รับการยกย่องให้เป็นราชาโฟกซองคำเมืองจรัญแต่งเพลงไว้กว่า200เพลงในช่วงเวลาประมาณ25ปีของชีวิตศิลปินของจรัญเองนะครับและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2537ในฐานะบุคคลดีเด่นทางด้านการใช้ภาษาด้วยครับ
0: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆที่น่าสนใจนะคะไปติดตามเรื่องราวของปฏิญญากำลังคนด้านสุขภาพมีคำมั่นสัญญาและมีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องนี้อย่างไรคะ
1: เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าการด้วยกันด้วยกับคือเป็นปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยกำลังคนด้านสุขภาพความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพเฉพาะทางหรือ Dilit Declaration on Human Resources for Health นะครับ Equity in Specialized Care เพื่อร่วมผลักดันการกระจายบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับพื้นที่ชนบททางไกลพร้อมกับนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งปัจจุบันไทยเนี่ยครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยภาระโรคที่ซับซ้อนขึ้นการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางรวมถึงการกระจายตัวของบุคลากรที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเมืองกับชนบทด้วยจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนและระบบบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเฉพาะทางได้อย่างเสมอภาคมากยิ่งขึ้นนะครับสาระสำคัญของปฏิญญามุ่งให้ประเทศสมาชิกวางแผนกำลังคนทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรพร้อมกับสร้างแรงจูงใจทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินดึงดูดและรักษาบุคลากรเฉพาะทางให้อยู่ในระบบสาธารณสุขภาครัฐและพื้นที่ห่างไกลรวมถึงพัฒนารูปแบบบริการเช่นการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพการกระจายและมอบหมายภารกิจการจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่และการหมุนเวียนบุคลากรลงพื้นที่ครับอีกแนวทางสำคัญคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพมาใช้มากยิ่งขึ้นทั้งโทรเวชกรรมหรือเทเลเมดิซีน ระบบตรวจวินิจฉัยระยะไกลระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทและห่างไกลเข้าถึงบริการเฉพาะทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบส่งต่อที่เชื่อมโยงกับบริการปฐมภูมิและเพิ่มความเข้มแข็งในการดูแลโรคเฉพาะทางที่มีความสำคัญเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บรวมถึงการดูแลแม่และเด็กตลอดจนบูรณาการการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care เข้ากับบริการทุกระดับนะครับซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สถานที่อยู่อาศัยไม่เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางประชาชนในพื้นที่ห่างไกลควรมีโอกาสได้รับบริการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับประชาชนในเมืองทั้งการกระจายบุคลากรการหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางและการใช้เทเลเมดิซีนหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดช่องว่างด้านบริการสุขภาพด้วยนะครับปฏิญญานี้มีกำหนดเสนอเพื่อการรับรองในการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยที่79หรืออาร์ซี79นะครับซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเป็นเจ้าภาพระหว่าง 7-10 กันยายนนี้ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองร่างปฏิญญาด้วยซึ่งปฏิญญานี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพเฉพาะทางอย่างเท่าเทียมและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยกรอบนี้ครับจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากำลังคนระบบบริการสุขภาพและมาตรการรักษาบุคลากรเฉพาะทางให้อยู่ในระบบทั้งภาครัฐและพื้นที่ขาดแคลนด้วยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยต่อไปครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงที่หยิบยกมานำเสนอให้ได้ทราบกันนะคะไปต่อที่กำแพงเพชรกับเหตุการณ์ที่นักเรียนชั้นม.3นะคะใช้อาวุธปืนของคุณพ่อที่เป็นตำรวจสายตรวจมายิงกราดตั้งแต่หน้าโรงเรียนไปจนถึงอาคารเรียนภายในนะคะทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะเป็นหลายสาเหตุที่วิเคราะห์กันอยู่ในเวลานี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนท์ยังไม่ถึง1เดือนนะคะเหตุเกิดที่นนทบุรี7สิงหาคมวันนี้วันที่3กันยายนค่ะยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการเลียนแบบหรือมีแรงจูงใจที่คล้ายกันทำให้ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันตามที่มีงานวิจัยหลายฉบับได้สื่อสารหรือมีนักวิชาการสื่อสารให้เราได้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะกรณีนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเหตุเกิดโดยที่เป็นการที่เด็กนักเรียนชายอายุประมาณ15ปีนะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาอาการของโรคซึมเศร้าใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ค่ะบุกไปยังโรงเรียนนะคะก่อเหตุยิงกราดมีการลักษณะการยิงคือยิงขึ้นฟ้าและยิงกระจายหลายจุดรวม6จุดด้วยกันนะคะเดินจากหน้าโรงเรียนจนถึงอาคารเรียนค่ะแล้วก็พบว่าครูและนักเรียนก็วิ่งหนีกันอลหม่านด้วยความตกใจกลัวนะคะแต่ว่ามีรายงานว่าหลายฝ่ายหลังจากรับทราบเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยกันนำตัวของน้องนักเรียนม.3คนนี้ออกมาแล้วควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีแต่ทรัพย์สินบางส่วนของโรงเรียนเสียหายนะคะแล้วก็นำน้องไปทำแผนประกอบคำให้การประกอบคำรับสารภาพในจุดต่างๆที่น้องไปยิงแล้วก็ตำรวจก็ใส่หมวกกันน็อกไว้ป้องกันใบหน้าเนื่องจากน้องยังเป็นเด็กนะคะมีรายงานว่าพันตำรวจเอกอเนกจันสอนนะคะซึ่งเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดหลังจากเหตุการณ์สงบลงนะคะว่าตอนนี้ครูและนักเรียนอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ให้กลับบ้านนะคะโดยผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ก่อเหตุก็ได้ รับทราบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็อยู่ในภาวะนิ่งภาวะ

0: หยุดนิ่งนิ่งเฉยเลยนะคะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลว่าไปทุบรถยนต์ของคุณพ่อแล้วก็ขโมยอาวุธปืนของคุณพ่อที่เป็นตำรวจสายตรวจของสภ.เมืองกำแพงเพชรนี่แหละค่ะมายิงและตอนนี้น้องอยู่ระหว่างพักรักษาตัวด้วยการซึมเศร้าครูสั่งให้พักการเรียนไป2สัปดาห์นะคะก็เชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้องเครียดนะคะแล้วก็เข้ามาที่โรงเรียนแล้วมาตามหาครูแต่ไม่พบตัวนะคะซึ่งทางโรงเรียนได้ไม่เกิดปัญหาในแง่ของความปลอดภัยของครูและนักเรียนค่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนเคยมีการอบรมหนีซ่อนสู้รับมือกับเหตุการณ์นี้มาแล้วนะคะในการซ้อมเพราะฉะนั้นก็สามารถดูแลกันและกันได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านไปทั้งหมดรวมถึงโรงเรียนก็ประกาศนะคะประกาศให้หยุดเรียนแบบออนไซต์เป็นเวลา2วันนะคะไปใช้ระบบออนไลน์แทนโรงเรียนบอกว่าจะใช้มาตรการดูแลอย่างเข้มข้นและจะกลับมาเปิดให้มีการเรียนการสอนปกติเร็วๆนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีพี่ชายต่างมารดาของน้องคนนี้มาพบตำรวจนะคะโดยบอกว่าไม่ค่อยได้อยู่กับน้องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบคือน้องมีพฤติกรรมชอบเล่นเกมแต่ขอร้องสังคมว่าอย่าโทษเกมเพราะอาจจะมีหลายสาเหตุไม่รู้ปัญหาของน้องเหมือนกันน้องอาจจะเครียดจากการที่อยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปโรงเรียน2สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำงานของตำรวจครูและผู้ปกครองเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในเรียกว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอีกเหตุหนึ่งในโรงเรียนนะคะในการใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปยังโรงเรียนและอาคารเรียนค่ะพี่ชายบอกว่าถ้าจะต้องโทษขอให้โทษตัวผมเองที่ไม่ได้มีเวลาดูแลน้องหรืออบรมสั่งสอนน้องมากพอที่จะทำให้น้องไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นี่คือสิ่งที่พี่ชายสื่อสารสู่สังคมนะคะโรงเรียนก็ออกมาประกาศหยุดเรียนออนไซต์2วันอย่างที่ทราบนะคะแล้วก็แสดงความจำนงว่าจะรีบกลับมาเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติในเร็วๆนี้ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะต้องระมัดระวังในการสื่อสารออกไปเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบใดๆจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็คงต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือสังคมและผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีการเมืองซึ่งวิปฝ่ายค้านนะครับซึ่งเมื่อวานที่รัฐสภาคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกันแล้วโดยสมัยนี้มีพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นคือพรรคไทยรวมพลังโดยมีความเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติในเชิงกรอบเวลานะครับซึ่งเราก็จะมีการดำเนินการโดยเร็วและมีการพูดคุยกันว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นการบ้านที่แต่ละพรรคไปรวบรวมมาแต่2รายชื่อที่มีอยู่แน่นอนคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งก็มีข้อตกลงในการอภิปรายกันเรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานโดยหัวเรือหลักคือคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมทุกพรรครวบรวมรายชื่อและจะทำยติเพื่อเตรียมยื่นยติโดยเร็วครับและคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ครับจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้สะเทือนรัฐบาลได้หรือไม่คุณพฤทธิ์บอกว่าไม่อยากจะคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกและก็ขอฝากว่าเห็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามหวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสวและเรื่องโกงสอบท้องถิ่นได้ไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นกรณีที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนทำให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถทำให้เอาลงไปได้เช่นเดียวกัน คุณปริศบอกว่าเราทำเต็มที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านเราประกาศชัดเจนว่ายิ่งเราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกับประชาชนฉะนั้นย้ำว่าเราทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหากเราทำหน้าที่ของเราได้ดีประชาชนเห็นพ้องกับเราว่าการมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลน่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นได้ก็จะเป็นวิธีที่จะสามารถกลับมาล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราก็คงคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่เราเข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนของการลงมติแต่คือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งหากประชาชนเห็นตามหลักฐานที่เรามีเมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจกลับไปอยู่ในมือของประชาชนเขาก็จะเปิดโอกาสให้มีพรรคอื่นมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลแทนได้ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องของผู้นำที่จะถูกอภิปรายและการซักฟอกในสภาก็มีการเตรียมการกันมาอย่างดีนะคะคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะไปที่ผู้นำของกสทช.บ้างประธานบอร์ดกสทช.จะอยู่หรือจะไปจะมีอนาคตอย่างไรมีความคืบหน้าล่าสุดต่อตำแหน่งประธานกรรมการคณะกรรมการกสทช.ในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์อย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวันเวลาประมาณ 15:20 ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและฝ่ายกฎหมายครับพูดถึงกรณีของศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาจะส่งผลเรื่องขั้นตอนการทูลเกล้าให้ออกจากตำแหน่งหรือไม่บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นเพียงแต่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับพิจารณาเพราะนายแพทย์สรณะเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาในกฎหมายของกสทช.ระบุว่าสามารถฟ้องได้ฟ้องศาลได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นสิทธิตามปกติของนายแพทย์สรณะเองมีคำถามถึงผลพวงที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับพิจารณาจะมีอะไรหรือไม่คุณปกรณ์บอกว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรที่เราดำเนินการไปเพราะรัฐบาลยืนยันว่าเป็นการทำตามกฎหมายโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดที่กำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา203วรรค5ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา217และมาตรา15/1ของกฎหมายกสทช.ซึ่งมีผลปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรในขั้นนี้ต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและรอคำสั่งของศาลว่าจะสั่งอย่างไรนะครับในกรณีของขั้นตอนนายแพทย์สรณะได้รับการคุ้มครองอะไรจากศาลหรือไม่คุณปกรณ์บอกว่าเท่าที่ตนทราบว่าศาลยังไม่ได้สั่งอะไรซึ่งก็ทราบจากสื่อยังไม่ได้เห็นตัวจริงถามว่าขั้นตอนที่นำขึ้นทูลเกล้าพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรคุณปกรณ์บอกว่าเราเห็นว่าเป็นการทำตามขั้นตอนกฎหมายที่กำหนดไว้ส่วนตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลก็คงไปว่ากันตามปกติและต้องรอว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่หรือจะมีคำสั่งอะไรต่อไปก็คงปฏิบัติตามนั้นส่วนคำถามที่ว่าต้องดึงเรื่องทูลเกล้ากลับมาหรือไม่นั้นคุณปกรณ์บอกว่าไม่ต้องเพราะรอศาลตัดสินอยู่ตอนนี้ศาลยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้ารอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวจะสับสนและไม่ดีกับทางระบบครับ
0: ค่ะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตบ้างนะคะหลังมีการแสดงคอนเสิร์ตแล้วมีปัญหาทั้งก่อนและระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจนเป็นเหตุให้ในที่สุดผู้จัดคอนเสิร์ตได้ยกเลิกการแสดงในรอบนี้ไปแล้วนะคะโดยจะกลับมาจัดชดเชยให้ในวันที่9กันยายนค่ะโดยมีรายงานว่าทาง Impact Arena เมืองทองธานีก็ได้ออกแถลงการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยระบุว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีพื้นที่ที่เป็นที่นั่งยกระดับของ VIP บัตรราคา 7,000 บาทสุดตัวนี่ยังไม่ได้นั่งนะคะก่อนแสดงนะคะสุดตัว ลงมาทำ

0: ให้ต้องทำให้เปิดการแสดงล่าช้าไปประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วพอกลับมาแสดงในช่วงระหว่างการแสดงก็หยุดเป็นบางช่วงเพราะต้องอพยพคนอีกในระหว่างนั้นจนต้องยกเลิกการแสดงรอบนี้ไปนี่แหละค่ะ Impact Arena ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็แจ้งว่าพื้นที่ที่นั่ง VIP นั้นเป็นพื้นที่ยกระดับชั่วคราวขึ้นมาที่บริเวณชั้น1เกิดการทรุดตัวลงมาภายในงานก็เป็นการดูแลทั้ง Impact Arena แล้วก็ผู้จัดคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีแห่งนี้ละค่ะโดยมีจำนวนผู้คนเข้าไปนั่งในพื้นที่จำนวนมากนะคะแต่ว่าก่อนการแสดงมีการทรุดตัวแล้วก็ในระหว่างการแสดงมีการอพยพผู้คนเป็นระยะนะคะพื้นที่นั่งดังกล่าวนะคะเป็นโครงสร้างชั่วคราว Impact ยืนยันเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้นที่เป็นการแสดงคอนเสิร์ตเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตเท่านั้นนะคะความหมายก็คือว่า Impact ไม่ได้ทรุดตัวนะคะ Impact พยายามจะบอกว่ายังแข็งแรงอยู่ดังเดิมยังรับน้ำหนักได้2ตันต่อตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของ Impact ไม่ได้เป็นผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ภายหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ Impact เจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลภายในงานก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูดำเนินการดูแลความเรียบร้อยดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในงานปลอดภัยที่สุดนะคะพร้อมสำหรับการแสดงในลำดับถัดมานะคะแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถแสดงต่อไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างชั่วคราวนะคะยืนยันจาก Impact ว่าโครงสร้างหลักของ Impact ยังไม่มีปัญหานะคะยังสามารถจัดแสดงได้โดยผู้จัดคอนเสิร์ตก็ออกมาประกาศนะคะว่าจะจัดชดเชยในวันที่9กันยายนค่ะบริษัท Impact ก็ยังยืนยันนะคะให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศิลปินทีมงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดทุกท่านนะคะโดยจะร่วมกับผู้จัดคอนเสิร์ตดูแลความปลอดภัยตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรจะรายงานความคืบหน้าและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยและสามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกในอนาคตก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามข่าวสารมาที่เข้าใจและห่วงใย Impact Arena มาตามข้อมูลเหล่านี้ละค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้เองนะคะเอาละค่ะยังมีเรื่องสำคัญที่น่าสนใจต่อเนื่องเลยค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรณีของคดีของคุณแตงโมกับน้องแตงโมนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับก็มีการให้สัมภาษณ์กรณีของปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งกรรมการสอบพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมหรือผอ.ยักษ์นะครับผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยนะครับจากปมการให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องคดีแตงโมย้อนหลังโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าเท่าที่ทราบมีการร้องเรียนมาเมื่อ8เดือนก่อนในยุคของปลัดกระทรวงยุติธรรมคนก่อนแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรแต่หลังจากปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้ารับตำแหน่งก็ได้มีการร้องเรียนเข้ามาอีกครั้งซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกก็มีการแนบหลักฐานมาด้วยอยู่ก่อนแล้วปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบเนื่องจากตามระเบียบแล้วผอ.ยักษ์นะครับยังเป็นข้าราชการระดับ9จึงต้องให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบนะครับมีคำถามประเด็นที่ร้องเรียนเป็นเรื่องใดพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าเป็นเรื่องที่ให้สัมภาษณ์คดีคุณภัทริดาภัทรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวซึ่งก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เมื่อไหร่อย่างไรด้วยนะครับเพราะว่าให้สัมภาษณ์น้อยมากก็ถามว่ากระแสข่าวตั้งกรรมการสอบเพื่อขัดขวางไม่ให้ผอ.ยักษ์เนี่ยขึ้นตำแหน่งรองอธิบดีเพราะเคยตรวจสอบเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทางการเมืองพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าก็ได้สอบถามทางกระทรวงไปแล้วยังไม่มีการดำเนินการเรื่องแต่งตั้งรองอธิบดีและเรื่องกดดันทางการเมืองคิดว่าคงไม่ใช่เพราะทางการเมืองที่ DSI เคยตรวจสอบตอนนี้ก็ไปอยู่กับหน่วยงานอื่นหมดแล้วครับนี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมมาอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะตอบว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ฝนตกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณร้อยละ60ของพื้นที่หรือ 60% ของพื้นที่นั่นเองนะคะผู้ตอบถูกเยอะเลยค่ะแต่ผู้ฟังที่ตอบถูกและโชคดีด้วย คือผู้ฟังที่อยู่เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณยุวดีอึ้งศรีวงศ์ค่ะคุณยุวดีบอกว่าได้ความรู้ทั้งจากข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศนะคะชอบงานวิจัยที่คัดสรรมานำเสนอส่วนช่วงวิเคราะห์เจาะลึกก็เชิญวิทยากรมาร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ลึกจริงนะคะนี่คือสิ่งที่คุณยุวดีสื่อสารมาขอบคุณมากนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีการโพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ครับตั้งคำถามว่าควรมีการเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุสเป็นช่องแคบทรัมป์หรือไม่เนื่องจากปัจจุบันช่องแคบนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์แสดงความต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อช่องแคบนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาและเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกานะครับในเมื่อขณะนี้เราได้ทำให้ช่องแคบแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแล้วเราควรเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุสเป็นช่องแคบทรัมป์นะครับหรือทรัมป์สเตรทนะครับดีหรือไม่นี่เป็นข้อคำถามที่มีการโพสต์นะครับส่วนกรณีของวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพูดถึงการเจรจาสันติภาพกับยูเครนมีการหยุดชะงักลงในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่ารัสเซียจะทำการระดมพลรอบใหม่หลังการเลือกตั้งสภาดูมานะครับซึ่งปูตินก็ทำการแถลงข่าวเมื่อคืนวันอังคารหลังจากเขาร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานนะครับเขาบอกว่ารัสเซียสนับสนุนการเจรจาที่ตั้งอยู่บนเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรมและยินดีต่อความพยายามใดๆที่สามารถช่วยยุติความขัดแย้งได้ในทางปฏิบัติปูตินบอกว่ารัสเซียหวังที่จะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและครอบคลุมทั้งในยูเครนและทั่วยุโรปพร้อมกับระบุว่ารัสเซียพร้อมที่จะเจรจากับทุกฝ่ายที่ยินดีเข้าร่วมนอกจากนี้รัสเซียยังเคารพจุดยืนของประเทศต่างๆที่สนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีส่วนสถานการณ์ในสนามรบปูตินบอกว่าโดรนยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของกองกำลังรัสเซียซึ่งแม้จะเผชิญกับความยากลำบากกองทัพรัสเซียก็ยังคงมีการรุกคืบและเดินหน้าไปตามแผนในภูมิภาคโดเนตส์นะครับซึ่งปูตินก็แสดงความมั่นใจว่ารัสเซียจะได้รับชัยชนะแต่ปฏิเสธที่จะกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าสงครามจะสิ้นสุดลงเมื่อใดโดยเน้นย้ำว่าสงครามเป็นเรื่องโหดร้ายและยากที่จะคาดการใดๆนะครับผู้นำรัสเซียบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในยูเครนรวมทั้งสิ่งที่เชื่อมโยงกับสหราชอาณาจักรล้วนเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมสำหรับการโจมตีของรัสเซียนอกจากนี้ยังปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการเรียกระดมพลครั้งใหม่เพื่อให้พลเรือนเข้ารับราชการทหารภายหลังการเลือกตั้งสภาดูมาในช่วงปลายเดือนนี้โดยเรียกข้อกล่าวหาเหล่านี้ว่าเป็นปฏิบัติการสงครามข้อมูลข่าวสารที่มุ่งโจมตีรัสเซียครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุนัขนะครับซึ่งเป็นการช่วยไขปริศนาอายุยืนหลังจากพบว่ามีเบาะแสที่เกิดขึ้นของเลือดนะครับที่เกิดขึ้นจากปัจจัยในเลือดมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากนะครับงานวิจัยพบว่าสัญญาณทางชีวภาพในเลือดสุนัขหรือเมตาบอไลท์ที่สัมพันธ์กับอายุไขมีรูปแบบคล้ายคลึงกับที่พบในมนุษย์ซึ่งบ่งบอกว่าทั้ง2สายพันธุ์อาจจะมีกลไกความชราร่วมกันสารเมตาบอลไลท์หลายชนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไตครับมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นทั้งในสุนัขและมนุษย์ครับซึ่งการศึกษาในสุนัขช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการแก่ชราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากสุนัขมีอายุไขสั้นกว่าและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดียวกับมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งการศึกษาผลการศึกษานักตีพิมพ์ในวารสาร The Journal ofGerontology Series A นะครับเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาภายในร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่ออายุมากขึ้นและทำไมสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงมีอายุยืนกว่าอีกชนิดหนึ่งมีการสำรวจพบในเลือดของสุนัขครับทำไมมีสัญญาณเหล่านี้คล้ายกับมนุษย์มากนะครับหัวใจสำคัญของงานวิจัยนี้อยู่ที่ metabolite นะครับหรือโมเลกุลขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆในร่างกายเช่นการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานการสลายโปรตีนและไขมันรวมทั้งการทำงานของเซลล์และอวัยวะต่างๆระดับของสารเหล่านี้ในเลือดจึงช่วยสะท้อนว่าภายในร่างกายกำลังเกิดอะไรขึ้นนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากสุนัข937ตัวในโครงการDog Aging Project โดยตรวจ metabolite ในพลาสมา133ชนิด พร้อมกับติดตามสุขภาพเฉลี่ยประมาณ 2.6 ปีซึ่งในช่วงเวลานี้

0: มีสุนัขเสียชีวิตนะครับหรือตายไป104ตัวนะครับเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยต่างๆเช่นอายุเพศน้ำหนักและพันธุกรรมนักวิจัยพบว่าเมตาบอไลต์ประมาณ 17% ที่ศึกษามีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและในจำนวนนี้มี23ชนิดที่พบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนตามเกณฑ์ทางสถิตินะครับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการค้นหาไม่ใช่แค่ว่าสุนัขตัวใดมีอายุสั้นหรือยืนยาวกว่าแต่ต้องการมองลึกไปกว่านั้นซึ่งก่อนหน้านั้นมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นภายในร่างกายบ้างและสัญญาณเหล่านี้อาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับกระบวนการแก่ชราและอายุขัยได้บ้างแทนที่จะวิเคราะห์สารเพียงชนิดเดียวนักวิจัยมองรูปแบบของเมตาบอไลต์หลายชนิดร่วมกันเพื่อค้นหาสัญญาณที่อาจจะเชื่อมโยงกับสุขภาพและอายุขัยเปรียบเสมือนลายนิ้วมือทางชีวภาพครับที่สะท้อนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในร่างกายรูปแบบเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือ biomarkers เพื่อช่วยประเมินการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและความเสี่ยงด้านสุขภาพบางอย่างได้นะครับซึ่งการพบว่าเมตาบอไลต์บางชนิดสัมพันธ์กับการมีอายุสั้นหรือยาวขึ้นไม่ได้หมายความว่าสารเหล่านั้นเป็นสาเหตุโดยตรงแต่เป็นเบาะแสที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นหาต่อว่ามีกลไกอะไรอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้ซึ่งศาสตราจารย์เคธครีวีสัตวแพทย์อาวุโสประจำ Dog Aging Project อธิบายว่าการพบตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตเร็วหรือช้าไม่ได้หมายความว่าตัวบ่งชี้นั้นเป็นต้นเหตุแทนถ้านักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าทำไมสัญญาณนี้จึงเกิดขึ้นก็อาจจะช่วยให้ค้นพบกลไกที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นั้นได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์คุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมก็ยังมีลักษณะของฝนการกระจายตัวปานกลางอาจจะมีหนักได้บางจังหวัดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะคล้ายๆเมื่อวานนะครับ
1: ค่ะเป็นอิทธิพลของอะไรบ้างคะวันนี
2: ้ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมมรสุมกำลังปานกลางนะครับส่วนร่องมรสุมก็เคลื่อนขึ้นไปอยู่ทางด้านตอนบนๆของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับ
1: อืมค่ะตอนใต้ของประเทศเป็นยังไงคะ
2: ตอนใต้ของประเทศก็ฝนกลางๆนะภาคใต้ก็ 40-60% นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ไม่ได้เยอะขึ้นลมก็ปานกลางนะครับ
1: อืมค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ให้ฝน 60% อาจจะเป็นช่วงบ่ายนะครับ
1: ได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: การแข่งขันแบดมินตันนะครับเมรัชนกอินทนนท์โชว์ฟอร์มสมราคาไล่ตบเอาชนะสาวไชนีสไทเป2เกมรวดครับผ่านเข้ารอบ2แบดมินตันไชน่ามาสเตอร์ส2026ได้สำเร็จส่วนคู่ผสมต้นคิดน้ำหวานและชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลสู้เต็มที่ครับแต่ต้านความแข็งแกร่งของคู่แข่งไม่ไหวพ่ายไปอย่างน่าเสียดายในรอบแรกนะครับส่วนการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยกรนครปฐมหรือภาสกรสุวรรณวัฒน์ดีกรีแชมป์ประเทศไทย2สมัยกับเจ้าของเหรียญทอง4เกมส์ครั้งที่33ประเดิมศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย2569นครสวรรค์ครับได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากเอาชนะออฟพระขนงพานุเทพสง่า4-2เฟรมครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเป๊กราชบุรีวินัยทองรายครับส่วนการแข่งขันพาราลิมปิกนะครับพาราเกมนะครับแววสายสุนิจ้าหน้าสำแดงฟอร์มเก๋าครับเฉือนคู่ปรับจีน10-9คว้าเหรียญทองที่2ให้ทัพไทยในศึกพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกพัทยา2026โวลด์คัพได้สำเร็จครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวคราวเดี๋ยวฉันเติมนิดนึงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,575.07 จุดนะคะลดลงไป 13.61 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 64,000 ล้านบาทเศษนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.32 บาทสตางค์นะคะ30สตางค์ค่ะแล้วก็มีราคาทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,850 บาทขายออกบาทละ 68,050 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,491 บาท76สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 68,850 บาทค่ะวันนี้ขอบคุณเตอร์นิตินันสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการต้อนรับทหารเรืออเมริกันนาวิกโยธินแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรือหลายลำที่มาเทียบท่าแล้วเมื่อวานนี้จะอยู่ 2-6 กันยายนบรรยากาศวันแรกเป็นอย่างไรพัทยาเตรียมการรับมืออย่างไรดูแลในหลายด้านอย่างไรวันนี้ผู้

0: ร่วมประชุมแล้วก็ติดตามเหตุการณ์นี้เลขานุการนายกเมืองพัทยานะคะคุณบัญชากุลวณิชจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นๆในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการต้อนรับทหารเรือและนาวิกโยธินของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่เราได้ทราบและก็ได้ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดว่าจะขึ้นฝั่งที่ภาคตะวันออกของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยาคือจุดหมายปลายทางนะคะระยะเวลาที่จะอยู่ที่นี่ที่เราทราบตามข่าวคือ 2-6 กันยายนคือเมื่อวานนี้เป็นวันแรกวันนี้เช้าวันที่3นะคะเพราะฉะนั้นเราจะติดตามเรื่องราวการเตรียมการต้อนรับการต้อนรับในวันแรกรวมถึงภารกิจการจัดการดูแลในหลายด้านที่เมืองพัทยาเตรียมการอยู่นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเลขานุการนายกเมืองพัทยาค่ะคุณบัญชากุลวณิชอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณบัญชาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการต้อนรับทหารเรือนาวิกโยธินแล้วก็เรือที่เป็นเรือติดตามอีก4ลำนะคะรวมทั้งสิ้นไม่แน่ใจ5ลำหรือเปล่าข้อมูลสำหรับการขึ้นฝั่งของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ในครั้งนี้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: โอเคครับก็สำหรับการเข้าฝั่งของเรือของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเรือเข้ามาทั้งหมดเนี่ย3ลำ
0: ค่ะ
4: ใน2ลำเนี่ยก็จะเข้าในพื้นที่ของชลบุรีก็คือเรือUSS Abraham Lincoln นะครับที่เข้าที่แหลมฉบังแล้วก็จะมีอีกเรืออีก2ลำเนี่ยซึ่งเป็นลำเล็ก USS Frank Peterson เนี่ยเข้าที่ท่าเรือศรีราชาครับแล้วก็จะมีเรือ USS Robert Small อันนี้จะเข้าเทียบท่าในเขตจังหวัดระยองก็คือท่าเรือมาตพุทธซึ่งเรือทั้ง3ลำนี้นะครับก็จะมีกำลังคนเนี่ยไม่เท่ากันก็คือในคร่าวๆโดยประมาณเนี่ย USS Abraham Lincoln เนี่ยก็ประมาณ 4,800 นาย
0: ค่ะ
4: ส่วนอีก2ลำเนี่ยก็ลำละประมาณ300นิดๆครับ
0: ค่ะนี่คือข้อมูลจำนวนเรือ3ลำแล้วก็กำลังพลที่จะขึ้นฝั่งนะคะใน3จุดด้วยกันเกือบ 5,000 นายประมาณ 5,000 นายด้วยกันประมาณนั้นการต้อนรับในวันแรกเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ก็มันจริงๆอ่ะบรรยากาศเนี่ยคึกคืนตั้งแต่ก่อนที่เรือของสหรัฐจะเข้ามาเทียบท่านะครับเพราะว่าเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนตอนนี้สปอตไลท์เนี่ยมาส่องอยู่ที่พัทยาสื่อทุกสำนักหรือว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในกรณีที่ทหารสหรัฐอเมริกันเนี่ยขึ้นฝั่งรอบนี้มากๆฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยการเตรียมตัวต้อนรับในอย่างพัทยาก็มีการขึ้นป้ายที่หน้า Walking Street ที่เป็นป้ายใหญ่สำหรับต้อนรับทหารอเมริกันส่วนผู้ประกอบการเอกชนต่างๆเนี่ยก็ขึ้นป้ายหน้าร้านยินดีต้อนรับ Welcome to พัทยาซึ่ง ต้องเรียกว่า

0: ัทยาเนี่ยพร้อมใจกันทั้งเมืองที่จะต้อนรับทหารอเมริกัน
1: ค่ะการต้อนรับคงต้องมีพิธีการมีพิธีกรรมมีขั้นตอนและมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราเตรียมงานนี้มาอย่างไรบ้างหลายคนอยากทราบว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมขึ้นฝั่งภาคตะวันออกใน3จุดนี้จุดหมายปลายทางทำไมเป็นเมืองพัทยามีการประสานติดต่อก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็ผมคิดว่าเหตุผลหลักๆที่ทางเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเลือกพัทยาก็คือหนึ่งเลยก็คือท่าเรือแหลมฉบังครับเป็นท่าเรือที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได
1: ้
0: ท่าเรือแหลมฉบังแบบมีโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยการขนส่งเสบียงและบริการเรือเนี่ยเหมาะกับการจอดเรือของเรือกองทัพขนาดใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือหนึ่งในเหตุผล
1: ค่ะ
0: แล้วก็สองท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยอยู่ใกล้กับพัทยาซึ่งพัทยาเนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็น
1: จุดหมายปลายทาง
0: ที่ระดับโลกยอดนิยมอยู่แล้วซึ่งการที่เรือของสหรัฐนะครับมาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังนั่นก็หมายความว่าเขาสามารถเดินทางต่อมาที่พัทยาเนี่ยง่ายด
1: ้
0: านอันดับ3เนี่ยผมคิดว่าพัทยาเองเนี่ยมีความพร้อมค่อนข้างสูงเพราะว่าพัทยาเนี่ยมีโรงแรมหลากหลาย3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็มีร้านอาหารศูนย์การค้าหรือว่าระบบขนส่งต่างๆเนี่ยที่สามารถรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที
1: ่
0: จะสามารถแบบมาคือพัทยาเองเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านครับ
1: ค่ะถามนอกจากนั้นในแง่ของการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทราบว่าคุณบัญชาก็ร่วมประชุมกับทหารเรืออเมริกันด้วยได้ข้อมูลอย่างไรมีเงื่อนไขหรือมีข้อที่เป็นการทำงานร่วมกันอย่างไรที่จะต้องปฏิบัติตามบ้างคะ
0: ครับก็เดี๋ยวผมขอกล่าวในส่วนของฝั่งพัทยานะครับของหน่วยงานเมืองพัทยาเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับอันนี้เราก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วแล้วต่อมาในส่วนของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเราก็มีการบูรณาการร่วมกับทางตำรวจซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็มีการรักษาความปลอดภัยการประสานงานการอะไรต่างๆก็มีการพูดคุยกับทางตัวแทนของเรือนะครับแล้วก
1: ็
0: ตัวแทนของสถานทูตอเมริกาเนี่ยว่าวางแผนยังไงความปลอดภัยดูแลยังไงซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการจัดกำลังพลที่จะคอยดูแลพื้นที่ครับบริเวณชายหาดพัทยาทั้งเป็นหน่วยงานร่วมระหว่างอำเภอตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็เทศกิจเมืองพัทยาตรงนี้เราร่วมกันอย่างถ้าเป็นบริเวณ Walking Street นะครับตรงนี้กำลังคนเนี่ยก็จะคอยดูแลเยอะมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทหารสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีเหตุด่วนอะไรต่างๆเนี่ยทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้ให้เบอร์ประสานไว้ก็คือเบอร์1155ซึ่งจะมีบริการตลอด24ชั่วโมงซึ่งตรงนี้รับรองได้ถึง8ภาษานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประจำภาคเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจำนวนมาก
1: ค่ะนี่คือในส่วนของเมืองพัทยาในการเตรียมการ
0: ใช่แล้วก็บริเวณโรงแรมฮาร์ดล็อกซึ่งเป็นโรงแรมหลักที่เป็นจุดที่รถบัสเข้ามาจอดคือต้องบอกตรงนี้ว่าเรือของ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็จะมีรถบัสเนี่ยครับคอยรับส่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็จะมีตั้งแต่ตีห้าคือเที่ยวแรกจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาที่พัทยาแล้วรถบัสเนี่ยก็จะวิ่งรับส่งอยู่ตลอดใครมีความพร้อมจะเที่ยวใครมีความพร้อมจะเข้าฝั่งก็สามารถมีความพร้อมที่จะเข้าพัทยาเนี่ยก็สามารถ
1: นั่งรถ
0: มาได้ตลอดครับส่วนเที่ยวสุดท้ายที่รถบัสออกจากพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยคือตีสองนั่นหมายความว่าตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ตีห้าถึงตีสองเนี่ยรถบัสเนี่ยจะวิ่งรับศพทหารอเมริกันชุดเนี้ยอยู่ตลอดเวลาครับ
1: อัน
0: นี้คือในส่วนของกำลังพลที่กลับไปนอนเรือส่วนกำลังพลอีกชุดหนึ่งที่เข้าพักบนฝั่งครับก็จะมีการเข้าพักอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเห็นเข้ามาถึงก็เริ่มมีการเช็คอินที่โรงแรมฮาร์ดล็อกอะไรต่างๆนะครับก็จะกระจายตัวไปโรงแรมฮาร์ดล็อกโรงแรมฮิลตันหรืออาจจะอินเตอร์คอนหรือบางคนอาจจะพักในโรงแรมที่ระดับน้อยกว่านั้นอันนี้ก็คือการท่องเที่ยวในค่อนข้างอิสระ

0: ครับก็คือรถบัสมาส่งที่โรงแรมฮาร์ดล็อกแล้วเขาก็สามารถเที่ยวกันได้อย่างอิสระครับในการเลือกโรงแรมอะไรต่างๆครับ
1: ค่ะเขาแบ่งกำลังพลอย่างไรบ้างว่ากลุ่มไหนพักค้างคืนในโรงแรมกลุ่มไหนต้องกลับไปบนเรือภายในตีสองที่มีรถหรือหลังตีสองเขาจะไปไหนต่อเขาไปได้ไหมคะเขาแบ่งกันยังไงคะ
0: ตรงนี้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยแต่ว่าคาดการว่าคนที่จะเข้ามานอนฝั่งเนี่ยอาจจะอยู่ที่ราวๆ 60% ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่ากำลังพลในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาเข้ามาวันแรกจากกำลังทั้งหมด 5,000 คนก็มีการแจ้งมาว่าวันนี้คนที่จะเข้ามาพัทยาเนี่ยอาจจะประมาณ 3,000 ถึง 3,500 คนครับ
1: ค่ะคือไม่ได้ลงจากเรือขึ้นฝั่งแล้วมุ่งหน้าเมืองพัทยาพร้อมกันทั้งหมดทั้ง 5,000 คนถูกไหมคะเขาผลัดกันเข้ามาใช่ไหมคะ
0: ครับครับใช่ครับไม่ได้เข้ามาทั้งหมดครับแต่ว่าสูงสุดนะครับเขาแจ้งทางที่เขาแจ้งมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 80% จากทั้งหมดจากจำนวนทั้งหมดครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไม่ใช่ว่า 5,000 คนเนี่ยออกจากเรือแล้วก็มุ่งตรงสู่พัทยาทั้ง 5,000 คนไม่ใช่ครับอาจจะอยู่ที่ราวๆสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 4,000
1: ค่ะจะ 3,000 4,000 ก็ไม่น้อยเลยนะคะกำลังจินตนาการตามว่าถนน3สายมุ่งหน้าเข้าเมืองพัทยาเพื่อมาพักผ่อนพักค้างคืนบ้างท่องเที่ยวบ้างกลับเรือบ้างนั่งรถบัสไปบ้างอยู่ต่อบ้างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยคนของเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานข้างเคียงเราขอกำลังเสริมหรือประจำจุดคือได้ทราบว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยแต่ไม่ทำให้ตื่นตระหนกอะไรแบบนี้มันมีมาตรการที่ชัดเจนอย่างไรในฝั่งของเราบ้างคะ
0: ครับก็ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าทางเมืองพัทยาเนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเราเนี่ยมีความพร้อมในเรียกได้ว่าความพร้อมในการเตรียมการเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่า
1: ค่ะคุ้นชินกับการจัดงานใหญ่ๆใช่ไหมค
0: ะเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนรัสเซียคนอินเดียเนี่ยคือหลั่งไหลเข้ามาพัทยาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นเนี่ยตัวเลขที่เข้าพัทยาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียอินเดียเนี่ยอาจจะมากกว่ากำลังพลทหารสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาอีกฉะนั้นในเรื่องของความเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการต่างๆเนี่ยทางพัทยาเราเนี่ยค่อนข้างมีความพร้อมสูงครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะเมืองพัทยาต้อนรับในหลายเทศกาลทุกชาติทุกภาษาก็มามีเมืองพัทยาเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะทีนี้การประสานงานติดต่อเมื่อสักครู่ถามไปเขาติดต่อมาที่จะเดินทางมาพักมาขึ้นฝั่งที่นี่เนี่ยนานหรือยังคะเราได้รับการประสานมานานหรือยังคะ
0: หลักๆเนี่ยครับเขาประสานงานกับทางท่าเรือแหลมฉบัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทางเมืองพัทยาแล้วก็ทางตำรวจต่างๆนะครับจริงๆก็เพิ่งทราบไม่นานแต่ว่าพอเราทราบปุ๊บเราก็มีการประสานงานเพื่อเตรียมการเลยว่าซึ่งช่วงแรกที่เราทราบเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทราบว่ากำหนดการของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะใดเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาเทียบท่าแล้วก็มีการขึ้นฝั่งนั่งรถบัสเข้ามาพัทยามาเที่ยวแต่ว่าลักษณะการเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นในช่วงแบบช่วงกลางวันแล้วก็ถึงช่วงเย็นๆไม่ประมาณ1 ทุ่มครับเขาก็ต้องนั่งรถบัสเนี่ยเพื่อกลับไปท่าเรือแหลมฉบังซึ่งลักษณะการเที่ยวแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ในครั้งนี้เนี่ยก็คือมีการปล่อยฟรีสไตล์ค่อนข้างมากก็คือเขาสามารถเดินทางได้เนี่ยเที่ยวแรก5:00
1: น
0: และขับเที่ยวสุดท้ายคือ2:00แล้วยังมีชุดที่สามารถนอนบนฝั่งได้อีกฉะนั้นการท่องเที่ยวครั้งนี้ครับมันจะทำให้พฤติกรรมการเที่ยวเนี่ยแตกต่างจากครั้งก่อนๆ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รับมือได้ไม่มีปัญหาถูกไหมคะเราแม้จะติดต่อมาช้าเร็วก็ไม่มีปัญหาในแง่ของการมีสถานที่ที่จะรองรับแต่ว่าในแง่ของเงื่อนไขมีไหมคะเท่าที่ประชุมพูดคุยกันเนี่ยข้อห้ามเท่าที่ฉันทราบเนี่ยคือเรื่องของการไปมีกิจกรรมเสี่ยงทางน้ำ

0: ไม่ได้หรือใช้ประโยชน์จากกฎหมายกัญชาเสรีในบ้านเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรือไม่คะ
1: ก็ตรงนี้นะครับเป็นมาตรการของทางสหรัฐเองนะครับที่เขากำชับให้กับลูกเรือว่าการท่องเที่ยวในพัทยาเนี่ยมีข้อห้ามเลยที่ห้ามแน่ๆเลยก็คือร้านกัญชาเนี่ยห้ามแล้วก็กิจกรรมทางน้ำอาจจะเป็นเจ็ตสกีสกูตเตอร์หรือว่าการเล่นแอร์ลากล่มอันนี้ก็ห้ามเด็ดขาดซึ่งเรื่องของกัญชาเนี่ยเราพอเข้าใจอยู่แล้วว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการสารมึนเมาส
0: ่
1: วนเรื่องของกิจกรรมทางน้ำเนี่ยที่คนสงสัยว่าทำไมถึงห้ามเพราะเขาเป็นทหารเรือทำไมถึงห้ามกิจกรรมทางน้ำตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าการที่เขามาเล่นเจ็ตสกีเล่นแพลากล่มหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงที่เขาจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าเกิดอันตรายได้ครับตรงนี้จึงเป็นข้อห้ามส่วนต่อมาเนี่ยอาจจะมีบางสถานที่ที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้เฝ้าระวังแล้วก็มีคำเตือนว่าหลังพระอาทิตย์ตกอย่าไปสถานที่ในบริเวณที่เขาห้ามครับ
0: ค่ะหมายถึงสถานที่ห้ามคือที่ไหนคะ
1: ในสถานที่ที่เขาห้ามเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากสิ่งที่บางทีคนก็อาจจะคิดไปว่าตรงนี้มีค้าประเวณีตรงนี้มีนู่นมีนี่แต่ความจริงไม่ใช่นะครับบางสถานที่อาจจะมีเหตุเกิดไม่ว่าจะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทหรืออะไรบ่อยซึ่งทางสหรัฐอเมริกาอาจจะได้รายงานมีรายงานในส่วนนี้ครับเขาจึงสั่งห้ามพระอาทิตย์ตกเพื่อป้องกันไม่ให้คนของเขาเนี่ยไปมีเหตุหรือไปอยู่ในเหตุการณ์อะไรต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความอันตรายได้ครับ
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือของไทยเองก็ต้องดูแลกำกับดูเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไม่มีเรื่องที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์โดยเฉพาะยิ่งของประเทศไทยวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตของไทยเรามีอะไรที่จะแสดงให้เขาหรือโชว์เขาในช่วงเวลาสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้กับแขกชาวต่างชาติในวาระพิเศษแบบนี้บ้างคะ
1: ตรงนี้เนี่ยต้องให้ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับเพราะต้องบอกว่าการที่สปอตไลท์หันมาที่พัทยาเนี่ยในช่วงเวลา 4-5 วันเนี่ยสื่อหลายสำนักทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเองเนี่ยทุกคนจับจ้องพัทยาฉะนั้นช่วง 4-5 วันเนี่ยจะมีสื่อหลายสำนักมากที่เข้ามาอยู่ในบริเวณพัทยาการที่เราต้อนรับเขาถ้าเราต้อนรับเขาในเชิงบวกนะครับเขาก็จะได้ติดนักท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะได้ความประทับใจในเชิงบวกติดตัวไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีค่ามากกว่าอาจจะมีค่ามากกว่าเม็ดเงินที่เขานำมาในช่วงชั่วคราว5วันนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็พยายามกำชับอย่างที่คนเป็นห่วงเรื่องของการโกงราคาไม่ว่าจะเป็นการขายของหรือว่ารถโดยสารอะไรต่างๆเนี่ยทางอำเภอเนี่ยก็ได้มีการวางมาตรการควบคุมราคาสินค้าแล้วก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในเชิงแบบว่าช่วงนี้ครับทหารต้องมาเนี่ยยางได้มีการโกงราคาหรือว่
0: าร
1: ถต่างๆห้ามที่จะขึ้นราคาหรือว่าทำอะไรที่ไม่เป็นธรรมต่อตัวทหารอเมริกันครับเพราะว่ามันจะส่งเสียส่งผลเสียมากกว่าครับ
0: ค่ะการขึ้นมาครั้งนี้เขาพักผ่อนเขาฟื้นฟูจิตใจร่างกายจากการเดินเรือรอนแรม280กว่าวันภารกิจที่ไปทะเลจีนใต้แล้วกลับไปสมรภูมิตะวันออกกลางแล้วมาพักผ่อนที่บ้านเราแบบนี้เราสนับสนุนคือเขาบอกว่าเรื่องของเสบียงด้วยที่ขาดแคลนแล้วก็เรื่องสุขอนามัยทั้งหลายอุปกรณ์จิ้นที่จะใช้บนเรือเหล่านี้เรามีความร่วมมือตรงนี้อย่างไรหรือไม่คะ
1: ก็เรือลำนี้นะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาก็นั่นน่ะเราเขาไปลบที่สงครามอิหร่านก็คือบริเวณช่องแคบออมุดเนี่ยอย
0: ู
1: ่ประมาณ250ถึง280วันโดยประมาณนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยฉะนั้นการเป็นอยู่การอะไรต่างๆเนี่ยเรืออยู่กลางทะเลนานๆเนี่ยประเด็นหลักเลยคือสภาพจิตใจ
0: ค่ะ
1: อาจจะอยู่ในสภาวะความเครียดหรือว่าแบบคือคนไม่ได้ผ่อนคลายเลยครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหลักเหมือนกันที่เขาถึงต้องมาพักผ่อนที่พัทยาแล้วก็ การเติมเสบียงซึ่งมันก็จะคาบเกี่ยวกับทำไมเขาถึงต้องมาที่ท่าเรือแหลมฉบังเพราะว่าเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือมีการพักผ่อนแล้วก็มีการเติมเสบียงซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยการขนส่งเสบียงหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: มันเป็นไหมคะ

0: อ่านว่าจะมีเงินสะพัดนับร้อยล้านบาทในเมืองพัทยาเป็นเช่นนั้นไหมคะ
1: ก็คือถ้าหากมีการนะครับตอนนี้เขาลอยลำอยู่กลางทะเลเนี่ย250-280วันได้รับเงินเดือนกันเต็มโดยที่ทุกคน
0: ไม่ได้ใช้
1: เงินเลยเพราะว่าไปร่วมรบกันตลอดอันนี้คือการขึ้นฝั่งครั้งแรกของเขาที่เขาจะได้ผ่อนคลายก็ได้มีการคาดการณ์ว่าผมก็ถามในที่ประชุมนะครับเกี่ยวกับทางสหรัฐอเมริกาว่าคาดการเรื่องนี้ยังไงซึ่งเขาก็บอกเลยจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยทหารอเมริกันเนี่ยเวลาไปลบนานๆเนี่ยครับแล้วเขาได้มีการพักผ่อนเนี่ยคือเขาใช้จ่ายเนี่ยคือใช้จ่ายกันเต็มที
0: ่
1: ก็เลยมีการคาดการว่าต่อคนต่อวันเนี่ยอาจจะอยู่ที่ราวๆ100-150 US ดอลลาร์ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อคนต่อวันซึ่งตรงนี้เขาอยู่ประมาณเกือบ5วัน
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่ถ้าคูณตัวเลขด้วย 5,000 คนเนี่ยครับมันก็จะแตกที่100ล้านซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขามาถึงพัทยาเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนนะผมว่าทุกคนเนี่ยพร้อมเที่ยวเลยแล้วก็หลายคนเลยที่ถึงปุ๊บเดินเข้าไปที่ตู้ ATM ก่อน
0: ต่อเงินสด
1: เรียกได้ว่าตู้ ATM ของโรงแรมฮาร์ดร็อกเนี่ยคนต่อทหารในการต่อคิวที่จะกดเงินออกจากตู้เลยดีกว่า
0: ใช่แล้วเงินนั้นก็จะมาสะพัดอยู่ที่เมืองพัทยาเนี่ยแหละกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนสุดท้ายจริงๆค่ะท่านเลขาค่ะคุณบัญชาคะ 4-5 วันนี้มีกำหนดการอย่างไรคร่าวๆสัก1นาทีสุดท้ายสั้นๆค่ะ
1: กำหนดการคร่าวๆทางสหรัฐนะครับเขาค่อนข้างฟรีสไตล์อาจจะมีคำเตือนบอกว่าสถานที่นี้ห้ามเข้าเช่นโอเคร้านกัญชากิจกรรมนี้ห้ามเล่นแล้วก็สถานที่ที่ช่วงพระอาทิตย์ตกห้ามครับห้ามไปแต่ว่านอกเหนือจากนั้นครับคือเขามีอิสระที่จะท่องเที่ยวในพัทยาเนี่ยอย่างเต็มที่ซึ่งการท่องเที่ยวของคนยุคใหม่เนี่ยก็จะใช้โซเชียลเป็นหลักในการเสิร์ชหาข้อมูลซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยถ้าคนอเมริกันเสิร์ชคำว่าพัทยาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นแค่กิจกรรมที่เป็นไนท์ไลท์แล้วนะครับไม่ใช่ขึ้นกิจกรรมกลางคืนไม่ใช่แค่ขึ้นวอล์กอินสตรีทแต่รวมถึงการขึ้นกิจกรรมที่เป็นเชิงวัฒนธรรม
0: oh. อ
1: ย่างเช่นปราสาทสัจธรรมสวนนงนุช แล้วก็อย่างเทอร์มินอลห้างเทอร์มินอลเนี่ยก็ติดการเซิร์ชเนี่ยเป็นอันดับ3
0: การค้นหา
1: ครับเซนทรัลหรือชายหาดพัทยาแม้กระทั่งเกาะล้านเอง
0: ได้
1: ซ
0: ึ่
1: งเดี๋ยวนี้พัทยาไม่ได้มีแค่กลางคืนคนพูดถึงพัทยาเนี่ยชอบคิดไปถึงกลางคืนแต่จริงๆเราเนี่ย
0: มีวัฒนธรรมม
1: ี
0: วิถีชีวิต
1: ใช่เป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยสามารถมาเที่ยวได้ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะนี่คือจุดหมายปลายทางที่คนไทยก็ชอบไปนะคะชาวต่างชาติโดยเฉพาะฐานเรือและนาวิกโยธินของสหรัฐมาขึ้นฝั่งในระยะนี้ก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีรอติดตามข่าวสารวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเลขานุการของนายกเมืองพัทยานะคะคุณบัญชากุลวณิชที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้คุณลลันดาคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
4: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การแข่งขัน